0: เสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่าร ักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ

น้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบ๊ทสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบ๊ทได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆน้องอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะโบก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะกายตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบก็จะได้นะคะที่ตัดจากส่วนโบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะแป้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะควายกันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้ว

ี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบ๊ทก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจมาที่ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบ๊ทกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการรีไซเคิลที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะ

แล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษทอของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างนึงซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยนี่นะคะเอามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่เรารอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่กล่องอเนกประสงค์ของพี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่แล้วเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากรรไกรขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้

ล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอ่ะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดโบสนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบสก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้า

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลาย

0: ได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นสุดภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้า

หมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับ

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เยอะแล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
9: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
5: ทำงานก่อนแล้ว
8: ไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
9: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
10: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
11: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้ว
10: กลาปะ
12: กลาปะ
10: กลาปะ
13: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
14: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
13: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
10: กลาปะกลาปะกลาปะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอะอะอะอะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
10: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
14: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
13: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
10: กลาปะกลาปะกลาปะ
13: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
9: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
13: โอ้โหของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป
9: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
13: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
9: เข้ามาเอาสิจบปัน
13: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
10: กลาปะกลาปะ
13: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซะละปะ
14: เจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
13: เออปล่อยข้าปล่อยข
9: ้
13: า
9: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
11: เอ๋
14: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
13: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
14: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: จ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
14: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
6: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
1: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
13: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
9: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
13: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
9: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
13: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
9: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
13: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
9: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
13: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
9: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
13: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
9: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
13: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
9: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
13: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
9: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
13: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
9: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
13: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
3: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ปลายานาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบหญ้านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบหญ้านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำหญ้านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบหญ้านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: มีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติอย่าง

0: ไบโอเยตอนถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงจะเกิดอะไรขึ้น
1: ถ้าพูดถึงแมลงเนี่ยน้องเหนือชอบหรือไม่ชอบครับ
2: ไม่ชอบครับไม่ชอบอย่างเช่นมดผึ้ง
3: ครับ
2: แมงสาบยุง
1: ทำไมถึงไม่ชอบ
2: เพราะว่าแมงสาบเนี่ยกู้ขยะแขยงสกปรกแล้วก็มดกู้กัดเก็บยุงก็กำคาต้องปัดไปปัดมาไม่ชอบครับ
1: ไม่มีดีสักอย่าง
2: ใช่ครับไม่ชอบ
1: คนทั่วไปเวลาพูดถึงแมลงเนี่ยถ้าไม่เกลียดกลัวก็อาจจะรำคาญนะฮะแต่ว่าน้องเหนือเชื่อไหมว่าแมลงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อโลกเราอย่างยิ่งสำคัญมากนะฮะถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดไม่มีแมลงเนี่ยหลายๆอย่างที่เราชอบจะหายไปน้องเหนือชอบกินผลไม้เปล่า
2: ชอบกินแคนตาลูปสตรอเบอรี
3: ่
2: กล้วยมังคุดลำไยกินทุกอย่างเลย
3: ทุกอย่างเลยนะฮะ
1: น้องเหนือเชื่อไหมว่าถ้าโลกเราไม่มีแมลงเนี่ยผลไม้ต่างๆที่น้องเหนือชอบกินพวกนี้จะหายไปหมดเลย
2: แล้วทำไมไม่มีแมลงถึงไม่มีผลไม้ล่ะครับ
1: ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลไม้เนี่ยมันคือลูกของต้นไม้พอมีลูกเนี่ยเราก็ต้องมีพ่อกับแม่ถึงจะกำเนิดลูกได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปนะฮะว่าต้นไม้เนี่ยขาเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะนั้นพ่อจะมาเจอกับแม่เนี่ยไปมาหาสู่กันลำบากเดินไม่ได้ต้นไม้ก็เลยต้องมีวิธีในการที่จะทำให้เกสรตัวผู้จากต้นหนึ่งไปหาเกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งได้ถึงจะผสมกันแล้วก็กลายเป็นผลไม้ที่เติบโตขึ้นมาใครล่ะจะเป็นผู้ผสมเกสรดอกไม้เพื่อให้เกิดผลไม้คำตอบก็คือแมลงนั่นเองครับ
2: แมลงนี่หรอครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วเป็นแมลงอะไรหรอครับ
1: แมลงหลายๆอย่างเลยน้องเหนือผีเสื้อผึ้งแม้กระทั่งแมลงวันหรือยุงเนี่ยก็ยังมีตัวที่ไปตอมดอกไม้ต่างๆนำเกสรจากที่หนึ่งไปผสมอีกดอกนึงแล้วก็เกิดเป็นผลไม้ที่เรารับประทานกันเนี่ยน้องเหนือรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ผลไม้นะที่จะหายไปถ้าเกิดไม่มีแมลงเพราะว่าลูกของต้นไม้อย่างอื่นที่เราชอบกินน่ะอย่างเช่นพวกถั่วพวกอัลมอนด์อย่างเงี้ยรู้จักไหม
2: ไอที่มาใส่ในช็อกโกแลตปะครับ
1: ใช่ครับ
2: โอ้นี่มันกรุบกรุบ
1: อันนี้ก็ชอบใช่ไหม
2: ชอบครับ
1: อันนี้จะหายไปเหมือนกันถ้าโลกเราไม่มีแมลง
2: จริงเหรอครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าที่อเมริกาเวลาเขาปลูกอัลมอนด์กันเนี่ยเขาต้องเลี้ยงผึ้งด้วยนะฮะต้นอัลมอนด์ดอกมันบานเนี่ยก็จะไปขาวเป็นทิวเหมือนกับดงซากุระอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็ต้องปล่อยผึ้งเนี่ยให้ไปเป็นคนผสมเกสรให้มันเกิดเป็นลูกขึ้นมา
2: โหเหมือนเป็นแบบผึ้งเป็นมอไซค์อะแบบเอาอีกอันนึงมาผสมอีกหนึ่งไปส่งคนนู้นไปส่งคนนี
1: ้ใช่ฮะซึ่งถ้าเกิดให้คนไปทำเองเป็นไง
2: เหนื่อย
1: ใช่ครับต้องไปนั่งแบบจิ้มแบบผสมทีละดอกเงี้ย
2: โอ้แบบคือจับต้นมาจับต้นมา
1: อันนี้คือเราปล่อยผึ้งไปทีนึงเป็นล้านตัวเงี้ยมันผสมให้หมดเลยแล้วไม่ใช่แค่อัลมอนด์หรือว่าผลไม้เท่านั้นนะที่จะหายไปสัตว์ก็ได้รับผลกระทบด้วยความสำคัญของแมลงนะครับนอกเหนือจากจะเป็นผู้ผสมเกสรให้ต้นไม้แล้วเนี่ยนะแมลงยังเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ต่างๆอีกมากมายนะครับอย่างนกอย่างเงี้ย
2: นกกินแมลง
1: แล้วก็ตัวอะไรกินแมลงอีก
2: กบ
1: กบนะฮะแลบลิ้นออกมาแบบนี้แม้กระทั่งกิ้งก่าหรือว่าปลานี่ก็กินตัวอ่อนของแมลงที่อยู่ในน้ำได้นะถ้าแมลงหายไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เฉพาะต้นไม้ที่ไม่สามารถเติบโตมีลูกได้พวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้ที่กินแมลงเป็นอาหารก็ไม่มีอะไรกินอดตายเหมือนกัน
2: หิวจังโอ้ยหิวข้าวไม่มีอะไรกิน
1: นอกจากนี้ครับแมลงยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นผู้เก็บกวาดน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราทำของกินหรือว่าเศษอะไรหล่นบนพื้นเนี่ยใครมาเก็บ
2: แม่เราครับ

0: แม่ก็มีบทบาทนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในป่าเนี่ยพวกมดพวกปลวกมดก็จะมาเก็บเศษอาหารกลับไปที่รังส่วนปลวกก็จะมาคอยแทะกินพวกต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าขอนไม้ที่ร่วงหล่นมาถ้าไม่มีแมลงเหล่านี้ขยะเต็มโลกเหมือนสมมติถ้าเป็นห้องน้องเหนือเนี่ยทุกครั้งที่มีอะไรหล่นพื้นปุ๊บไม่มีใครมาเก็บเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ
1: ไม่สะอาดสกปรกนำเชื้อโรคอีกครับ
0: แล้วลองนึกภาพเป็นอย่างนี้ทั้งโลกอะฮะใช่ไหม
1: ใครจะมาเก็บได้
0: เพราะนั้นในโลกที่ไม่มีแมลงเนี่ยโอ้โหไม่มีผลไม้กิน
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีนกไม่มีปลาไม่มีหนูไม่มีอะไรอีกสารพัดแถมขยะยังล้นโลกอีกต่างหากสรุปแล้ววันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: 1. ถ้าไม่มีแมลงจะไม่มีใครผสมดอกไม
0: ้
1: ต้นไม้และไม่มีผลไม้ให้เรากินครับ
0: ใช่ครับ
1: 2. ถ้าไม่มีแมลงสัตว์ที่กินแมลงจะอดตาย 3. ถ้าไม่มีแมลงขยะจะล้นโลกไม่มีใครมาเก็บไว้

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทางนอกในและใหม่ใสใครใครและยอมใจอันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
2: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
4: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: หนูไม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการทำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ
3: ่อพอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ

0: ช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยคร
1: ับ ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
5: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
6: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
6: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
2: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
7: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
2: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
6: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
8: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
7: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
8: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
6: น่ากลัวจังเลย
7: ครับนะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
6: น่ากลัวจังเลย
7: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
6: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
1: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
1: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
9: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: กับเราแล้วใช่ไหม
1: ไป
2: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
1: ว้าว
0: โอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
3: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือ Solar System ซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
3: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

ขนาดเวอร์ๆหมุนรอบตัวเองแบบโอเวอร์และมีจุดแดงที่ใหญ่เวอร์ๆแซตเทิร์นหรือดาวเสาร์ดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้าง

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้น

0: มีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Class ready.
1: Good morning, teachers.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Rai Rungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับและวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรเด็กๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะครับ Look at the picture เด็กๆดูที่รูปภาพครับนักเรียนเห็นชื่อเรื่องและก็เป็นภาพอาชีพต่างๆไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่ามีอาชีพอะไรบ้าง

0: ดูที่รูปแรกก่อนครับเด็กๆดูที่รูปแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยทีเชอร์ next firefighter อะไรอีกเวทหรือต่อไปอะไรเอ่ย farmer policeman เอาละครับเด็กๆแน่นอนครับวันนี้ทั้งชื่อเรื่องและก็รูปภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเพราะฉะนั้นแล้วเราเรียนกันในเรื่อง my job 2เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเด็กๆ เห็นรูปนี้รูปแรกเด็กๆลองบอกคำศัพท์ทีเชอร์เลยนะครับไปดูเลยนักเรียนปลายทางออกเสียงไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับ nurse waiter
1: waiter
2: pilot
0: pilot
2: vet
0: vet เป็นอะไรเอ่ยเป็นคุณหมอรักษาสัตว์สัตวแพทย์นั่นเองครับ
2: Chef
3: Policeman
0: Policeman
2: Firefighter
0: Firefighter
2: Teacher
0: Teacher โอเคครับเอาละครับเด็กๆเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ไหนที่ทีเชอร์จะให้นักเรียนลองเดาดูสิครับว่าเราเรียนไปแล้วเราจะรู้เรื่องอะไรบ้าง
4: คำศ
0: ัพท์อะไรอีกครับไปดูกันเลยสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ได้อย่างแน่นอนซึ่งคำศัพท์ในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ job ก็คืออาชีพนั่นเองครับและเด็กๆจะได้ออกเสียงสะกดบอกความหมายพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพได้นะครับว่าคนๆนี้หรือเขาผู้หญิงคนนี้ทำงานหรือทำอาชีพอะไรและเด็กๆก็สามารถบอกได้นะครับว่าลักษณะงานของเขาเนี่ยทำอะไรพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนเลยครับเรามาดูคำศัพท์คำแรกเลยใช่หรือเปล่าเรามาดูครับ firefighter very good เด็กๆ spell it please
2: f i r e f i g h t e r
0: firefighter very good firefighter คืออาชีพอะไรครับ
5: พนักงานดับเพลิง
0: นะครับซึ่งพนักงานดับเพลิงเนี่ยเขาจะมีลักษณะงานเป็นอย่างไรเอ่ยไปดับไฟถ้ามีเหตุเกิดก็คือไฟไหม้ต่างๆเนี่ยเด็กๆสามารถโทรหาเขาเลยแล้วก็เขาก็จะไปดับเพลิงให้ดับไฟให้นะครับไปดูกันต่อเลยครับ
2: teacher
0: teacher spell it please
2: t e a c h e r teacher
0: teacher ก็คือคุณครูนั่นเองครับไหนใครอยากเป็นคุณครูบ้างมีไหมโอเคงั้นเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะครับไปดูกันต่อเลยครับ
2: farmer
0: farmer
2: farmer
0: farmer คำนี้คือคำว่า farmer ในภาษาไทยมีความหมายว่าอย่างไรครับ
2: ชาวนา
0: ชาวสวนชาวไร่สามารถใช้คำว่า farmer ได้หมดเลยนะสะกดพร้อมกันครับไหนสะกดใหม่ที่จะจำคำออกแล้ว F ผิดเลย F
2: A M E R
0: ถูกต้องครับ F A R M E R farmer ไปดูกันต่อเลยครับเป็นรูปคุณหมอแล้วก็มีสัตว์ด้วยก็คือสัตวแพทย์นั่นเองครับสัตวแพทย์ในภาษาอังกฤษสั้นๆเลย vet
2: vet
0: ไหนลองสะกดสิครับ very good v e t vet สัตวแพทย์นั่นเองครับสัตวแพทย์มีหน้าที่ทำอะไรครับ
6: รักษาสัตว
0: ์รักษาสัตว์สัตว์ต่างๆถ้าสัตว์ป่วยสามารถนำไปให้คุณหมอสัตวแพทย์ดูแลได้เลยนะครับไปดูกันต่อเลยรูปนี้ waiter very good ก็คืออะไรเอ่ยก็คือพนักงานเสิร์ฟหรือบริกรนั่นเองครับลองสะกดคำนี้พร้อมกันครับ spell it together 3 2 1
2: waiter
0: again please

0: WAITER
1: Waiter
0: Waiter
1: Next ไปดูกันต่อเลยครับ
0: Policeman
1: Policeman
2: Policeman
1: ออกเสียงพร้อมกันครับ Policeman
0: Policeman
1: Spell it together
0: P O L I C E M A N Policeman
1: Policeman คำต่อไปครับนางพยาบาลในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
0: Nurse
1: Spell it together
0: N U
1: เดี๋ยวก่อนเด็กๆเหมือนไม่มาด้วยกันเลยไปพร้อมๆกัน 3 2 1
0: NURSE
1: Nurse คือความหมายคือคำว่าอะไรครับ
3: นางพยาบาล
1: ไปดูอาชีพต่อไปเลยครับ
4: Pilot
1: Spell it together
0: Pilot
1: ก็คือนักบินนั่นเองครับไหนใครอยากเป็นนักบินบ้างมีไหมนักเรียนปลายทางมีใครอยากเป็นนักบินไหมครับ
5: อยากเป็น
1: นักเรียนต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เยอะๆคล่องๆเลยนะครับเพราะว่าอาชีพนี้ต้องเก่งภาษาอังกฤษนะครับไปดูกันต่อเลยอาชีพนี้ครอบครัว
5: มันชอบกันมันก็เลยต้อง
1: คนทำอาหารก็คือ
0: เ
1: ชฟเชฟ Spell it together
0: C-H-E-F Chef
1: Very good C-H-E-F Chef ไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ Let's Learn ของเราจะเรียนกันในประโยคใดเด็กๆยังจำได้ไหมครับว่าประโยคเรียนกันในคาบที่แล้วก็คือประโยคนี้ครับ What is he?
0: What is he?
1: What is he? ชี้ไปที่เขาเลย What is he?
0: What is he?
1: และวิธีการตอบก็คือ He is a firefighter He is a firefighter Number 3 Stand up please มีไหมครับเลขที่3Stand up please What is he?
6: He is a firefighter
1: What does a firefighter do?
6: He fights fire
1: Very good นั่งลงครับและประโยคที่2ทีเชอร์ถามลักษณะงานของเขาว่า A firefighter เนี่ยเขาทำอะไรและวิธีการก็คือ He fights fire ก็คือเขาปะทะกับไฟเขาต่อสู้กับไฟเขาดับไฟนั่นเองครับทีเชอร์จะเรียกหมายเลข13 13โอเค What is he? He is
6: a firefighter
1: Very good What does a firefighter do? He fights fire Again please He fights fire โอเคนั่งลงได้ต่อไป number 23 23โอเค What is he
6: Firefighter.
1: He is a firefighter. Okay. What does a firefighter do? He fights fire. โอเคหนูต้องฝึกกัน

0: เยอะๆนะประโยคนี้อ่ะต่อไปอปิ่นมาตั้งคำถามให้ทีเชอร์ชี้ไปที่เขาด้วย
1: What is he?
0: He is a firefighter.
1: What does a firefighter do? What does a firefighter do?
0: He fights fire. Okay, very good. นั่งลงได้ครับต่อไปไปดูอาชีพต่อไปเลย What is she? ตอบพร้อมกันเลยครับ What is she?
2: She is a teacher.
0: She is a
2: teacher.
0: What is she?
2: She is a teacher.
0: What does a teacher do?
2: She teaches students.
0: ต่อไปให้นักเรียนตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างเอาตั้งแต่ประโยคแรก
2: She is a teacher.
0: She teaches students. ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ Number one stand up please. Number one ถือไมค์นะแล้วก็ถาม Number two ตอบคำถามกันเองครับNumber two, okay. เริ่มเลยครับ
1: What is she?
0: ดังๆ louder please.
1: What is she? She is a teacher. What does a teacher do? She teaches students.
0: เติม s ด้วย
1: students
0: ขอประโยคใหม่นะ
1: she teaches students
0: she teaches students
1: she teaches students
0: okay very good นั่งลงได้เลยครับต่อไปเอาเลขอื่นบ้างเอาเลขที่สุดท้ายโอเคหนูเลขที่อะไร30นะครับต่อไป29มีไหมโอเคถามตอบกันเลยพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ
1: What is she
0: ดังๆครับ
1: What is she
0: What is she
1: What is she She is a teacher What
0: does
1: a teacher do
0: What does a teacher do?
1: What does a teacher do? She teaches students.
0: Very good. นั่งลง sit down. เดี๋ยวเลขที่ต่อไปเตรียมตัวนะครับไปดูอาชีพอื่นกันต่อเลยต่อไป28 27แล้วก็26โอเค
1: What is he
0: ดังๆนะ
1: What is he He is a farmer What does a farmer do
0: He grows rice
1: He grows rice.
0: Okay, again please.
1: He grows rice.
0: Very good. นั่งลงได้ครับ ต่อไป Number 25 and number 24. วันนี้จะต้องได้คุยกับทุกคนเลยทุกคนจะได้ถามตอบพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับใครถาม you หนูถามหนูตั้งคำถามหนูตั้งคำถามนี้ครับ what is he
1: what is he
0: what is he
1: what is he
0: what is he
1: what is
0: he ไม่ใช่ what
1: what
0: is
1: he
0: he
1: he
0: what

0: is he?
1: What is she?
0: What is he?
1: What is he?
0: What is he?
1: What is he?
0: ไม่ใช่เอา what
1: what
0: what
1: what is he
0: is he
1: he
0: อ่ะพูดสิ
1: what is he
0: อ่ะยูตอบเลยฟังทีเชอร์ไม่ต้องฟังเพื่อน He is a farmer
1: He is a farmer
0: ต่อ What does a farmer do
1: What does a farmer do
0: ต่อ He grows rice He grows rice
1: He goes like
0: Okay, sit down. เดี๋ยวทีเชอร์จะถามประโยคนี้แล้วให้เด็กๆตอบพร้อมกันนะครับ What is he?
2: He is a farmer.
0: What does a farmer do?
2: He grows
0: rice. Very good. He grows rice. ก็คือเขาปลูกอะไรครับ ปลูกข้าวในรูปนี้คือเขาปลูกข้าวนะครับไปต่อเลยเด็กๆครับตั้งคำถามให้ทีเชอร์หน่อยเดี๋ยวทีเชอร์จะตอบให้ Again please
2: What is she
0: ชี้ไปด้วย
2: What is she
0: She is a vet ถามต่อเลย What does a vet do Again please
2: What does a vet do
0: She takes care of sick animals She takes care of sickanimals เขาทำอะไรครับเขาดูแลสัตว์ที่ป่วยเพราะว่า sick แปลว่ามีอาการป่วยนะครับอะไรป่วยครับ animals สัตว์นั่นเองครับเขารักษาสัตว์เขาดูแลสัตว์ที่ป่วยนะครับก็คืออาชีพอะไรเอ่ย vet สัตวแพทย์นั่นเองครับไปต่อเลย what is he
2: he is a waiter
0: he is a waiterWhat does a waiter do? He serves food.
2: He serves food.
0: เด็กๆถามเชิญดีกว่าเดี๋ยวเชิญตอบให้3 2 1
2: What is he?
0: He is a waiter.
2: What does a waiter do?
0: He serves food. He serves food. เด็กๆออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ He serves food.Again please.
2: He serves food.
0: He serves food.
2: He serves food.
0: อย่าลืมมี S ด้วยนะออกเสียง S ด้วยนะครับไปต่อเลยครับ What is he?
2: He is a policeman.
0: What does a policeman do?
2: He
0: catches a thief.
2: He catches a thief.
0: เด็กๆลองพูดประโยคนี้พร้อมกัน3ครั้ง He catches a thief.
2: He catches a thief. He catches a thief. He catches a thief.
0: โอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะถามอีกครั้งครับ What does a policeman do?
2: He catches a thief.
0: Very good. ต่อไปที่ไหนกรุ๊ป1อยู่ไหนครับกรุ๊ป1เป็นคนตั้งคำถามให้กรุ๊ป2ตอบนะเอาคำถามชุดแรกก่อนพร้อมแล้วดังๆเลยนะครับ3 2 1
2: What is he
0: เอาใหม่ครับเอาใหม่กรุ๊ป1ถามใหม
2: ่ What is he
0: กรุ๊ป2ตอบ
2: He is a policeman
0: โอเคต่อไปกรุ๊ป3ตั้งคำถามให้กรุ๊ปโฟเป็นคนตอบนะครับโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลย
3: What does a policeman do
0: Again please
3: What does a policeman do
0: ตอบเลย He catches a thief
2: He catches a thief
0: He catches a thief
2: He catches a thief
0: Catches a thief พร้อมกันใหม่ครับ He catches a thief.
2: He catches
0: a thief. โอเคต่อไป Group 5เดี๋ยวเชื่อถามคิวตอบนะ What is he?Again, please. What is he?
2: He is a policeman.
0: You ตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้าง
2: What does a policeman?
0: Again, please. What does? หนูตอบถูกแล้วลูกดังๆกว่านี้ 3, 2, 1
2: What does a policeman?
0: He catches a thief. Okay. ได้ถามตอบครบทุกกลุ่มแล้วนะครับแล้วมาดูกันต่อขออีกหนึ่งตัวอย่างอากายกมืออาปิ่นมาข้างหน้าเลยลงมาข้างหน้าเลย
4: แล้ว
0: แต่เลยตกลงกันเองก่อนทีเชอร์จะไม่อ่านออกเสียงให้ฟังแล้วนะถามตอบกันเองเลยนะครับใครเป็นคนถามโอเค
1: What is he she
0: again please เอาใหม่
1: What isHe
0: ไม่ใช่ลูก
1: she.
0: อีกใหม่อีกรอบนึง
1: What is she? She is a nurse. What does a nurse do? What does a nurse do? She takes care of sick people.
0: Very good. ตบมือให้เพื่อนครับต่อไปทีเชอร์อาสกิจกับใครครับสแตมป์โอเคครับ please มาทางนี้เลยลูกมาข้างหน้าเลยครับใครเป็นคนถามยูไปตอบนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
1: What is she? She is a nurse. What does a nurse do? She is a
0: ไม่ใช่ประโยคนี้ครับ She takes care of sick people.
1: She takes care of sick people.
0: โอเคไหนลองไม่มองกระดานได้ไหม
1: What is she? She is a nurse. What does?
0: ดูนิดหน่อย
1: What does a nurse do? She
0: takes care
1: of sick
0: โอเค very good ตบมือให้เพื่อนครับ thank you very much โอเคต่อไปอยู่มาแอนขอผู้หญิงหน่อยอยู่มามิลินมาขอไม่หน่อยโอเคคนถามใครเป็นคนตอบครับหนูถามละกันมิลินถามนะอยู่ตอบนะอยู่เป็นไพลอตนะครับโอเค 3, 2, 1
1: What is he? He is a pilot. What does a pilot do?
0: He flies a plane. Again, please.
1: He flies a plane.
0: โอเคตบมือให้เพื่อนครับไปเด็กๆพอจะทราบประโยคที่เราจะใช้ถามตอบกันในวันนี้หรือยังครับเราก็เพียงแค่ถามว่าเขาคือใครเราจะเปลี่ยนแค่ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะถามว่า what is she แต่ถ้าเป็นผู้ชายล่ะครับ what is he แล้วก็เราก็จะถามประโยคนั้นต่อด้วยว่า what does a จุดๆ do จุดๆตรงนี้ก็คือใส่อาชีพเข้าไปตามที่นักเรียนเห็นนั่นเองครับพร้อมแล้วเดี๋ยวที่จะถามอีกรอบนะผู้จีบ stand up pleaseใช้ไมค์ได้เลย 3, 2, 1 What is he?
1: He is chef.
0: He is a chef.
1: He is a chef.
0: What does a chef do?
1: He cooks food.
0: He cooks food.
1: He cooks food.
0: โอเค sit downเด็กๆมาเข้าสู่ในช่วง Let's Practice กันแล้วสำหรับคนที่ทีเชอร์หลงลืมไม่ได้เรียกเลขที่ไปรอบนี้จะเป็นตาของหนูแล้วหนูจะได้จับคู่กับเพื่อนโดยการถามตอบฟังก่อน Sit properly ให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะครับ จับคู่ถามประโยคที่จะเห็นดังต่อไปนี้ถามตามอาชีพที่เห็นถ้าถามเสร็จแล้วให้เพื่อนอีกคนถามกลับไปเรื่อยๆและพอถาม2คำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปลี่ยนคู่พร้อมไหมครับเด็กๆจะต้องเปลี่ยนคู่เมื่อถามคำถามจบเข้าใจไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: Sit properly. Very good. โอเคใครได้ถามตอบกับเพื่อนครบ6อาชีพบ้างหรือยังโอเคเก่งมากๆแล้วเด็กๆครับทีเชอร์ขออาสาสมัครในการออกมาพูดหน้าชั้นเรียนหน่อยครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ number 1กันเลยนะเด็กๆเตรียมเลือกข้อเรียกอาชีพกันไว้ดีๆนะทุกคนจะได้ออกมานะมาเลย โอเคกล้าแอนตุ๊กจิบในภาพเป็นรูปผู้ชายงั้นยูเป็นคนตอบนะครับให้ผู้จีบเป็นคนถามนะโอเคพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ
1: What is he
0: Again please เอาใหม่ลูก
1: What is he
0: What is he
1: What is he He is a pilot What does a pilot
0: Do
1: Do
0: Again please
1: What does a pilot do
0: He fliesA plane.
1: He flies a plane.
0: นี่ได้ฝึกกันไหมเนี่ย อีกรอบหนึ่งครับตั้งคำถามใหม่แล้วก็ตอบใหม่นะตั้งแต่ What is he นะลูก 3, 2, 1
1: What does a pilot do?
0: He flies a plane.
1: He flies a plane.
0: โอเค sit down. เด็กๆมา you as a kid มาใครจะเป็นคนถามแล้วตอบสกิดตอบแล้วกันอยู่ถามนะพร้อมแล้วเริ่มเลยอันนี
1: ้ What is he? He is a pilot. What does a pilot do?
0: He
1: flies a plane.
0: ถูกต้องแล้วครับอีกรอบนึง He flies a plane.
1: He flies a plane.
0: He flies a plane
1: He flies a plane.
0: Okay. ต่อไปมาต่อไปขอคู่ใหม่ขอคู่ใหม่ number 2 Are you? ไม่เอาคนซ้ำแล้วลูกมาต่อไปหนูมา
2: อยู่ตอบ
0: ใครถามอยู่ถามนะขึ้นมาครับขึ้นมาถ้าพร้อมแล้ว
1: What is she
0: เขาเป็นใครเขาเป็นใคร
1: เนิร์ด
0: หนูต้องตอบว่า she is
1: nerd
0: she is a nerd
1: she is a nerd what does a nerd do
0: she takes care
1: of nerd
0: of six
1: Sick people.
0: She takes care of sick people.
1: She helps take care of sick people.
0: โอเคกลับไปต่อเลยประโยคนี้เรามาทวนประโยคกันก่อนทวนคำตอบกันก่อนนะเชฟอาชีพนี้อาชีพเชฟใช่ไหมครับลักษณะงานของเขาคืออะไรครับทำอาหารทำอาหารฮีอะไรครับคุกส์Food. He cooks food. เด็กๆที่เจ้าจะถามแล้วให้เด็กๆตอบนะ What is he?
3: He is a
0: chef. Very good. What does a chef do?
3: He cooks food.
0: He cooks food.
3: He cooks food.
0: โอเคไปดูกันต่อเลยเตรียมประโยคนี้นะเด็กๆตั้งคำถามให้ทีเชอร์ก็ได
3: ้ What is he?
0: He is a policeman.
3: What does a policeman do?
0: He catches a thief. เด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับ He catches a thief.
3: He catches a thief.
0: โอเคเขาจับอะไรเอ่ยจับผู้ร้ายนั่นเองครับตั้งคำถามเลยShe is a vet.
3: What does a vet do?
0: She takes care of sick animals. she takes care of sick animals โอเคต่อไปอันนี้บ้างทีเชอร์ใช่ไหมเป็นทีเชอร์ลักษณะงานของเขาคืออะไรครับสอนนักเรียนก็คือ teaches students อ่ะเด็กๆตั้งคำถามพร้อมกัน
3: She
0: is a teacher.
3: What does a teacher do?
0: She teaches students. โอเค Group 1อยู่ไหน Group 1ตั้งคำถามข้อที่5 Group 2ตอบคำถามข้อที่5พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
3: What is she?
2: She is a witch.
0: Witch. โอเคต่อไป Group 2ถามคำถามที่สองกลับป่ะ
3: What does a witch do?
0: Group one
3: She
0: takes
3: care of sick animals.
0: Again please อีกรอบหนึ่งครับ She
3: takes care of sick animals.
0: โอเคเก่งมากเลยต่อไป Group three and four ตั้งคำถามGroup 3ตั้งคำถาม Group 4ตอบ3 2 1
4: What is she?
0: Again please ดังๆด้วย
4: What is she? She is a
3: teacher
0: ดังๆลูกประโยค She is
4: a teacher
0: ดังๆทั้งกลุ่ม
4: She is a teacher
0: โอเคต่อไปตั้งคำถามบ้างให้Group 3ตอบWhat
4: does
0: a teacher do? She teaches students. โอเคป่ะดูแรปอัพกันดีกว่าเด็กๆตอบคำถามทีเชอร์นะว่าวันนี้เราเรียนกันในเรื่องอาชีพอะไรบ้างตอบดังๆให้ดังไปถึงปลายทางเลยนะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยวันนี้เราเรียนกันในเรื่อง jobs เด็กๆทีเชอร์จะกดรูปภาพขึ้นมาให้นักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคำศัพท์ดังๆเลยนะครับเริ่มเลย

0: Very good และประโยคที่เราจะใช้ถามล่ะครับว่าอาชีพนี้เขาคนนี้คือใครใช้ประโยคไหนครับ What is she What is he ถ้าเป็นผู้ชายใช้ What is he ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะ
1: What is she
0: โอเคและถ้าเขาตอบประโยคอาชีพนั้นมาแล้วเราจะถามเขากลับด้วย What does a จุดๆ do และเด็กๆก็จะได้คำตอบครับว่าอาชีพนั้นจะทำงานอะไรหรือว่าทำลักษณะงานแบบใดนั่นเองครับไปดูบทเรียนครั้งต่อไปเลยเด็กๆบทเรียนครั้งต่อไปก็คือออกเสียงพร้อมกัน What

0: เด็กๆยังไม่รู้คำศัพท์นี้ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเรามาเรียนกันในครั้งหน้าว่าเขาคนนี้คืออาชีพใดเห็นลักษณะประโยคคำถามใช่ไหมครับเราจะมาดูกันนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปในเรื่อง What does a postman do เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้องติดตามกันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่9นะครับก็คือชื่อเรื่องเลย What does a postman do แล้ววันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge See you later
1: Class ready.
2: Thank you, teacher. Goodbye.
3: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่

0: เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่พลัดตกลงมาบนโลกด้วยอุบัติเหตุขณะกำลังเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขาได้ยินเด็กชายคนหนึ่งพูดถึงการเดินทางไปดวงจันทร์

0: มันเป็นการเล่นของเด็กๆน่ะยานนั่นไปดวงจันทร์ไม่ได้หรอก
1: แต่อย่างน้อยเด็กคนนั้นก็น่าจะรู้นะว่าดวงจันทร์หายไปไหน
2: โธ่จะรู้ได้ยังไงยังเด็กอยู่เลย
3: จะมาเถียงกันทำไมเราลองไปคุยกับเด็กคนนั้นให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่าใช่ๆ
0: คราวนี้เราจะต้องลงโทษลูกที่ออกไปเที่ยวจนกลับบ้านมืดค่ำ
4: เราจะกักบริเวณให้ลูกอยู่ในห้อง2วันน่ะตกลงไหมครับ
3: ครับได้เวลากลับเข้ากรงแล้วนะตุ๊ตะ

0: อะไรนะ
1: สวัสดี
0: พวกนายเป็นใครกันนะ
2: ฉันคือตองตามจัก
3: โยเย
4: นับซี
5: หัวแหลม
1: ทา
0: และฉันก็คือฉาย
6: พวกเรา
0: เจ็ดมหัศจรรย
1: ์พวกเรามาจากดาวเรขาคณิตมีภารกิจไปดวงจันทร์แต่เกิดเหตุผิดพลาดเลยตกลงมายังโลก
0: งั้นพวกนายก็เป็นมนุษย์ทางดาวจริงๆนะสิฮะพวกนายสินะที่ช่วยฉันออกมาจากป่าตอนหลงทางอ่ะ
5: เราเห็นนายพูดเรื่องไปดวงจันทร์เลยคิดว่านายคงรู้ว่าตอนนี้ดวงจันทร์หายไปไหน
0: ดวงจันทร์ก็เป็นอย่างเนี้ยตามข้างขึ้นข้างแรมบางวันดวงจันทร์ก็หายไปเลย
4: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่เดี๋ยวดวงจันทร์ก็กลับมาเพราะดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนแค่เล่นซ่อนแอบถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเรายังไปดวงจันทร์ได้
5: เลือกไปตอนที่เห็นดวงจันทร์กลมๆชัดๆดีกว่า
0: ถ้างั้นก็ต้องเป็นขึ้น15ค่ำพระจันทร์จะเต็มดวงกลมป๊อกพอดีนี่พวกนายจะไปดวงจันทร์เหรอเราก็อยากไปดวงจันทร์เหมือนกันรู้ไหมมนุษย์น่ะเคยไปดวงจันทร์มาแล้ว
1: จริงเหร
0: อมนุษย์สร้างจรวดหน้าตาคล้ายของฉันนี่แหละแต่ใหญ่กว่าแล้วก็พุ่งขึ้นจากฐานบินไปยังดวงจันทร์ได
4: ้ฐานบินเหรอ
0: ใช่ฐานบินที่แหลมคานาเวอรัลเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่จะไปดวงจันทร์แต่เอ๊ะพวกนายเหาะได้ทำไมไม่เหาะไปเลยอ่ะ
2: ใช่พวกเราเหาะได้แต่พลังเราไม่พอ
0: พวกเราต้องสะสมพลังใหม่ด้วยการสร้างความดีเมื่อมีพลังพอจึงจะไปได้อ๋อเหมือนจรวดของฉันที่ไม่มีพลังมากพอจึงไปไม่ถึงสักทีแต่สักวันฉันจะทำให้มันมีพลังมากพอให้ได้เลย
3: นั่นน่ะเหรอจรวด
0: ใช่จรวดนี่ล่ะถึงจะไปดวงจันทร์ได้พวกนายเปลี่ยนรูปร่างได้นี่นาถึงได้เป็นลูกศรบอกทางให้ฉันน่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ดูว่าพวกนายควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเด็กชายจะต่อเจ็ดมหัศจรรย์เป็นอะไรนะใครรู้บ้างจรวดนั่นเอง

0: สนุกจังเลยตู้ตะมาขี่จรวดด้วยกันดีกว่าเล่นอะไรอยู่เอะอะเสียงดังอ่ะได้เวลานอนแล้วนะลูกครับแม่เจ้าตุตะมีความผิดอะไรหรอถึงได้โดนขังอย่างนั้นน่ะ
1: ตุตะไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ในกรงอ่ะดีแล้ว
2: งั้นพี่นายถูกกักบริเวณก็ไม่เป็นไรสินะ
1: เออ
0: แล้วเจ้าตุตะล่ะมันคงรู้สึกเหมือนกับเธอใช่อยู่แต่ในกรงทรมานจะตาย
3: นายอยากรู้ไหมล่ะว่าตุตะคิดยังไง
0: ก็พวกนายช่วยได้หรอ
4: พวกเราสามารถพูดกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
5: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยเป็นล่ามสื่อสารความเข้าใจให้กับเด็กน้อยและกระรอกตุตะจนทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น
0: ตุตะผมจะทำบ้านให้นายใหม่บนต้นไม้นะ
5: แม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้พลังเพิ่มแต่ก็ได้ความรู้เรื่องการไปดวงจันทร์ทั้งเรื่องข้างขึ้นข้างแรมและรู้ว่าจะต้องเดินทางต่อไปอย่างทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาช่วยทำให้เพื่อนเข้าใจกันมากขึ้น
6: ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักและเป็นคนดีของคุณครูทุกๆคนด้วยคนดีของคุณครูแปลว่าอะไรลูกต้องมีเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรคนดีใครตอบได้คนดีของคุณครูเด็กปลายทางคนดีเราต้องมีลักษณะอย่างไรเมทันมียังไงนะลักษณะของคนดี
1: ไม่ดื้อไม่สนค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดื้อไม่สนค่ะแน่นอนอ่ะส่งไมค์ไปทีละคนเลยอ่ะน้ำเซฟ
2: มีมารยาทครับ
0: มีมารยาทครับไ
1: อเชื่อฟังคุณครูครับ
0: เชื่อฟังคุณครูครับต่อไปสแตม
3: ไม่พูดคำหยาบครับ
0: ไม่พูดคำหยาบครับพูดจีบคนดีต้องมีลักษณะอย่างไร
3: ไม่พูดเสียงดังค
0: ่
3: ะ
0: ไม่พูดเสียงดังหรอแสดงว่าออกมาพรีเซนต์งานหน้าห้องก็ห้ามเสียงดังใช่ไหมต้องพูดให้ถูกโอกาสถูกเวลาใช่ไหมเวลาไหนเสียงดังได้ก็ควรเสียงดังเวลาไหนไม่ควรเสียงดังก็ไม่ต้องเสียงดังอปินฟังนะเด็กๆไปทางฟังด้วย
4: ไม่เกเร

0: พื่อนค่ะ
1: ไม่เกเรเพื่อนอ่ะมิลิน
0: มีจิตอาสาค่ะ
1: มีจิตอาสาเช่นอะไรบ้างจิตอาสาคำนี้น่าสนใจจิตอาสา
0: ช่วยคุณครูยกของค่ะ
1: ช่วยคุณครูยกของอย่างอื่นมีอีกไหมจิตอาสา
0: ช่วยเพื่อนทำเวรค่ะ
1: ช่วยเพื่อนทำเวรจ้าอ่ะออโต
2: ้ไม่พูดโกหกครับ
1: ไม่พูดโกหกครับไหนคนดีมีลักษณะอย่างไรอีกกล้าคนดีลักษณะอย่างไร
0: ไม่พูดแทรกคุณครูครับ
1: ไม่พูดแทรกคุณครูมีมารยาทในการพูดแตงกวา
0: ตั้งใจเรียนค่ะ
1: ตั้งใจเรียนปรบมือกับตัวเองหน่อยลูกพอแค่นี้ลักษณะคนดีมีอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางใครคิดว่าที่เพื่อนพูดมาทั้งหมดเป็นลักษณะของคนดีและเราทำได้ยกมือขึ้นใครทำได้ยกมือขึ้นยกมือสูงๆอย่างมั่นใจยกมือครึ่งนึงแสดงว่าไม่มั่นใจใครคิดว่าทำไม่ได้เลยไม่มีนะไม่มีครูเชื่อว่าไม่มีคนที่ทำไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกว่าบางข้ออาจจะยังทำไม่ได้ก็ขอให้ฝึกฝนไว้นะครับและแน่นอนเด็กๆได้ฝึกพูดทีละคนแบบนี้คุณครูก็แสดงให้เห็นว่าเด็กๆทุกคนมีทักษะในการพูดแล้วคือกล้าพูดและพูดในสิ่งที่มีสาระสำคัญดังนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของทักษะการพูดแต่เป็นการพูดเกี่ยวกับอะไรลูกตอบพร้อมกันว่าการพูดแน่นอนการพูดเชิญชวนเป็นอย่างไรล่ะจะเชิญชวนได้ในโอกาสใดบ้างหรือสถานการณ์ใดบ้างที่เราต้องมีการพูดเชิญชวนครูมีคำถามนำมาถามเด็กๆปลายทางและต้นทางดังนี้นักเรียนเคยพูดเชิญชวนให้เพื่อนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่แล้วเพื่อนทำตามที่เราเชิญชวนหรือไม่ใครจะตอบคำถามนี้นะนักเรียนเคยพูดเชิญชวนให้เพื่อนๆหรือไม่แล้วเพื่อนทำตามที่เราเชิญชวนไหมนะอ่ะยกมือใครจะตอบลูกน้ำหนาวจ้าน้ำหนาวเคยพูดเชิญชวนให้เพื่อนทำสิ่งใดนะ
0: ชวนเพื่อนไปกินข้าวค่ะ
1: ชวนเพื่อนไปกินข้าวแล้วหนูพูดเชิญชวนอย่างไรไหนลองพูดสิหนูพูดเชิญชวนอย่างไร
0: อันดาไปกินข้าวกันไหม
1: อันดากินข้าวกันไหมแล้วอันดาทำตามในสิ่งที่หนูเชิญชวนไหม
0: ทำค่ะ
1: เพราะว่าไหนอันดาอยู่ไหนอันดาทำไมหนูถึงทำตามที่น้ำหนาวเชิญชวนคะเอาไม้ไปให้อันดาหน่อยทำไมอันดาถึงตามที่น้ำหนาวผู้เชิญชวนลูกเพราะว่า
0: หนูก็จะไปกินค่ะ
1: หนูไปกินค่ะเพราะหนูหิวใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าหนูจะไปกินอยู่แล้วแสดงว่าการผู้เชิญชวนของน้ำหนาวก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าหนูก็จะไปเหมือนกันใช่ไหมแล้วแบบอื่นอะเชฟเคยพูดเชิญชวนให้เพื่อนทำสิ่งใด
3: เตะฟุตบอลครับ
1: เตะฟุตบอลครับผู้เชิญชวนใคร
3: ไอครับ
1: ผู้เชิญชวนอย่างไร
3: ไอไปเตะฟุตบอลไหม
1: แค่นี้เหรอ
3: คร
1: ับ ไอ้ตอบว่าอย่างไรส่งไปให้ไอ้ตอบว่า
0: ไปครับ
1: เพราะว่า
0: อยากเล่นครับ
1: อยากเล่นแสดงว่าแค่พูดว่าไปเล่นฟุตบอลไหมก็อยากเล่นแล้วใช่ไหมคนอื่นพูดแบบอื่นไหมเวลาเพื่อนที่เราใครที่เคยพูดเชิญชวนเพื่อนแล้วเพื่อนรู้สึกว่าไม่อยากไปแต่เราพูดโน้มน้าวเพื่อนจนเพื่อนอยากจะไปหรืออยากจะทำสิ่งนั้นจนได้เลยล่ะใครไข่มุกไข่มุกเคยพูดเชิญชวนสิ่งใดลูก
0: หนูถามเพื่อนว่าไปเล่นสนามเด็กเล่นไหมคะ
1: แล้วเพื่อนตอบว่า
0: ไม่ไปหนูก็เลยพูดอีก
1: พูดว่า
0: ไปเล่นสนามเด็กเล่นไหมแล้วเพื่อนก็เลยไป
1: อ๋อพูดซ้ำสองรอบตื้อใช่ไหมไปเล่นเถอะใช่ไหมลูกแล้วค่ะหนูพูดเชิญชวนใคร
0: อันดาค่ะ
1: อันดาบอกว่าตอนไหนอันดาทำไมไข่มุกเชิญแล้วหนูทีแรกหนูไม่ไปลูกครั้งแรกทำไมถึงไม่อยากไปเพราะว่า
0: หนูกินขนมอยู่ค่ะ
1: กินขนมอยู่แล้วทำไมเพื่อนชวนครั้งที่สองแล้วหนูไปเพื่อนตื้อบ่อยๆทำไมลูกตอบตรงความเป็นจริงเลยทำไมครั้งที่สองหนูถึงไปเพราะว่า
0: ถ้าหนูไม่ไปเพื่อนก็พูดอยู่
1: อะไรนะถ้าหนูไม่ไปเพื่อนจะพูดอีกไปเรื่อยๆใช่ไหมหนูรำคาญเพื่อนใช่ไหม โอเคแล้วคนอื่นล่ะลูกคนอื่นบีม

0: บีมบีมหรือสีเด็กๆปลายทางลูกเคยไหมพูดเชิญชวนให้เพื่อนทำสิ่งใดคะ
1: ไปเข้าห้องน้ำด้วยกันค
0: ่
1: ะ
0: เข้าห้องน้ำด้วยกันเข้าห้องเดียวกันเหรอ
1: ไม
0: ่
1: ใช่อ๋อ
0: ไปด้วยกันเป็นคือไปเป็นเพื่อนกันใช่ไหมโอเคแล้วพูดอย่างไรลูก
1: ปิ่นไปเข้าห้องน้ำกันนะปิ่นนะนะนะ
0: แล้วปิ่นเข้าไปไหมไปเหรอคะอ่ะปิ่นทำไมถึงไปลูกทำไมหนูถึงทำตามที่บีมเขาเชิญชวน
1: หนูรำคาญค่ะ
0: หนูรำคาญค่ะนึกว่าจะมีน้ำใจไปกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะอ่ะโอเคพอประมาณนี้ทุกคนเคยพูดเชิญชวนให้เพื่อนๆทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นอนและเวลาที่เพื่อนไม่ยอมทำตามเราก็จะทำไมลูกหาคำมาพูดโน้มน้าวเพื่อนจนเพื่อนอยากจะทำสิ่งนั้นจนได้ใช่ไหมดังนั้นคำถามที่สองลูกมาดูกันนักเรียนเคยเห็นการพูดเชิญชวนในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างเมทันจ้า
2: ท่านหน้ามีไหมลูก
0: เด็กปลายทางลูกเคยเห็นการพูดเชิญชวนในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง
1: เพื่อนไปเดินเล่นกันค่ะ
0: เฮ้ยหรอไปเจอคือคุยกับเพื่อนใช่ไหมไปเดินเล่นกันแล้วแบบอื่นอีกไหมใครข้างนอกโรงเรียนก็ได้นะเชฟไปใกล้ๆเชฟก่อนนะแล้วออโต้ต่อไปเคยเจอเคยพบการพูดเชิญชวนที่ไหนลูก
1: ที่โรงเรียนครับ
0: อย่างไร
1: ชวนดื่มนมครับ
0: ชวนดื่มนมดื่มอย่างไรใครพูด
1: คุณครูครับ
0: คุณครูพูดว่าอย่างไร
1: ร้องเพลงครับ
0: ร้องเพลงอะไร
1: การดื่มนมครับ
0: ไหนร้องยังไงร้องยังไงลูก
1: ดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มดื่มนมกันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเทอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเทอะดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงเย้
0: พอได้ยินเพลงนี้ปุ๊บทำไมอยากดื่มนมไหมอยากดื่มทีเยี่ยมมากคนอื่นก็ต้องเคยเช่นไปห้างสรรพสินค้าหรือไปเดินตลาดนัดเรียกเข้ามาจะเรียกเข้ามาผักกรัมละ10 บาท 10 บาทแต่ถ้า3กรัม20บาทนะเป็นไงลูกพอได้ฟังแบบนี้ถ้ากรัมละ10บาท3กรัมมันต้องกี่บาท30แม่ค้าบอก3กรัม20แม่เราซื้อเลยสิซื้อเลยมั้ยซื้อเลยมั้ยซื้อเป็นครูก็ซื้อเพราะว่าประหยัดตั้งกี่บาท10บาทหรือเลขเข้ามาจ้าเลขเข้ามาจ้าขนมปังชิ้นละ5บาท5บาทซื้อ10ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นซื้อไหมซื้อสิชอบไปไหมของฟรีของแถมเห็นไหมว่าการพูดของแม่ค้าหรือการพูดของคนขายของต่างๆก็สามารถดึงดูดพูดเชิญชวนให้เราอยากจะซื้อสิ่งนั้นได้เหมือนกันดังนั้นจุดประสงค์ของเราในวันนี้เด็กๆจะต้องมาลองพูดเชิญชวนได้นะโดยที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ข้อที่1เด็กๆจะต้องบอกหลักการพูดเชิญชวนได้2พูดเชิญชวนให้ผู้อื่นเชื่อและปฏิบัติตามได้3อ่านพร้อมกันว่า1 2 3
3: ม
0: ี
3: การ พูด
0: จ้าและแน่นอนเพลงที่เชฟร้องให้เราฟังนะเชฟบะบะบะบะบะนะดูสิเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรนิ่มนมยังไม่ให้ร้องเพลงนี้ชื่อเพลงว่าย
3: ืมนม
0: ใครร้องได้เด็กปลายทางได้ต้นทางยกมือดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มดื่มนมกันเถอะ
3: ด
0: ื่
3: มแล้วทำเลือดเยอะดื่มนมเยอะเยอะร่างกายแข็งแรง
0: เย่มาให้เผื่อเพื่อนๆปลายทางของเราไม่เคยฟังเพลงนี้เรามาอ่านเนื้อเพลงพร้อมๆกันดื่มดื่มดื่
3: ม
0: เรามาดื่มดื่มนมกันเถอะ
3: เรามาดื่มดื่มนมกันเถอะ
0: ดื่มแล้วอย่าทำเลอะเทอะ
3: ดื่มแล้วอย่าทำเลอะเทอะ
0: ดื่มแล้วอย่าทำเลอะเทอะ
3: ดื่มแล้วอย่าทำเลอะเทอะ
0: ดื่มนมเยอะเยอะร่างกายแข็งแรง
3: ดื่มนมเยอะเยอะร่างกายแข็งแรง
0: เย่เด็กปลายทางอ่านเองเก่งจังหรือจะร้องเป็นทำนองก็ได้ให้เพื่อนๆของเราฟังขอคนที่อยู่ใกล้ไมค์จับไมค์หน่อยอปิ่นจับไมค์ออโต้จับไมค์เชฟจับไมค์แล้วก็นั่งร้องเลยลูกนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งร้องร้องให้เพื่อนๆปลายทางใครร้องได้ร้องพร้อมกันนะ1 2 3ไป
3: ดื่มดื่ม
0: ปอบมือ

รียบร้อยแอปเปิลมือตัวเองเลยจ้าดังนั้นมาฟังเวอร์ชั่นของคุณครูมิ้งครูกันและครูใบไผ่บ้างครูมิ้งเป็นนักร้องนำครูกันเป็นคนให้จังหวะกับครูใบไผ่ครูใบไผ่ก็เต้นเลยนะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันจ้า

0: กันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเทอะดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงเย้เย
1: ้แม่นอนมีพรีเซนเตอร์นม2คนก็ทำได้มือเดียวหนูถือนมใช่ไหมพรีเซนเตอร์2คนครูกันกับครูใบไผ่ป.1ใช่ไหมแล้วก็ครูมิ้งเป็นนักดนตรีและนักร้องด้วยเพราะไหมเพลงนี้เพราะถ้าเพราะปรบมือให้กับครูมิ้งเลยจ้าใช้ได้เก่งมากเห็นไหมแน่นอนมีคำถามมาถามอีกแล้วจากเพลงนี้นักเรียนเคยได้ยินเพลงนี้หรือไม่เด็กๆปลายทางเคยไหมลูกถ้าเคยได้ยินจากที่ไหนแน่นอนโรงเรียนของเราโรงเรียนวังไกลกังวลของเราเปิดเพลงนี้ตอนที่เราดื่มนมใช่ไหมแล้วเด็กฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไรเมทันจ้ารู้สึกอย่างไรลูก
2: ไม่อยากดื่มนมอยากดื่มนมขึ้นค่ะ
1: อะไรนะค่ะขออีกหนึ่งรอบจ้า
2: อยากดื่มนมขึ้นค่ะ
1: อยากดื่มนมขึ้นเพราะว่าอะไรลูก
2: เพลงชวนให้เราดื่มนมค่ะ
1: อ๋อแล้วท่อนไหนที่มันชวนให้เราดื่มล่ะทำไมเราถึงเปลี่ยนใจและอยากจะดื่มเลยท่อนไหนท่อนไหนดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มดื่มนมกันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเทอะดื่มแล้วดื่มนมเออดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงใช่ไหมตรงท่อนไหนท่อนไหนที่ทำให้รู้สึกว่าต้องดื่มนมแล้วเพราะว่า
2: เยอะๆค่ะ
1: ดื่มนมเยอะๆแล้วทำไม
2: ร่างกายจะแข็งแดง
1: ทำให้เราเปลี่ยนใจอยากที่จะดื่มนมเอาผมให้เมทันหน่อยจ้าเด็กปลายทางก็อยากดื่มไหมนะเมื่อได้ฟังเพลงนี้ดังนั้นคุณครูถามต่อว่านักเรียนจะปฏิบัติตามคำแนะนำในบทเพลงหรือไม่เพราะเหตุใดทำไหมทำแน่นอนเพราะว่าอะไรเหมือนที่เมทันตอบเลยเพราะว่าร่างกายของเราจะได้แข็งแรงนั่นเองการดื่มนมทำให้เรามีวิตามินเข้าไปในร่างกายนะครับดังนั้นเรามาดูความหมายของการพูดเชิญชวนกันบ้างก่อนที่เราจะไปลงมือพูดกันขอตัวแทนหนึ่งคนปิ่นยกก่อนเลยเพื่อนๆปลายทางและต้นทางอ่านความรู้ตามคุณครูปิ่นนะถ้าพร้อมแล้วปิ่นอ่านนำลูก
2: การพูดเชิญชวน
1: อ่านตาม
2: การพูดเชิญชวนเป็นการพูดจูงใจ
3: การพูดเชิญชวนเป็นการพูดจูงใจ
2: ที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเปลี่ยนทัศนคติทัศนคติของผู้ฟังให้เป็นไปตามแนวทางของผู้พูด
1: โรงเรียนกับคุณครูปิ่นหน่อยจ้าเด็กปลายทางก็อ่านได้ดีมากตัวเองก็อ่านได้ดีมากดังนั้นการพูดเชิญชวนจึงเป็นการพูดที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการเชิญชวนหรือโน้มน้าวใจให้คนที่ฟังทำไมลูกปฏิบัติตามเราปฏิบัติตามเรานั่นเองดังนั้นหลักในการพูดเชิญชวนมีอะไรบ้างมาดูกันข้อที่1อ่านตามเด็กหญิงคุณครูมิลินคุณมิลินยืนเลยลูกอ่านตามคุณครูมิลินนะจ๊ะหลักการพูดเชิญชวนข้อที่1อ่านให้เพื่อนฟัง1 2 3
2: หลักการพูดเชิญชวนอ่
1: านตาม
3: หลักการพูดเชิญชวน
2: 1เลือกใช้ถ้อยคำสำนวนเหมาะสมกับสถานการณ์

0: น
1: อ่านอีกหนึ่งรอบพอเราอ่านเพิ่มมาหนึ่งอย่างเหมาะนะไม่ใช่เหมาะสมอ่ะอีกหนึ่งครั้ง
0: หนึ่งเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนเหมาะกับสถานการณ
2: ์หนึ่งเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนเหมาะกับสถานการณ
0: ์สองใช้เหตุผลประกอบการพูดเชิญชวนเพื่อความน่าเชื่อถือผู้เสนอแนะข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติโดยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังพิจารณาด้วยตนเอง

0: ใครที่ไม่ตั้งใจอ่านตอนนี้นั่งตัวตรงมองไปที่หน้าจอนะใครเล่นอะไรใต้โต๊ะอยู่หยุดก่อนข้อที่4ลูกคุณครูมิ
1: ดิน4พูดยกย่องผู้ฟังหรือผู้อ่าน5ใช้ภาษาที่ให้ความรู้สึกของความร่วมมือไม่ควรใช้ภาษาที่ให้ความรู้สึกบังคับ
2: 5ใช้ภาษาที่ให้ความรู้สึกของความร่วมมือไม่ควรใช้ภาษาที่ให้ความรู้สึกบังค
0: ับ ผมให้ครูมิลินและตัวเองทุกคนเลยลูกเก่งมากใครที่กำลังนั่งเล่นใต้โต๊ะอยู่นะมีไหมเอ่ยถ้ามีอยู่ขอให้ครั้งหน้าเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะอ่านออกเสียงช่วยกันนะครับเราจะได้ฝึกทักษะการอะไรการอ่านแน่นอนดังนั้นมาดูลูกหลักในการพูดแนะนำเชิญชวนข้อที่หนึ่งเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ใช่ไหมสองแน่นอนในการพูดเชิญชวนต้องมีเหตุผลประกอบการพูดเพื่อที่เพื่อนจะได้ตัดสินใจหรือคนฟังจะได้ตัดสินใจว่าควรจะทำตามไหมและ3ผู้เสนอแนะข้อควรปฏิบัตินะครับไม่ควรปฏิบัติผู้เสนอแนะข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติโดยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังพิจารณาหรือตัดสินใจคิดด้วยตนเองนั่นเองบอกเขาด้วยว่าจะปฏิบัติแบบนี้เพราะอะไรหรือไม่ปฏิบัติแบบนี้เพราะอะไรเราจะไม่ไปบังคับเขานะเราพูดให้เขาตัดสินใจเองว่าจะไปหรือไม่ไปนะเช่นถ้าพูดเหมือนไข่มุกไปเล่นแบบเนี้ยพูดบ่อยๆอย่างเงี้ยจะทำความรู้สึกทำไมลูกรำคาญใช่ไหมเราก็ต้องไปให้มันจบๆอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าเราพูดหลายๆครั้งแสดงว่าทำให้คนฟังเขารู้สึกทำไมอึดอัดใจหรือปิ่นอย่างเงี้ยเพื่อนชวนไปห้องน้ำใช่ไหมไปปิ่นบอกโอ้ยรำคาญใช่ไหมก็ต้องไปเลยแบบนี้แสดงว่าครั้งหน้าที่เราจะพูดเชิญชวนเราใช้ภาษาที่มันดีๆพูดครั้งเดียวถ้าเพื่อนเขาไม่ไปก็สิทธิ์ของเขาแต่ถ้าเพื่อนเขาจะไปเป็นเพื่อนก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ควรจะไปบังคับนะครับอ่ะข้อที่4มาดูซิพูดยกย่องผู้ฟังหรือผู้อ่านเวลาที่เราจะพูดเชิญชวนถ้าเราอยากให้การพูดเชิญชวนของเราประสบความสำเร็จเราก็ชมเขาหน่อยเช่นอุ้ยปิ่นวันนี้เธอสวยจังเลยนะวันนี้โอ้ยน่ารักจังเลยเธอเนี่ยเดินเก่งมากๆเลยนะดังนั้นเธอเดินไปเป็นเพื่อนเราไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมปิ่นก็เอ้ยวันนี้เพื่อนชมว่าฉันสวยฉันเดินเก่งไปก็ได้รู้สึกเปลี่ยนใจเลยเพราะว่าโดนชมแล้วใช่ไหมลูกหรือว่าจะไปบอกกับอันดาว่าอันดาวโทนเนี่ยโหเล่นสไลเดอร์เก่งมากเลยนะเธอช่วยดูแลเราด้วยนะเรารู้สึกว่าเธอเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีคอยดูแลเราเราไปเล่นสนามเด็กเล่นกับเธออันดาบอกฉันไม่อยากไปแต่เพื่อนชมว่าฉันดูแลเพื่อนดีก็ได้ใช่ไหมเปลี่ยนใจดีกว่าไปพูดย้ำๆซ้ำๆเป็นการบังคับเพื่อนใช่ไหมลูกต่อไปข้อที่5ใช้ภาษาที่ให้ความรู้สึกขอความร่วมมือไม่บังคับเช่นอย่างไรล่ะไหนเมทันยกตัวอย่างได้ดูสิลูกเราใช้ภาษาที่ขอความร่วมมือไม่บังคับเป็นยังไงลูกลองยกตัวอย่างสิ
3: ไม่บังคับเพื่อนให้ไปตามที่เราบอกค
0: ่
3: ะ
0: เช่นอะไรลูกเวลาเราพูดไหนลองยกตัวอย่างสิทำยังไง
3: ถ้าจะไปเล่นถ้าเราขอเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ไปก็นั่นคือสิทธิ์ของเขาค
0: ่
3: ะ
0: แล้วเขาใช้คำพูดประมาณไหนนะหนูสามารถยกตัวอย่างไหมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟัง

0: ได้ไหมแบบยกตัวอย่างยังไงล่ะถึงเป็นข้อความเชิงบังคับหรือเป็นคำพูดเชิงบังคับ
1: ต้องไปให้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องไปให้ได้อ่ะผมให้เมทันหน่อยลูกได้เดี๋ยวครูช่วยเช่นตัวอย่างเช่นถ้าเราจะชวนเพื่อนไปเล่นตัวอย่างเช่นพุจิไปเล่นกับเราเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ไปเล่นนะเราจะให้เพื่อนห้องโกรธเธอเลยนี่บังคับไหมบังคับไหมลูกบังคับเป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีแต่ถ้าพูดเชิญชวนใหม่พุจิเราเธอไปเล่นเธอไปเดินเล่นกับเราหน่อยได้ไหมพุจิตอบว่าไงลูกในตอบใส่ไมค์สิตอบได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะอย่างเงี้ยเราใช้เสียงสำเนียงภาษาหรือใช้ข้อความที่ไม่ต้องไปบังคับเพื่อนมากหรือไม่ต้องหาเหตุผลมาขู่เพื่อนหรือขู่ให้เพื่อนทำตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ดีควรใช้คำพูดที่ถี่ทำไมลูกอะไรสุภาพแล้วก็เรียบร้อยถ้าเพื่อนไม่ไปก็คือไม่ไปถ้าเพื่อนไปก็คือไปนะครับดังนั้นมาดูตัวอย่างการพูดเชิญชวนที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันเป็นการพูดเชิญชวนอะไรลูกร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของต่างๆเพื่อมอบให้น้องๆชุมชนบางซื่อจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยเด็กๆลองดูนะว่าเขาเริ่มพูดขึ้นต้นว่าอย่างไรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมเด็กชายอนุชาอินพ่วงขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของที่เหลือใช้ให้กับเพื่อนๆและเด็กๆที่ยากไร้ครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับผมจะนำไปแบ่งปันเป็นความสุขให้กับเด็กๆและเพื่อนๆที่ชุมชนบางซื่อครับเพื่อนๆทุกคนสามารถบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับขอบคุณครับฟังอีกหนึ่งครั้งจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมเด็กชายอนุชาอินพ่วงขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของที่เหลือใช้ให้กับเพื่อนๆและเด็กๆที่ยากไร้ครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับผมจะนำไปแบ่งปันเป็นความสุขให้กับเด็กๆและเพื่อนๆที่ชุมชนบางซื่อครับเพื่อนๆทุกคนสามารถบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรลูกจากการพูดนี้คุณครูก็สามารถเขียนร่างการพูดได้ว่าสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเด็กๆทุกคนที่จะออกมาพูดวันนี้ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ตามด้วยชื่อของเราผมชื่อฉันชื่อเด็กชายหรือเด็กหญิงเช่นเด็กชายอนุชาอินพ่วงแล้วก็ตามด้วยคำว่าขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนร่วมกันจุดๆๆเราได้หัวข้ออะไรวันนี้ก็ต้องไปพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเช่นขอเชิญร่วมกันรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนขอเชิญร่วมกันรณรงค์ในเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็พูดหัวข้อของเราแต่ตัวอย่างของคุณครูคือร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเหลือใช้ให้กับเพื่อนๆและเด็กๆที่ยากไร้เห็นไหมครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเด็กชายคนนี้ถึงจะต้องขอรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนเพราะว่ามีเพื่อนๆของเราและเด็กๆอีกหลายคนที่ทำไมลูกยากไร้แปลว่าอะไรลำบากยากจนใช่ไหมไม่มีอุปกรณ์การเรียนซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ครูก็บอกเหตุผลต่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะนำไปแบ่งปันเป็นความสุขนี่ไงเชิญชวนแล้วแสดงว่าถ้าเราให้เราก็จะไม่ลูกเหมือนเราได้แบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นด้วยให้กับเด็กๆและเพื่อนๆที่ไหนที่ชุมชนบางซื่อนะครับแล้วก็พูดตบท้ายว่าเพื่อนๆทุกคนสามารถบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วตอบแทนแล้วก็พูดจบว่าอะไรขอบคุณครับผู้หญิงก็พูดว่าขอบคุณค่ะนั่นเองอ่ะครูมีตัวอย่างให้ฟังอีก2ตัวอย่างพร้อมฟังไหมพร้อมนะต้องฟังแล้วก็ดูเราจะได้ออกมาพูดได้วันนี้ทุกคนอ่ะตัวอย่างนี้คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาดูกันสิ
2: สวัสดีครับผมเด็กชายอนุชาอินพ่วงขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหากถามว่าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเรามีความจำเป็นอย่างไรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเรานะครับจะสามารถทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยมีอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นแจ่มใสและก็ร่มรื่นครับหากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับโรงเรียนของเราก็จะน่าอยู่แต่ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนของเรานะครับก็จะมีอากาศที่ไม่ปลอดโปร่งนะครับแล้วก็ไม่สดใสด้วยหากเราร่วมใจกันทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับแล้วก็ร่วมใจกันใช้ถุงพลาสติกแทนถุงผ้านะครับก็จะสามารถทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีขึ้นได้นะครับดังนั้นถ้าเราช่วยกันรับรองว่าโรงเรียนของเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเราจะสดใสนะครับถ้าเราช่วยใส่ใจการรักษาขอบคุณครับ

เป็นอย่างไรบ้างลูกวิธีการพูดเชิญชวนเห็นไหมเขาก็มีการพูดขึ้นต้นเกริ่นนำแนะนำตัวเองสวัสดีครับเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนผมชื่อก็ตามด้วยชื่อตัวเองเด็กชายอนุชาอินพ่วงวันนี้อยากจะขอเชิญเพื่อนๆทุกคนร่วมกันอะไรลูกรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและบอกเหตุผลเพราะว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนของเราทำให้โรงเรียนของเราร่มรื่นน่าอยู่สะอาดสบายตาสบายใจอากาศบริสุทธิ์แล้วก็แนะนำด้วยว่ามีข้อควรปฏิบัติคือควรใช้ถุงผ้าแทนอะไรแทนอะไรลูกแทนอะไรตอบพร้อมกันถุงพลาสติกเพราะว่าโรงเรียนของเราจะน่าอยู่ถ้าเราอะไรลูกร่วมใส่ใจกันรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยตบด้วยคำคมก็ได้แล้วก็ขอบคุณครับนะคำคมนะใครมีคำคมก็คิดขึ้นมาได้ต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการเชิญชวนให้ร่วมกันประหยัดพลังงานนะฟังซิเป็นอย่างไรสวัสดีครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับขอเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีขั้นตอนง่ายๆ4วิธีดังนี้ครับขั้นตอนที่1ก็คือปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น2ปรับแอร์26องศา3ปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน4เปลี่ยนเป็นใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ถ้าเราทำตาม4ขั้นตอนง่ายๆนี้นะครับสภาพแวดล้อมของเราจะน่าอยู่แล้วเราก็จะมีพลังงานใช้เป็นไปนานๆนะครับและพวกเราทุกคนก็จะมีความสุขเพราะว่าเราได้มีพลังงานใช้ขอบคุณครับฟังอีกหนึ่งรอบจ้าสวัสดีครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับขอเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีขั้นตอนง่ายๆ4วิธีดังนี้ครับขั้นตอนที่1ก็คือปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น2ปรับแอร์26องศา3ปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน4เปลี่ยนเป็นใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ถ้าเราทำตาม4ขั้นตอนง่ายๆนี้นะครับสภาพแวดล้อมของเราจะน่าอยู่แล้วเราก็จะมีพลังงานใช้เป็นไปนานๆนะครับและพวกเราทุกคนก็จะมีความสุขเพราะว่าเราได้มีพลังงานใช้ขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างลูกเราฟังตัวอย่างการพูดเชิญชวนทั้งหมดกี่ตัวอย่าง3ตัวอย่างแล้วเราก็ได้รู้วิธีตัวอย่างการเขียนร่างการพูดแล้วดังนั้นถึงหน้าที่ของนักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางที่จะต้องมาพูดแนะนำเชิญชวนเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณครูกำหนดให้กลุ่มที่1และกลุ่มที่2พูดเชิญชวนในหัวข้อการรักษาความสะอาดในโรงเรียนแต่ก่อนอื่นช่วยกันคิดซิจะรักษาความสะอาดในโรงเรียนจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้บ้างอาเชฟจะได้มั้ยอะไรนะลูกไม่ทิ้งขยะอะไรอีกการรักษาความสะอาดของอะไรโรงเรียนห้องน้ำก็ได้พื้นขนมต่างๆใช่ไหมอะไรลูกการใช้งดใช้ถุงพลาสติกช่วยกันเก็บขยะเห็นไหมที่เพื่อนๆตอบมาก็เป็นการรักษาความสะอาดเช่นไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกราดทิ้งขยะให้ลงถังขยะบอกเพื่อนๆและน้องๆให้ช่วยกันเก็บขยะเก็บเศษข้าวที่ทานหกใส่ถาดก่อนนำถาดไปล้างนี่ก็เป็นการรักษาความสะอาดหรือแก้วน้ำที่เราดื่มเสร็จแล้วแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ที่โต๊ะก็ช่วยบอกเพื่อนๆน้องๆให้เก็บไปทิ้งให้ลงถังขยะและกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5จะต้องออกมาพูดเชิญชวนในหัวข้อการประหยัดไฟฟ้าโดยการประหยัดไฟฟ้าของเราทำอย่างไรได้บ้างก็1ไม่เปิดไฟทิ้งไว้2ขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ใช่มั้ยลูก3ถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง4ไม่เปิดแอร์ในวันที่อากาศหนาวเราเปิดอะไรแทนพัดลมก็ได้ใช่ไหมตอนที่เราอยู่บ้านใช่ป่ะลูกแล้วก็ปิดไฟปิดพัดลมทุกครั้งก่อนลงไปทานข้าวตอนอยู่โรงเรียนของเราใช่ไหมมีคนลืมปิดไฟปิดพัดลมหรือเปล่านะครับนี่คือเกี่ยวกับหัวข้อที่เราสามารถนำไปพูดได้โดยที่เด็กๆจะต้องเขียนโครงร่างการพูดเชิญชวนลงในสมุดของนักเรียนแล้วก็คุณครูปลายทางให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการพูดแนะนำเชิญชวนและนักเรียนเขียนการเขียนโครงร่างการพูดเสร็จแล้วก็สามารถออกมาพูดแนะนำเชิญชวนหน้าห้องเรียนได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างลูกหยิบสมุดขึ้นมาเลยลงมือทำได้จ้าเขียนร่างการพูดก่อนที่ขีดเส้นใต้สีเขียวคือสามารถเขียนตามคุณครูได้แต่สีแดงหนูต้องไปเปลี่ยนเป็นหัวข้อของตนเองนะจ้ากลุ่ม1กลุ่ม2คือเรื่องอะไรการรักษาความสะอาดในโรงเรียนกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ทำเรื่องอะไรการประหยัดไฟฟ้าจ้า

ใช้สมุดเมื่อวานได้เลยไม่ต้องเขียนวันที่นะลูกนะของเมื่อวานขีดเส้นใต้ไว้แล้วเขียนต่อได้เลยขีดเส้นใต้เลยลูก

0: เวลาหมดเวลาครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานให้ทำอย่างไรนะวางดินสอแล้วก็มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์เด็กต้นทางลูกมองมาหน้าห้องซีตอนนี้คุณครูอะไรตัวสูงๆยืนอยู่หน้าห้องครูการเนาะอ่ะพร้อมไหมพร้อมที่มาฟังตัวอย่างการพูดแนะนำเชิญชวนตามหัวข้อที่ครูกำหนดหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่จะออกมาก่อนตามภาพนี้คิดว่าเป็นหัวข้ออะไรเรื่องอะไรลูกการประหยัดไฟก่อนจ้าเริ่มจากกลุ่มที่3ปรบมือให้กับผู้พูดหน่อยมารยาทอาหยิบไม้ได้เลยจ้าครูถือไม้ให้ก่อน
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนฉันชื่อเด็กหญิงบุญดาพรสุนบวบฉันขอเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันประหยัดไฟฟ้าเพราะว่าเราจะได้มีไฟฟ้าใช้นานๆค่ะและเราควรปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานแล้วขอบคุณค่ะ
0: ใช้ได้เดี๋ยวต้องใช้เวลาการฝึกอีกใช่ไหมยอดเยี่ยมไปได้ลูกถ้าบอกเหตุผลเพิ่มอีกสักหน่อยนึงนะว่าถ้าเราปิดไฟแล้วเมื่อเราไม่ใช้จะเกิดผลดีอย่างไรนะหรือว่าทำไมเราถึงจะต้องปิดเยี่ยมมากแต่ก็ยอดเยี่ยมแล้วต่อไปกลุ่มที่4ลูกเมทานครูมีไม้ให้ลูกหนูมาแต่ตัวยกแก๊งมาเร็วมั่นใจฝึกการพูดบ่อยๆเชิญเลยจ้าที่เหลือมารยาทของผู้อะไรต้องมองมาที่ใครตอนนี้เมทานเด็กปลายทางมองมาที่นภัสลูกต้นทางจ๋ามารยาทผู้ฟังเน้นย้ำใครที่เขียนอยู่จ๊ะเมทานเริ่ม
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณฐิพรกฐมณีค่ะมาเชิญชวนให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดค่ะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 1. ก่อนออกจากห้องให้ปิดแอร์ค่ะ 2. เปลี่ยนจากใช้ลิฟต์เป็นใช้บันไดแทนค่ะ 3. ถ้าอากาศข้างนอกหนาวอยู่แล้วเราไม่ควรจะเปิดแอร์แต่เปิดพัดลมแทนค่ะมีผลดีเช่นเราจะมีไฟฟ้าใช้ในอนาคตข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะ
0: ดีมากเลยยอดเยี่ยมแต่ว่าปรับปรุงในเรื่องของการพูดให้ชัดหน่อยเนาะเมทันเนี่ยพูดเก่งอยู่แล้วพูดดีด้วยแต่ว่าถ้าพูดให้ชัดๆสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนะพูดเสียงชัดๆกระชับเสียงไม่ยานเนี่ยจะเก่งที่สุดเลยนะจ๊ะแต่นี้ก็เก่งแล้วจ้ายอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่5จ๊ะโอจ้าโอมาพร้อมตุ๊กตาจ้าเอ๋โชว์ได้ลูกหรือชุกได้โชว์ได้เป็นแฟชั่นของเราแฟชั่นตุ๊กตาเลี้ยงลูกด้วยเชิญตรงกลางเลยจ้าไหว้ก่อนเพราะว่าชื่อสวยจ้าฟังจ้าโอจ้า
3: สวัสดีค่ะหนูช
0: ื่ออีกหนึ่งครั้ง
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนวพัฒน์สมพงศ์วันนี้หนูขอเชิญชวนเพื่อนๆ เรื่องของการประหยัดไฟ

0: ก่อนจะออกจากบ้านต้องปิดไฟก่อนที่จะออกจากบ้านปิดน้ำก่อนปิดน้ำหลังใช้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ
1: แค่นี้เลย
2: สรุปแล้วครูมีคำถามคุณเป็นถามถ้าปิดน้ำแล้วจะประหยัดไฟอย่างไรตอบสิปิดน้ำแล้วประหยัดไฟอย่างไรลูกเพราะว่าสมมติว่าถ้าเป็นบ้านบางบ้านเหมือนกับบ้านครูอย่างเนี้ยก็คือจะต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำใช่ไหมในการที่จะต้องทำไมลูกสูบน้ำขึ้นมาใช่ไหมถ้าเราปิดน้ำแสดงว่าเครื่องปั๊มน้ำจะทำงานไหมก็ไม่ทำงานมันก็เป็นการประหยัดไฟได้ไหมลูกได้นะจ๊ะครูขอตุ๊กตาตัวนี้กลับบ้านได้ไหมน่ารักจริงๆเลยอ่ะได้ไหมไม่ได้หรอคะทำไมถึงไม่ได้คะเอ้าพูดสิทำไมอ่ะฮะเอาใช้ไมค์ทำไมคะได้หรือไม่ได้ทำไมลูกทำไมเนี่ยทำไมครูตัวนี้กลับบ้านไม่ได้มันน่ารักอ่ะทำไมลูกเพราะว่าม
0: ีเป็นเพื่อนค่ะ
2: มีเป็นเพื่อนโอเคจ้าผมให้เจ้าโอหน่อยให้กำลังใจต่อไปกลุ่มที่หนึ่งเตรียมตัวมามิลินจะตรงกลางกันลูกนี่เกี่ยวกับหัวข้อใหม่และเรื่องอะไรการรักษาความสะอาดในโรงเรียนจ้ามิลินจะเชิญชวนว่าอย่างไร
3: สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนฉันเด็กหญิงวรนัทบุญญาภักดีมาเชิญชวนเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องขอความร่วมมือทำความสะอาดโรงเรียนโรงเรียนของเราจะได้มีความสะอาดและเรียบร้อย

0: เป็นการทำความสะอาดโรงเรียนของพวกเราขอบคุณค่ะ
1: ตื่นเต้นนะตื่นเต้นแต่ถามว่าใช้ได้ไหมในเรื่องของเนื้อหาก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าหนูต้องพูดเพิ่มเติมว่ารักษาความสะอาดจะทำให้โรงเรียนของเราน่าอยู่อย่างไรล่ะเช่นไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกราดทิ้งขยะให้ลงถังไปช่วยบอกเพื่อนๆหรือน้องๆให้ทำไมลูกช่วยกันเก็บขยะทำความสะอาดก็ได้ยกตัวอย่างเพิ่มมานิดนึงแล้วก็หนูจะรู้สึกดีใจมากๆค่ะถ้าทุกคนช่วยกันเก็บขยะโรงเรียนของเราจะได้มีสภาพแวดล้อมที่ดีอากาศบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นขยะเน่าเหม็นใช่ไหมลูกอ่ะกลับไปฝึกมาใหม่แต่ถือว่ายอดเยี่ยมไหมยอดเยี่ยมปรบมือให้กับมิลินอีกหนึ่งครั้งจ้ากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สองเด็กหญิงปิ่นนะจ้าอ่ะไหว้ก่อนแล้วสวย
2: สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เขียวชะอุ่มค่ะฉันขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนร่วมกันรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนค่ะโดยถ้าน้องๆและเพื่อนๆกินขยะแล้วไม่ทิ้งเราควรบอกว่าให้ทิ้งขยะให้ลงถังและรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนจะทำให้โรงเรียนน่าอยู่

0: ขอบคุณค่ะ
1: เป็นอยู่นี้ก่อนลูกเก่งเนื้อหาได้แต่เมื่อกี้ครูโคคุณครูขอถามนิดนึงกินขยะหรือกินขนมลูก
2: กิน
1: เลยนะคะกินเลยนะคะกินขนมค่ะครูพาไปกินขยะครูโอเคกินขนมนะตื่นเต้นเราไม่ว่ากันแต่เพิ่มอีกนิดนึงคือเรื่องของความรู้สึกเช่นปิ่นจะรู้สึกอย่างไรถ้าเพื่อนเพื่อนเก็บขยะเข้าใจไหมลูกเช่นรู้สึกดีใจมากๆเลยหรือรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะปรบมือให้ปิ่นหน่อยใช้ได้ดังนั้นเดี๋ยวคนที่เหลือหาเวลาว่างมาสอบพูดเชิญชวนกับคุณครูเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็แน่นอนวันนี้เราเรียนมาถึงหน่วยที่4เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยที่4แล้วก็คือต้องมีแบบอะไรประเมินตนเองกับไประบายสีดาวด้วยนะจ๊ะเด็กๆหลายคนยังไม่ทำนะครับทำให้เรียบร้อยเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ระบายสีดาวมาตามความพอใจที่เราประเมินตนเองว่าทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างหรือทำได้ไม่ดีแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกและแน่นอนวันนี้เพิ่มเติมมาหนึ่งอย่างคือเป็นแบบบันทึกการเรียนรู้เพราะว่าวันนี้เราเรียนมาถึงครึ่งทางแล้วภาษาไทยเรามี8หน่วยวันนี้เราอยู่หน่วยที่4เราถึงครึ่งทางแล้วดังนั้นเด็กๆพัฒนาตนเองได้มากน้อยแค่ไหนลองกลับไปดูงานเก่าๆของเราดูซิว่าทำได้ดีหรือยังไม่ดีครึ่งเขาเรียกอะไรครึ่งทางที่เหลือขอให้พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าครึ่งทางที่เราผ่านมานะครับโดยที่ในครั้งต่อไปของเราจะเริ่มต้นหน่วยการเรียนรู้ที่5ก็คือในเรื่องของวาจาไพเราะสนอเสียงอักษรสูงกลางต่ำโดยคุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่1เรื่องการจับใจความสำคัญใบงานที่1เรื่องการจับใจความสำคัญเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและบทอ่านเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพโดยที่บทเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเรียนเรื่องการอ่านบ้างแต่เป็นการอ่านจับใจความอีกแล้วโดยเรื่องที่เราจะอ่านจับใจความคือเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในหนังสือภาษาภาษีขอให้นักเรียนกลับไปอ่านมาล่วงหน้าแล้วก็ทบทวนเรื่องของการอ่านจับใจความนะครับถ้าสำหรับวันนี้เด็กๆทุกคนมีคำถามไหมไม่มีนะถือว่าเด็กๆวันนี้ทำได้ดีแล้วกลับไปฝึกพูดมาแล้วก็ไปพูดกับคุณครูของหนูนะครับแล้วชั่วโมงถัดไปพบกันใหม่วันนี้ขอให้คุณครูทุกคนและนักเรียนทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: พลังแสงทะลุ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยเดียวกันและหน่วยต่างกันค่ะการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยเดียวกันและหน่วยต่างกันเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงของเราได้อย่างไรบ้างคะเด็กๆ เด็กๆ เคยเห็นการเปรียบเทียบระยะเวลาในชีวิตจริงของเราไหมลูกในการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเช่นการแข่งขันว่ายน้ำเด็กๆเห็นไหมคะการแข่งขันว่ายน้ำการวิ่งใช่ไหมลูกวิ่งแข่งนะคะก็จะมีการจับเวลาใครทำเวลาได้น้อยที่สุดนะคะก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะซึ่งในการเปรียบเทียบระยะเวลานี้เราจะเห็นได้จากหลายสถานการณ์เลยในชีวิตจริงของเรานะคะซึ่งคุณครูนะคะก็มีการยกตัวอย่างสถานการณ์ด้วยนะคะโดยที่สถานการณ์แรกนะคะก็จะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการไปเที่ยวสวนสัตว์ของเด็กๆ2คนค่ะเด็กๆคะเด็กๆ เคยไปเที่ยวสวนสัตว์กันไหมผู้ปกครองกำหนดระยะเวลาในการเที่ยวสวนสัตว์ของเด็กๆนะคะกำหนดระยะเวลานานเท่าไหร่
1: 3 ชั่วโมง
0: บางคนนะคะผู้ปกครองให้ไปเที่ยวสวนสัตว์ได้3 ชั่วโมงนะไปดูการแสดงต่างๆนะคะเด็กๆคิดว่า3 ชั่วโมงเพียงพอไหมคะในการเที่ยวชมสวนสัตว์ของเราบางคนก็บอกว่าพอบางคนก็บอกว่าไม่พอซึ่งสถานการณ์นี้นะคะมีตัวอย่างเด็กๆ2คนคนแรกคือนุ่นนุ่นจะใช้เวลาในการเที่ยวสวนสัตว์4 ชั่วโมง 45 นาทีส่วนอีก1คนนะคะก็คือนัท

0: นัดนะคะใช้เวลาในการเที่ยวสวนสัตว์5ชั่วโมง10นาทีใครนะที่ใช้เวลาในการเที่ยวสวนสัตว์มากกว่ากันคนนั้นคือใครคะนัดนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆนะคะจะได้นำเสนอแนวคิดในการเปรียบเทียบระยะเวลาทั้งที่มีหน่วยเหมือนกันและมีหน่วยต่างกันนั่นเองโดยที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยเดียวกันและหน่วยต่างกันได้แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองเดี๋ยวต่อไปนะคะสถานการณ์นี้นุ่นใช้เวลาเที่ยวสวนสัตว์และนัดใช้เวลาในการเที่ยวสวนสัตว์นี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองแสดงแนวคิดของตนเองดูสิคะว่านักเรียนมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรทำไมถึงรู้ว่านัดใช้เวลามากกว่าใครจะแสดงแนวคิดดีคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เมทันนะคะลองแสดงแนวคิดของตัวเองดูสิคะว่าใช้วิธีการในการเปรียบเทียบได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเมทันยืนขึ้นแล้วตอบนำเสนอแนวคิดของตนเองให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะ
1: เอา5ชั่วโมงมาลบกับ4ชั่วโมงค่ะ
0: หนูใช้วิธีการลบเลยเพื่อหาความต่างของระยะเวลาใช่ไหมคะแต่คำถามคือว่าใครใช้เวลามากกว่ากันลูก
1: นัดค่ะ
0: นัดใช้เวลามากกว่าหนูดูจากตรงไหนคะถึงรู้ว่านัดใช้เวลามากกว่า
1: เลขค่ะ
0: ตัวเลขตรงไหนคะ
1: ชั่วโมงกับนาทีค่ะ
0: นัดใช้เวลา5ชั่วโมง10นาทีใช่ไหมลูกแต่ว่านุ่นใช้เวลา4ชั่วโมง45นาทีเมทันก็เลยตอบว่านัดใช้เวลามากกว่านั่นเองใช่ไหมคะปรบมือให้กับเมทันหน่อยนะคะเรานะคะสามารถสังเกตได้จากระยะเวลาที่สถานการณ์นี้บอกมาเลยนะคะหรือนักเรียนจะใช้วิธีการเปรียบเทียบกับ5ก็ได้ค่ะลูกซึ่งแนวคิดที่1นะคะเป็นการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเทียบกับ5ชั่วโมงนัดนะคะใช้เวลาเที่ยวสวนสัตว์5ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะแต่ว่านุ่นใช้เวลาเที่ยวสวนสัตว์ถึง5ชั่วโมงไหมลูกไม่ถึง5ชั่วโมงนะคะนุ่นใช้เวลาแค่4ชั่วโมงไม่ถึง5ชั่วโมงแต่นัดนะคะใช้เวลามากกว่า5ชั่วโมงดังนั้นนะคะนัดก็เลยใช้เวลาเที่ยวสวนสัตว์มากกว่านุ่นอันนี้เป็นการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยเดียวกันนั่นเองนะคะหรือแนวคิดที่2ใช้วิธีการดูจากตัวเลขชั่วโมงเหมือนที่เมทันนำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะคะวิธีที่2คือนำจำนวนชั่วโมงมาเปรียบเทียบกันเลยนะคะนุ่นเนี่ยใช้เวลาแค่4ชั่วโมงแต่นัดใช้เวลา5ชั่วโมงเนื่องจาก5ชั่วโมงมากกว่า4ชั่วโมงก็เลยสรุปได้ว่า5ชั่วโมง10นาทีมากกว่า4ชั่วโมง45นาทีการแสดงแนวคิดแบบนี้เด็กๆเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องเขียนเหตุผลในการเปรียบเทียบด้วยเวลาเราจะเปรียบเทียบนะคะเราต้องให้เหตุผลในการเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าเด็กๆนะคะดูจากตรงไหนใช้วิธีการเปรียบเทียบอย่างไรนะคะซึ่งจากสถานการณ์นี้เราก็ได้ว่าการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีเนี่ยถ้าจำนวนชั่วโมงมากกว่าระยะเวลานั้นจะมากกว่านั่นเองต่อไปมาดูสถานการณ์ต่อไปค่ะเด็กๆสถานการณ์ต่อไปนะคะมีคำถามมาแล้วใครใช้เวลาในการซ้อมการแสดงมากกว่ากันนะคะซึ่งนักเต้นรำนะคะใช้เวลาในการซ้อมการแสดง4ชั่วโมง15นาทีส่วนการแสดงอีกอย่างนึงนะคะเป็นการแสดงดนตรีค่ะนักดนตรีใช้เวลาในการซ้อมการแสดง4ชั่วโมง32นาทีได้คำตอบหรือยัง
2: ได้แล้วค่ะ
0: ซึ่งคุณครูนะคะเห็นเชฟยกตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้แล้วนักเรียนปลายทางนะคะใครที่ได้คำตอบแล้วทราบวิธีการเปรียบเทียบและต้องการนำเสนอแนวคิดนำเสนอต่อคุณครูปลายทางหรือเพื่อนๆในห้องเราได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะให้เชฟนะคะได้นำเสนอค่ะเชฟยืนแล้วก็นำเสนอแนวคิดของตนเองเลยใครใช้เวลาในการซ้อมแสดงมากกว่ากันลูก
1: นักดนตรีครับ
0: นักดนตรีใช้เวลามากกว่าเชฟนะคะมีวิธีในการเปรียบเทียบระยะเวลาอย่างไรคะ
1: ดูที่นาทีครับ
0: เมื่อสักครู่เราดูจำนวนชั่วโมงใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: ตอนนี้เชฟดูที่จำนวนนาทีซ้อมการแสดงนักเต้นรำซ้อม15นาทีนักดนตรี32นาทีเพราะฉะนั้น32มากกว่า15ใช่ไหมคะนักดนตรีก็เลยใช้เวลาในการซ้อมการแสดงมากกว่าแล้วทำไมเราไม่เปรียบเทียบจำนวนชั่วโมงเหมือนเมื่อสักครู่นี้คะ
2: เพราะชั่วโม
3: ครับ
0: อ๋อจำนวนชั่วโมงเท่ากันเราจึงเปรียบเทียบจำนวนนาทีใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ ถูกต้องเลยค่ะนักเรียนคนอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะในการเปรียบเทียบระยะเวลานะคะถ้าหากว่าจำนวนชั่วโมงเท่ากันแบบนี้เราก็จะไปเปรียบเทียบจำนวนนาทีนั่นเองนะคะซึ่งแนวคิดของเชฟนะคะเราก็นำจำนวนชั่วโมงมาเปรียบเทียบกันก่อนนะคะได้4ชั่วโมงเท่ากันก็พิจารณาที่จำนวนนาทีนะคะ32มากกว่า15ดังนั้น4ชั่วโมง32นาทีจึงมากกว่า4ชั่วโมง15นาทีนั่นเองหรือ4ชั่วโมง15นาทีนะคะก็จะเป็นระยะเวลาที่น้อยกว่า4ชั่วโมง32นาทีเราก็สามารถสรุปได้ว่านักดนตรีใช้เวลาในการซ้อมการแสดงมากกว่านักเต้นหรือนักเต้นใช้เวลาในการซ้อมการแสดงน้อยกว่านักดนตรีนั่นเองยากไหมคะเด็กๆไม่ยากนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบนึงนะคะการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีให้เด็กๆ เปรียบเทียบจำนวนชั่วโมงก่อนถ้าจำนวนชั่วโมงเท่ากันนะคะจำนวนนาทีของระยะเวลาไหนมากกว่าระยะเวลานั้นก็จะมากกว่านั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูสถานการณ์ต่อไปนะคะว่าเราจะใช้ข้อสรุปนี้มาช่วยในการเปรียบเทียบได้อยู่หรือไม่นะคะซึ่งสถานการณ์ต่อไปเป็นการทำงานของ2คนนี้ค่ะคือคุณพ่อและคุณแม่คุณพ่อนะคะล้างรถใช้เวลา90นาทีแต่คุณแม่ทำงานบ้านใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีเด็กๆคะเราเปรียบเทียบจำนวนชั่วโมงเหมือนเมื่อสักครู่ได้เลยไหมคะ90นาทีนี้แสดงว่าเอามาเปรียบเทียบกับ1ชั่วโมง40นาที90นาทีมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเปล่า
2: น้อยกว
0: ่
2: า
0: ต้องมาดูกันนะคะว่าเรานะคะสามารถเปรียบเทียบระยะเวลาได้อย่างไรคุณพ่อใช้เวลา90นาทีนี้บอกระยะเวลาเป็นอะไรคะลูกบอกระยะเวลาเป็นนาทีใช่ไหมคะแต่คุณแม่ทำงานบ้านใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีการบอกระยะเวลาที่ต่างกันแบบนี้เรานะคะจะเปรียบเทียบระยะเวลาได้อย่างนะคะเด็กๆนะคะหลายคนได้คำตอบแล้วยกมือแสดงแนวคิดกันแล้วเด็กๆปลายทางนะคะได้คำตอบหรือยังแนวคิดในการแสดงคำตอบหรือว่าเปรียบเทียบเราสามารถทำได้อย่างไรคะใครนำเสนอแนวคิดดีเดี๋ยวจะให้นำเสนอแนวคิดก่อนเดี๋ยวจะให้กล้านะคะนำเสนอแนวคิดก่อนนะซึ่งแนวคิดของกล้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกล้าเอาแนวคิดก่อนนะลูกเมื่อเราเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยไม่เหมือนกันแบบนี้เราจะต้องทำอย่างไรดีคะ
1: 90นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง30นาทีครับ
0: 90นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง30นาทีนี่คือการเปลี่ยนหน่วยระยะเวลาใช่ไหมคะลูกเปลี่ยนจากที่บอกเป็นนาทีให้เป็นชั่วโมงและนาทีนั่นเองถูกต้องเลยนะคะ90นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีดังนั้นสามารถเปรียบเทียบกับคุณแม่ได้หรือยังคะ
2: ได
0: ้เปรียบเทียบระยะเวลากับคุณแม่ได้แล้วสำหรับแนวคิดกล้าใครใช้เวลาในการทำงานมากกว่ากันคะ
1: แม่ครับ
0: คุณแม่ใช้เวลาในการทำงานมากกว่าถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กล้าหน่อยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะซึ่งในการเปรียบเทียบระยะเวลานี้การเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยต่างกันแบบตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกันนะคะโดยที่เรานะคะก็มีแนวคิดเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้กล้าเปลี่ยนหน่วยเวลาของคุณพ่อใช่ไหมคะลูกจาก90นาทีเปลี่ยนให้เป็นชั่วโมงและนาทีจากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะแต่เรานะคะก็สามารถเปลี่ยนหน่วยเวลาจากชั่วโมงและนาทีให้เป็นนาทีได้เหมือนกันเราเปลี่ยนหน่วยเวลาของคุณแม่ก็ได้เมื่อสักครู่กล้าเปลี่ยนหน่วยเวลาของคุณพ่อใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเปลี่ยนหน่วยเวลาของคุณแม่กันมาช่วยกันเปลี่ยนได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันเปลี่ยนหน่วยเวลาของคุณแม่นะคะลูกคุณแม่ทำงานบ้านนะคะเป็นระยะเวลา1ชั่วโมง40นาทีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็นนาทีเราจะคิดได้อย่างไรคะนำมาบวกกันใช่ไหมคะลูก1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาที
2: 60
0: นาที

0: ราก็นำ60มาบวกเพิ่มอีก40เราก็ได้ว่าคุณแม่ทำงานบ้านคิดเป็น100นาทีนั่นเองต่อไปคุณพ่อเราต้องเปลี่ยนอีกไหมคะไม่แล้วเราเปลี่ยนหน่วยของคุณแม่ให้เป็นหน่วยเหมือนของคุณพ่อแล้วตอนนี้เปรียบเทียบได้หรือยังเปรียบเทียบได้แล้วนะคุณแม่ทำงานบ้าน100นาทีคุณพ่อล้างรถ90นาทีใครใช้เวลามากกว่ากันคะนะคะคุณพ่อใช้เวลาล้างรถ90นาทีดังนั้นคุณแม่ใช้เวลาทำงานมากกว่าคุณพ่อข้อสรุปเหมือนกับที่กล้าตอบเมื่อสักครู่ไหมคะเหมือนกันเลยนะคะแนวคิดนี้คือเราเปลี่ยนหน่วยเวลาจากชั่วโมงและนาทีให้เป็นนาทีคือเปลี่ยนหน่วยของคุณแม่ให้เหมือนของคุณพ่อสรุปได้ว่าคุณแม่ใช้เวลาทำงานมากกว่าคุณพ่อต่อไปแนวคิดของกล้าแนวคิดของกล้าคือเปลี่ยนหน่วยเวลาจากนาทีให้เป็นชั่วโมงและนาทีคือเปลี่ยนหน่วยเวลาของคุณพ่อจาก90นาทีให้เป็นชั่วโมงและนาทีซึ่ง90นาทีเรานะคะก็สามารถหาได้ว่าเป็นกี่ชั่วโมงและนาทีก็คือหาว่าจำนวนใดนะที่คูณด้วย60แล้วได้เท่ากับ90จำนวนนั้นคือไม่มีใช่ไหมคะเราก็ต้องนำจำนวนที่นำมาคูณกับ60แล้วใกล้เคียงกับ90แต่ไม่เกินก็คือ1นั่นเองเราก็จะได้ว่าคุณพ่อใช้เวลาล้างรถ90นาทีเนี่ย1ชั่วโมงกับอีก30นาทีก็จะเปรียบเทียบได้นะคะคุณพ่อล้างรถก็ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีเปรียบเทียบกับคุณแม่ดูจำนวนชั่วโมงก่อน1ชั่วโมงเหมือนกันไหมคะ1ชั่วโมงเท่ากันนะคะต่อไปก็นำจำนวนนาทีมาเปรียบเทียบกันคุณพ่อ30นาทีใช่ไหมลูกคุณแม่40นาทีก็ได้ว่า30น้อยกว่า40ดังนั้น1ชั่วโมง30นาทีก็น้อยกว่า1ชั่วโมง40นาทีนั่นเองหรือ1ชั่วโมง40นาทีก็มากกว่า1ชั่วโมง30นาทีก็สรุปได้ว่าคุณแม่ใช้เวลาทำงานมากกว่าคุณพ่อไหนใครถนัดเปลี่ยนระยะเวลาจากชั่วโมงและนาทีให้เป็นนาทีไหนใครถนัดเปลี่ยนระยะเวลาจากนาทีให้เป็นชั่วโมงและนาทีบางคนนะคะถนัดแบบแนวคิดที่1บางคนนะคะชอบแบบแนวคิดที่2เราก็สามารถแสดงแนวคิดทั้งแบบแนวคิดที่1และแนวคิดที่2ได้เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ต่อไปก่อนที่เด็กๆนะคะจะได้ทำกิจกรรมด้วยตนเองใครใช้เวลามากกว่ากันสถานการณ์แรกปอนเล่นฟุตบอลใช้เวลา2ชั่วโมง25นาทีสถานการณ์ที่2คนนี้ชื่อพุทธค่ะพุทธเล่นบาสเกตบอลใช้เวลา145นาทีใครใช้เวลามากกว่ากันเมื่อสักครู่คุณครูเห็นนาวานะคะยกมือคนแรกเลยเด็กๆคนอื่นล่ะคะตอนนี้หาคำตอบได้ไหมเดี๋ยวจะให้นาวาแสดงแนวคิดนะคะกลุ่มที่1ส่งไมค์ไปให้นาวาเลยนะคะปอนใช้เวลา2ชั่วโมง25นาทีพุทเล่นบาสเกตบอลใช้เวลา145นาทีใครใช้เวลามากกว่ากันลูก
1: เท่ากันครับ
0: เท่ากันรู้ได้ยังไงว่าเท่ากันลูกหนูคิดยังไงคะ
1: 2ชั่วโมงเท่ากับ1ใช่2ชั่วโมง25นาที25นาทีเท่ากับ2 100นาที145นาทีครับ
0: นาวาใช้วิธีการเปลี่ยนหน่วยเวลาของปอนใช่ไหมคะลูกปอนเนี่ยเขาบอกเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีแต่ว่าของพุทธเนี่ยบอกระยะเวลาเป็นนาทีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นาวาก็เลยเปลี่ยนระยะเวลาของปอนให้เป็นนาทีเหมือนกันแล้วพบว่าได้145นาทีเหมือนกันแสดงว่าทั้ง2คนใช้เวลาในการเล่นกีฬาเท่ากันเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะ
2: เห็นด้วยค่ะ
0: ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะซึ่งแนวคิดของนาวานะคะก็คือการเปลี่ยนหน่วยระยะเวลาใช่ไหมคะจากชั่วโมงและนาทีให้เป็นนาทีเหมือนกับระยะเวลาของพุทธนั่นเองในการหาคำตอบนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนเหมือนนาวาได้เลยแบบแนวคิดที่หนึ่งนะคะก็คือเปลี่ยนหน่วยเวลาจากชั่วโมงและนาทีให้เป็นนาทีเราก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นปอนเล่นฟุตบอลคิดเป็น2ชั่วโมงใช่ไหมลูก1ชั่วโมงคือ60นาทีใช่ไหมคะนี่1ชั่วโมง60นาทีอีก1ชั่วโมง60นาทีนำมาบวกกันแล้วบวกกับเศษนาทีก็คือ25นาทีได้เท่ากับ 145แสดงว่านาวาบวกเลขได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะพบว่าทั้ง2คนนะคะใช้เวลาในการเล่นกีฬาเท่ากันนั่นเองตอบว่าปอนใช้เวลาเล่นกีฬาเท่ากับพุทธเลยนะคะแล้วแนวคิดที่2ล่ะคิดว่าแนวคิดที่2ยากกว่าหรือง่ายกว่าแนวคิดที่1แนวคิดที่2เราจะเปลี่ยนหน่วยเวลาที่พุทธนะคะจากนาทีให้เป็นชั่วโมงและนาทีซึ่งแนวคิดที่2นะคะก็บางคนอาจจะชอบวิธีนี้มากกว่าก็สามารถแนวคิดนี้ได้พุทเล่นบาสเกตบอลใช้เวลา145นาทีวิธีคิดก็คือจำนวนใดนะที่คูณด้วย60แล้วได้145มีไหมคะไม่มีใช่ไหมลูกเพราะว่า145ไม่ครบ3ชั่วโมงนั่นเองนะคะเราก็จะได้จำนวนที่นำมาคูณแล้วใกล้เคียง145ก็คือ2นั่นเอง2คูณด้วย60ได้เท่ากับ120เพราะฉะนั้นถ้า2ชั่วโมงจะเป็น120นาทีแต่พุทนะคะเล่นบาสเกตบอลใช้เวลา145นาทีแสดงว่าเกิน2ชั่วโมงมาเกินเท่าไหร่ก็คิดจาก145ลบด้วย120เท่ากับ25นาทีเราก็จะได้ว่าพุทนะคะใช้เวลาในการเล่นบาสเกตบอล2ชั่วโมง25นาทีนั่นเองเราก็นำจำนวนชั่วโมงมาเปรียบเทียบกันตอนนี้หน่วยเหมือนกันแล้วนะบอกเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีเหมือนกันแล้วนำหน่วยชั่วโมงมาเปรียบเทียบกันนะคะเราก็จะได้2ชั่วโมงเท่ากันแล้วเวลานะคะก็เท่ากันเวลาที่เป็นนาทีนะคะก็25นาทีเท่ากันดังนั้นปอนใช้เวลาในการเล่นกีฬาเท่ากับพุทเลยนักเรียนสามารถใช้แนวคิดที่1หรือแนวคิดที่2ในการช่วยในการหาคำตอบได้หรือถ้าใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้นำเสนอให้คุณครูเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องในการแสดงแนวคิดของนักเรียนอีกครั้งต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม 4.5 ซึ่งใบกิจกรรม 4.5 นะคะมีทั้งหมด4ข้อก็จะมีกิจกรรมแล้วก็บอกระยะเวลานะคะแต่ละข้อจะมีกิจกรรม2กิจกรรมนะคะแล้วก็บอกระยะเวลาแล้วให้นักเรียนนะคะเขียนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเด็กๆพร้อมไหมนักเรียนต้นทางนะคะนำใบกิจกรรม 4.5 ขึ้นมาเลยเขียนชื่อให้เรียบร้อยจากนั้นก็ลงมือทำได้เลยคุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรม 4.5 ให้กับเด็กๆปลายทางได้เลยนะคะขอให้นักเรียนทำใบกิจกรรม 4.5 ด้วยความตั้งใจถ้ามีข้อสงสัยสอบถามที่คุณครูได้เลยค่ะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆหลายคนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนใครเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงหันหน้ามาทางนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะออกมานําเสนอเป็นข้อในข้อที่1พิมพ์ใช้เวลานอน8ชั่วโมง30นาทีกับเพชรใช้เวลานอน8ชั่วโมงพิมพ์นะคะใช้เวลาในการนอนมากกว่าหรือน้อยกว่าเพชรใครออกมานำเสนอได้อันนี้ข้อ1นะอยู่สูงเดี๋ยวคุณครูจะให้ปิ่นนะคะออกมานำเสนอนะปิ่นออกมาเขียนคำตอบเลยพิมพ์ใช้เวลานอนมากกว่าหรือน้อยกว่าเพชรเดี๋ยวพิมพ์เดี๋ยวปิ่นนะคะเขียนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับก่อนเลยเดี๋ยวคุณครูถือไม้ให้ค่ะปิ่นเขียนว่ามากกว่าคนอื่นเห็นด้วยกับปิ่นไหมคะ
1: เห็นด้วย
0: ปิ่นคะทำไมถึงตอบว่ามากกว่าคะเพราะว่าอะไร
2: เพราะว่าชั่วโมงมันเท่ากันแต่ว่ามันเกินมา30นาทีค่ะ
0: อ๋อจำนวนชั่วโมงคือ8ชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าของพิมพ์เพิ่มมาอีก30นาทีแต่ของเพชรมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นจึงตอบว่าพิมพ์ใช้เวลานอนมากกว่าถูกต้องค่ะเด็กๆใครตอบมากกว่าเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยปิ่นกลับไปตรวจของตนเองได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2กล้าเที่ยวสวนสนุกใช้เวลา3ชั่วโมงเก่งเที่ยวสวนสนุกใช้เวลา180นาทีใครจะออกมานำเสนอข้อนี้คะเดี๋ยวให้เซอร์กิตออกมานำเสนอนะคะเพราะว่าเซอร์กิตยกตั้งแต่ข้อเมื่อสักครู่แล้วเดี๋ยวเซอร์กิตออกมานำเสนอเลยก่อนอื่นเดี๋ยวมาเขียนตอบก่อนเลยค่ะกล้าเที่ยวสวนสนุกใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่าเก่งเขียนคำตอบได้เลยนะคะเซอร์กิตตอบว่าเท่ากับถูกต้องหรือไม่ทำไมเซอร์กิตถึงตอบว่าเท่ากับคะลูกเพราะว่าอะไร
3: ชั่วโมงเท่ากับ180นาทีครับ
0: เซอร์กิตใช้เวลาเปลี่ยนหน่วยเวลานะคะในข้อนี้นะอันนี้บอกเวลาเป็นชั่วโมงของเก่งบอกเวลาเป็นนาทีเซอร์กิตเลยใช้วิธีการเปลี่ยนหน่วยเวลาจากชั่วโมงให้เป็นนาที3ชั่วโมงเท่ากับ180นาทีเท่ากันเลยถูกต้องค่ะทุกคนปรบมือให้เซอร์กิตหน่อยค่ะใครตอบว่าเท่ากับเขียนเครื่องหมายถูกในใบกิจกรรมของตนเองได้เลยถูกต้องต่อไปข้อที่3ฝนใช้เวลาทำงานบ้าน105นาทีฟ้าใช้เวลาในการทำงานบ้าน1ชั่วโมง55นาทีข้อนี้เวลาของฝนระยะเวลาของฝนบอกเวลาเป็นอะไรคะนาทีส่วนฟ้าบอกเวลาเป็นอะไรคะบอกเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีดังนั้นหน่วยเวลาแตกต่างกันเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อนนะคะใครที่ออกมานําเสนอเดี๋ยวคุณครูจะให้เปลี่ยนหน่วยระยะเวลาด้วยนะใครออกมานําเสนอดีข้อนี้เดี๋ยวให้กลุ่มที่1กลุ่มที่1ค่ะไอติมออกมานําเสนอเลยข้อนี้ให้ไอติมเขียนก่อนว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าฝนใช้เวลาในการทำงานบ้านมากกว่าหรือน้อยกว่าฟ้าน้อยกว่าน้อยกว่าเพราะอะไรคะลูก
3: เพราะว่าหนูเอา1ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีหนูเอา60นาทีมาบวกกับ55นาทีค่ะ
0: 60นาทีบวก55นาทีเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: เท ากับ115นาทีค่ะ
0: 115นาทีตอนนี้เปรียบเทียบได้หรือยังเปรียบเทียบได้แล้วนะ105นาทีน้อยกว่า115นาทีถูกต้องค่ะทุกคนปรบมือให้ไอติมหน่อยนะคะซึ่งในข้อนี้นะคะหน่วยระยะเวลาต่างกันนะคะเปลี่ยน

0: กว่า115นาทีนั่นเองข้อนี้เขียนคำว่าน้อยกว่านะคะไหนใครเขียนคำว่าน้อยกว่าบ้างเขียนเครื่องหมายถูกตรวจสอบของตนเองได้เลยต่อไปข้อที่4ข้อที่4เล็กทำงานจิตอาสาใช้เวลา3ชั่วโมง55นาทีใหญ่ทำงานจิตอาสาใช้เวลา4ชั่วโมง55นาทีข้อนี้ยากไหมคะลูกไม่ยากนะใครจะออกมานำเสนอเมื่อสักครู่คุณครูเห็นยกมือหลายคนและเชฟเดี๋ยวออกมาเขียนคำตอบก่อนค่ะไมค์อยู่นี่แล้วนะคะไม่ต้องนำไมค์มาลูกเล็กทำงานจิตอาสาใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่าเชฟตอบว่าน้อยกว่าถูกต้องไหมลูกไหนลองดูซิว่าเชฟมีวิธีการเป็นอย่างไรเชฟดูตรงไหนก่อนคะ
1: เล็กทำงานครับ
0: เล็กทำงานยังไงต่อคะลูก
1: ดูจากชั่วโมงและนาทีครับ
0: ดูจากชั่วโมงและนาทีดูจากชั่วโมงหรือนาทีก่อน
1: ชั่วโมงครับ
0: เปรียบเทียบในหน่วยชั่วโมงก่อนนะคะเล็กทำงานกี่ชั่วโมงคะ
1: 3ชั่วโมง55นาทีครับ
0: 3ชั่วโมง55นาทีเป็น3ชั่วโมงนะลูก
1: ครับ
0: ต่อไปใหญ่ทำงานกี่ชั่วโมง
1: 4ชั่วโมงครับ
0: 4ชั่วโมงกับอีก
1: 5นาที
0: เป็น4ชั่วโมงใช่ไหมคะ3ชั่วโมงน้อยกว่า4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือน้อยกว่าถูกต้องทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะเดี๋ยวเชฟนำไมค์กลับไปด้วยเลยนะตอนนี้ใครนะคะตอบว่าน้อยกว่าเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยไหนใครถูก4ข้อเลยคะใครถูก3ข้อใครถูก2ข้อใครถูก1ข้อใครไม่ถูกสักข้อเลยตอนนี้นะคะคุณครูเห็นนักเรียนต้นทางนะคะถูกทั้ง4ข้อเยอะมากๆเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนทำถูกกี่ข้อเขียนคะแนนไว้ที่ใบกิจกรรมของตนเองได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเด็กๆเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะการเปรียบเทียบระยะเวลาใช่ไหมคะลูกมีทั้งที่มีหน่วยเหมือนกันและหน่วยต่างกันใช่ไหมคะซึ่งการเปรียบเทียบระยะเวลานะคะถ้ามีหน่วยเดียวกันถ้าหน่วยเหมือนกันก็นำหน่วยเดียวกันมาเปรียบเทียบได้เลยถ้าเป็นหน่วยนาทีเราก็นำหน่วยนาทีมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะแต่ถ้าหน่วยต่างกันทำยังไงเด็กๆคะถ้าหน่วยต่างกันเราต้องทำยังไงคะเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะถ้าระยะเวลามีหน่วยต่างกันจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกันต่อไปค่ะเด็กๆแบบฝึกหัด 4.8 เด็กๆทุกคนเก็บใบกิจกรรมไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของโต๊ะเรียนนะคะหรือว่ารวบรวมเก็บไว้ภายในกลุ่มของตัวเองก็ได้ลูกแต่ละกลุ่มรวบรวมใบกิจกรรมไว้ที่กลางกลุ่มเลยค่ะแล้วนำแบบฝึกหัดขึ้นมาแบบฝึกหัด 4.8 นะคะกลุ่มที่3รวบรวมกันอย่างรวดเร็วเลยกลุ่มที่2เสร็จหรือยังนักเรียนปลายทางด้วยนะคะรวบรวมใบกิจกรรมไว้ที่กลางกลุ่มเลยเดี๋ยวคุณครูไปเก็บและตรวจสอบอีกครั้งแล้วก็นำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยลูกแบบฝึกหัด 4.8 นะคะให้นักเรียนเขียนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมถ้าหากว่าเด็กๆคนไหนเตรียมอุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยแล้วลงมือทำได้เลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางลงมือทำได้เลยนะคะ

อนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วไหนใครทำเสร็จแล้วคะยกมือขึ้นไหนใครยังทำไม่เสร็จใครนะคะที่ยังทำไม่เสร็จให้นำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านส่วนใครที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะคะจากที่คุณครูเดินตรวจดูนักเรียนข้อที่2นี้นักเรียนดูนะคะ180ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงนะนักเรียนดูดีๆนะคะหน่วยเหมือนกันเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะบางคนคิดว่าเป็น180นาทีเปลี่ยนหน่วยให้คุณครูเรียบร้อยแล้วเขียนเครื่องหมายเท่ากับเขียนคำว่าเท่ากับถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะเวลาเปรียบเทียบดูหน่วยให้ดีนะคะถ้าหน่วยเหมือนกันเด็กๆ เปรียบเทียบกันได้เลยถ้าหน่วยต่างกันเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกันนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้เรื่องการอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบกิจกรรม 4.6 และฝึกหัด 4.9 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเรา

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีก
5: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่าเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำ

0: เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
1: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนสินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่

0: ที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: จพลังโพซิทีฟมายด์กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบ

นะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอท
0: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: วิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเ

0: รถไฟเหมือนรถไฟค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอแล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหรอ

0: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
1: นี่ครับรถไฟ
0: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
1: ฮ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: ปุ๊บอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยสนุกอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ๊บปุ๊บ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ไทยสหรัฐอเมริกาทั้ง2ฝ่ายได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะการต่อต้านการหลอกทางออนไลน์รวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายมาโกแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชุมในวงต่างๆได้หารือถึงการหลอกลวงออนไลน์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังระบุเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยที่น่ากลัวเพราะประชาชนในสหรัฐโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตก็ถูกหลอกลวงทำให้เสียเงินไปจนหมดทั้งสหรัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ส่วนตัวเชื่อว่าทางสหรัฐจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยต้องร่วมมือกับฝ่ายไทยเพราะเห็นว่าไทยนั้นเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้ขณะเดียวกันยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งนายสิงหศักดิ์ก็ได้เล่าว่าเรื่องราวต่างๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือว่าดำและไทยไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นเกม
2: เขาเองถามคำถามเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดคือมันอาจจะเห็นภาพตอนที่ลงนามที่โกลอมเปอร์พิสเดียวอะไรและเกิดอะไรขึ้นแต่เขาอาจจะไม่เห็นว่าไอ้ความเป็นมายังไงเรื่องราวเนี่ยมันต้องมีอดีตนะมันมีความเป็นมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆแล้วมันก็ต้องมีที่มาที่ไปเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดขึ้นยังไงเรื่องนี้มันไม่ใช่ขาวกับดำอย่างที่เขาอาจจะเข้าใจกันนะครับไอ้การขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีประเทศไทยดื้อดึงจะไม่มีการพูดคุยไม่ใช่พูดคุยมันก็ต้องมาด้วยความจริงใจใช่ไหมมันไม่ใช่กลายเป็นการเดินมันการเล่นเกมอะไรบางอย่างหรอ

่ายกัมพูชาอย่างว่าเขาต้องการสร้างให้ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลาครับก็ผมบอกกับรู้ว่าตรงนี้คือมุมมองของผมนะแต่ผมเชื่อว่ามุมมองของเราเนี่ยมันยึด

0: อดีตโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุนะคะว่าทางที่ประชุมสภากลาโหมการมีการพูดถึงมาตรการในการยกระดับความพร้อมรบนะคะจัดทำมาตรฐานกระสุนและก็ยุทธภัณฑ์สำรองสงครามร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับความพร้อมรบจัดทำเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานต่างๆด้วยนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพปรับปรุงฐานข้อมูลกำหนดระดับการสะสมสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่5ได้แก่กระสุนและยุทธภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติการทางทหารและสำรองสงครามให้ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านยุทธการสถานการณ์ภัยคุกคามขีดความสามารถด้านงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกำลังบำรุงและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกๆสถานการณ์
1: และจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายทหารพรานที่เสียชีวิตที่สนามที่ว่าการอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฮลิคอปเตอร์กองทัพภาคที่4ลำเลียงร่างของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดหนึ่งในทหารผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569กลับภูมิลำเนาย้อนกลับไปครับเมื่อปี2558จ่าสิบเอกธีรยุทธ์ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จนต้องสูญเสียไตไปข้างหนึ่งขณะที่ร่างกายกำลังอ่อนแอผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยก็คือคุณสิริวรรณโสมเกิดน้องสาวแท้ๆต่อมาที่วัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดพร้อมทั้งพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพณศาลาบำเพ็ญกุศลอีกทั้งอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นพลตำรวจเอกสำรันนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเชื่อว่า3เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมโรงพักเก่าที่อำเภอเมืองและก็เหตุคนร้ายยิงและขว้างไป๊บอมใส่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ด่านตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะนั้นเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายกลุ่มเดียวกันขณะนี้ทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายจับภายใน1-2วันนี
2: ้มันถูกต้องแล้วหรือว่าเป็นขาดแถวครับในประเด็นที่ผมต้องทำต่อก็คือเรื่องของหมายจับนะครับหมายจับในกรุงเทพฯเรื่องบางนะครับของวันนี้ผมหมายจับเรียบร้อยนะครับแล้วก็การติดตามตัวคนร้ายนะครับแล้วก็เป็นการไปดูการเข้าไปซึ่งก็ต้องเน้นย้ำไปตอนนี้ว่าเราต้องมีมาตรการและช่วยดูแลการในจังหวัดต่างๆเพราะเป็นกับหลายคนนะครับก็อันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของตำรวจ
3: ส่วนที่หมายจับเนี่ยมันเป็นจุดของตันหยงหรือว่าละแงะที่มีความชัดเจนถึงขั้นออกหมายจับได
2: ้ผมว่านะครับทุกคดีนะครับทุกคดีนะครับแต่ช้าเร็วส่วนใหญ่จะรู้ตัวโดยเฉพาะเคสล่าสุดที
3: ่ยิงคือละแงะ
2: น่าจะต้อง
3: รู้ตัวนี่คือถึงขั้นออกหมายจับ
2: จะเร่งรัดให้เจ้าที่
0: ทางด้านของนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะก็พูดถึงทิศทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกว่าภาครัฐค่ะยังต้องมีการทำตามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไปนะคะเนื่องจากหน่วยงานความมั่นคงประเมินว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมากกว่าครึ่งพร้อมให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเจรจาส่วนกลุ่มที่ยังก่อเหตุรุนแรงภาครัฐจำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดซึ่งก็ต้องแยกแยะทั้งสองกลุ่มออกจากกัน การอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังย้ำเตือนนะคะว่าหากภาครัฐยุติการพูดคุยแล้วหันมาใช้ความรุนแรงตอบโต้เพียงอย่างเดียวก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุน

0: แรงซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายมากขึ้นในส่วนของการประเมินด้านการข่าวและการป้องกันเหตุร้ายนั้นทางฝ่ายความมั่นคงได้บูรณาการข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง
1: ในการทำงานเนี่ยเราคงเรื่องนโยบายการพูดคุยในหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายและเป็นเรื่องในเชิงที่ทางประชาสังคมต่างๆในการละการยอมรับเราคงต้องคุยต่อไปเพราะเราเชื่อว่ามีกลุ่มเห็นต่างหลายกลุ่มที่พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราส่วนคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ต้องมาคับเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็ต้องแยกกันนะถ้าเกิดบอกว่าเรามีการใช้ความรุนแรงแล้วเราจะไม่คุยแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ถูกต้องเพราะยังไงเราเชื่อว่าจะมีกลุ่มที่พร้อมจะร่วมมือกับคือสังคมเนี่ยจำนวนพอสมควรเลยละครับกลุ่มคนช่างแรงก็เป็นกลุ่มหนึ่งท่านเองงั้นก็อยากจะสร้างความเข้าใจในส่วนนี้ครับว่าต้องมาคับที่กฎหมายอย่างแน่นอนและเด็ดขาดถึงที่ท่านนายกกล่าวถึงนะฮะแต่การพูดคุยต่างๆก็น่าจะต้องดำรงอยู่ต่อไปนะครับ
0: ขณะเดียวกันนะคะยังเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของประเทศมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความคำสะดวกในกระบวนการพูดคุย เชื่อมั่นว่า ทางการมาเลเซียมีศักยภาพในการเข้าถึงและประสานงานกับกลุ่มผู้เห็นต่างเพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงได
2: ้ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เสียชีวิตฟรีส่วนความเข้าใจผิดเรื่องของการสื่อสารที่บางฝ่ายมองว่าเห็นต่างกับเสนาธิการทหารบกนั้นพลโทอดุลก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างกันแต่เป็นเพราะการสื่อสารคลาดเคลื่อนและไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เสียใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมบอกตรงๆไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเนี่ยเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การพอพลเรือนลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่ตายฟรีนะครับผมได้บอกกับเสทบไปเมื่อวานก่อนเช่นจะให้สัมภาษณ์ผมเลยบอกแม่ทัพภาค4ไปให้ไปจับตัวมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีถ้าเหตุการณ์หนึ่งไม่ต้องห่วงแต่ฐานะบทบาทของผมเนี่ยถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้มันก็เป็นการยกระดับทำให้เหมือนเอาน้ำมันไปเติมนะครับแต่ในเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจผมก็ต้องพูดนะครับไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกด่าว่าไม่รักลูกน้องผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตสีเขียวจับหนังหัวตลอดเวลาไม่ต้องห่วงแล้วลูกน้องก็ไม่ตายฟรีนะครับผมบอกตรงๆว่าผมเสียใจเฉยๆกับคำพูดที่สื่อสารออกไปได้ไม่เต็มทั้งหมดนะครับทำให้สังคมโซเชียลเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะครับท่านลองดูท่านแม่ทัพภาคที่4ผมคุยกับเขาก่อนหน้านี้แล้วหลังที่เกิดเหตุไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านแม่ทัพแล้วก็ก่อนเสทบออกไปผมก็ได้คุยกับท่านไม่มีความขัดแย้งใดๆท่านไปถามเสทบดูได้นะครับไม่ต้องถามผมท่านไปถามเสทบนะครับเจ็บปวดที่สุดก็คือถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องพูดเอาหล่อไม่มีผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับแต่ด้วยสถานะกับบทบาทของผมนะครับผมไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น
0: ส่วนความคืบหน้าในการปราบปรามนะคะเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะเปิดโปงขบวนการพ่อไถ่ทิพย์นะคะโดยนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านห้วยขวางนะคะโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงสำนักงานเขตจับผู้ต้องหาได้4คนค่ะจากการตรวจสอบก็พบขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับเด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนที่มีการสวมสิทธิ์ได้สัญชาติไทยก็เป็นการเปิดปฏิบัติการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจและผู้แทนจากงานค่ะเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์ที่ลักลอบสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนพร้อมจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ4คนประกอบไปด้วยคนไทย2คนชื่อว่านายหมงแล้วก็นายวอซึ่งเป็นพ่อทิพย์นะคะรวมถึงชาวจีน2คนก็คือนางสาวซีแล้วก็นายหูมานาบิดาแท้จริงชาวจีนค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นภายในหมู่บ้านย่านรัชดาเหม่งจ๋ายไปตรวจค้นอีก1จุดคือโรงพยาบาลเอกชน1แห่งแล้วก็สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องอีก1แห่งค่ะเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน

0: เพิ่มเติมต่อไป
1: หลังการเข้าตรวจค้นครับพลตำรวจเอกสำราญก็แถลงข่าวโดยเปิดเผยว่ามีประชาชนร้องเรียนและส่งหลักฐานให้ตำรวจตรวจสอบขบวนการลักลอบช่วยให้ลูกของชาวต่างชาติได้สัญชาติไทยด้วยการว่าจ้างชายไทยที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรทำให้เด็กได้รับสูติบัตรทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและสิทธิ์ในฐานะคนไทยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นเท็จปฏิบัติการครั้งนี้ได้ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3คนและพบพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2คนอีก1คนอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบก่อนที่ชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครองจะเข้าแจ้งความกับสน.ห้วยขวางเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: โดยตำรวจนะคะได้ลงพื้นที่รวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งสอบปากคำพยานตรวจเวชทะเบียนตรวจเอกสารการแจ้งเกิดแล้วก็ตรวจพิสูจน์ DNA ของพ่อแม่และเด็กจนพบว่าหญิงชาวจีนและมีชาวจีนต้องการให้ลูกทั้งสองคนนั้นได้สัญชาติไทยค่ะจึงมีการติดต่อกระบวนการนายหน้าให้หาชายไทยมารับรองบุตรแทนพ่อที่แท้จริงชาวไทยที่ถูกว่าจ้างมี2คนอย่างที่บอกไปนี่ก็คือนายหมงแล้วก็นายวอนนะคะทั้งคู่เนี่ยไม่เคยรู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนมาก่อนแต่ยอมให้เอกสารส่วนตัวและแสดงตัวเป็นพ่อเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้างตำรวจเชื่อว่าขบวนการนี้ทำกันเป็นเครือข่ายมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบและขั้นตอนการรับรองบุตรเพื่อเด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมาย
2: ตัวเด็ก2คนนี้ก็มีพาสปอร์ต2สัญชาตินะครับ2สัญชาติก็ตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับเราก็อาจจะประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสัญชาตินะครับแล้วโรงพยาบาลที่ดำเนินการก็คุยกับทางผู้แทนทางการแพทย์แล้วนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งในกรุงเทพเนี่ย161โรงพยาบาลนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งหมดนะครับที่ต้องสงสัยนะครับท่านก็เดี๋ยวจะรวบรวมพยานฐานให้เรานะครับที่ต้องสงสัยเราก็อาจจะประสานในส่วนของกรมการปกครองนะครับดำเนินการวันนี้การดำเนินการในวันนี้นะครับก็ผลไปตามที่คาดหมายนะครับแล้วก็สามารถจับกุมได้หมดทุกคนที่เราออกหมายจับนะครับ
0: ท่านี้ผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายพ่อไทยทิพย์แต่วันที่9กรกฎาคมถึง24กรกฎาคมนะคะพบเด็กต้องสงสัย22คนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดคือพ่อไทยทิพย์จำนวน16คนแม่ชาวจีน13คนพ่อคนจีน6คนเจ้าหน้าที่รัฐ1คนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1คนคือรวมทั้งสิ้นแล้วตอนนี้คือ37คนค่ะ
1: ไปดูประเด็นในพื้นที่ภาคใต้อีกหนึ่งประเด็นนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภาคใต้เข้าตรวจธุรกิจโรงแรมและสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตโดยย้ำว่าจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังมีการโทรศัพท์มาขอให้ยุติการตรวจสอบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตว่าหากเจ้าหน้าที่พบมีการกระทำความผิดซึ่งหน้าจะไม่มีการละเว้นโดยกรณีเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและมีโทรศัพท์มาขอพูดคุยกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ขอให้ไม่ดำเนินคดีแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยืนยันว่าหากไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมย้ำว่าถ้าผิดก็คือผิดถ้าถูกก็คือถูกพร้อมกันนี้ยังระบุอีกว่าจังหวัดภูเก็ตกำลังเร่งพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมที่ค้างสะสมโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตได้โดยเร็วแต่ว่าผู้ที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตไม่สามารถอ้างความล่าช้าของระบบได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เตรียมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือว่าไม่มีใบอนุญาตหลังพบความพยายามลักลอบนำกัญชากว่า31กิโลกรัมออกนอกประเทศผ่านสนามบินภูเก็ต
3: ในการตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องลงไปดูลึกหน่อยตั้งแต่การซื้อที่ดินในการขออนุญาตในการก่อสร้างและก็ระยะของการประกอบธุรกิจนะครับแต่ในเมื่อเขาไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเราคงจะไปบ่งชี้ไม่ได้ว่าที่นี่เปิดให้บริการมาแล้วกี่ปีนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตล้างประเทศไทยให้สะอาดจากต่างชาติจากทุนเทาซะก่อนจากนอร์เวย์ซะก่อนนะครับส่วนปฏิบัติการอื่นๆว่าจะมีส่วนใดหรือบุคคลใดไปเกี่ยวข้องไหมเนี่ยขออนุญาตเป็นการสืบสวนเพิ่มเติมภายในก่อนก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะนะครับมีคนไทยโทรมามีคนโทรมาอ้างว่าเป็นบุคคล1 2 3 4 5แต่ก็นโยบายชัดเจนครับเพราะผมปิดชื่อดูพฤติกรรมอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวว่าท่านเป็นใครแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตดำเนินให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมาย
0: รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเข้มข้นนะคะทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและการกวาดล้างยาเสพติดเพื่อความมั่นคงและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการบูรณาการทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: เดินหน้าประกาศสงครามกับอาชญากรรมทุกรูปแบบล่าสุดลงพื้นที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกำจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่แสวงหาผลประโยชน์โดยผลักดันบางเทาแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบการจัดระเบียบชายหาดอย่างเป็นระบบเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกควบคู่ไปกับการกวาดล้างกลุ่มมาเฟียท้องถิ่นอย่างถอนรากถอนโคน
5: เราก็จะใช้กฎหมายทุกอย่างใครทำอยู่ก็รีบๆถอนออกไปซะเพราะว่าเราจะไม่รอนะครับเราจะใช้กฎหมายนะครับที่มีอยู่มันจะมีมาตราอยู่ที่เราสามารถที่จะทำการประกาศแจ้งล่วงหน้าให้เขามาดำเนินการอ้างสิทธิ์ถ้าอ้างไม่ได้หรือถ้าอ้างแล้วไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของหน่วยงานราชการที่จะรื้อถอนทำลายนะครับแล้วก็เข้าไปยึดกลับคืนมาแค่นั้นเอง
4: ในส่วนของปัญหายาเสพติดรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโอเปอเรชั่น90วันแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทั้งการจับกลุ่มผู้ค้าขยายผลถึงผู้บงการและตัดวงจรทางการเงินอย่างเด็ดขาด
2: ที่ผ่านมาผมก็ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่นะครับต้องชื่นชมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งปปส.ทั้งทหารนะครับทั้งฝ่ายปกครองฝ่าย DSI นะครับยุติธรรมที่ให้ความร่วมมือเรามีการแถลงข่าวในเรื่องของการนะครับป้องกันปราบปรามเมื่อมียาเสพติดมันก็นำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนะครับนำไปสู่สังคมที่เสื่อมโทรมแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาเพราะสิ่งเหล่านี้เราแทบจะไม่มีทางเลือกเลยครับที่จะคอมโพไมซ์กับกระบวนการค้ายาเสพติดชนิดนี
4: ้มาตรการนี้ยังครอบคลุมการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดเพื่อทำลายศักยภาพขององค์กรอาชญากรรมไม่ให้กลับมาก่อเหตุได้อีกโดยรัฐบาลยืนยันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างยาเสพติดคือภารกิจที่รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสังคมไทยที่สงบเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

0: แต่แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาพสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใดอันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ

0: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
1: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
0: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านหนูไม่อ่านให้ฟังหนึ่งโซดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับในเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับหัวข้อของเรานะครับก็คือเรื่องของการรวบรวมนะครับรวมถึงการประมวลผลข้อมูลด้วยนะครับเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยชั่วโมงที่2แล้วนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมมากมายเลยนะครับที่จะให้เด็กๆนั้นได้มาทำการรวบรวมรวมถึงเรื่องของการประมวลผลข้อมูลด้วยมีคำถามครับถามว่าในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนทำกิจกรรมอะไรไปบ้างจำได้ไหมครับจำได้แล้วจับไมค์ตอบเลยครับ
2: สำรวจข้อมูลครับ
1: ครับผมสำรวจข้อมูลเก่งมากปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากมีเพิ่มเติมไหมครับถ้ามีเพิ่มเติมสามารถที่จะจับไมค์ตอบได้เลยครับมีใครมีเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เพื่อนเราบอกว่าสำรวจข้อมูลไหมครับมีไหมเอ่ยเอาละไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูก็คือเรื่องของการสำรวจตามหาอาหารกลางวันที่ชอบใช่ไหมครับถูกต้องเลยเรามีกิจกรรมเรื่องของอาหารกลางวันใช่ไหมเราได้ทำการสำรวจว่าห้องเรียนของเรานะครับนักเรียนในห้องเนี่ยชอบรับประทานอะไรใช่ไหมครับไปต่อเลยครับอาหารวันที่เด็กๆได้ทำการสำรวจไปนะครับมีกี่ประเภทถามก่อนมีกี่ประเภทใครอยากตอบตรงนี้มั่งจำได้ไหมครับกี่ประเภท
2: เอค่ะ4ประเภทค่ะ
1: 4ประเภทเก่งมากปมือยอดเยี่ยมมากนะครับ4ประเภทนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับอาหารประเภทใดแล้วอาหารประเภทใดที่มีนักเรียนเราชื่นชอบมากที่สุดจำได้ไหมครับจำได้ไหมใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างอาจจะจำไม่ได้นะเพราะว่าผ่านไปแล้วนะครับนี่ครับแนวคำตอบของครูแน่นอนครับมี4ประเภทเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่ามีประเภทอะไรบ้าง1ทอดเผาหรือย่าง2ประเภทแกง3จำได้ไหมประเภทอะไรครับประเภทยำยำนะครับ4ผัดเก่งมากนะครับและอาหารประเภทใดที่มีผู้ที่ชื่นชอบมากที่สุดก็เป็นทอดเผาหรือย่างคือข้าวมันไก่จำได้ใช่ไหมและประเภทแกงคืออะไรครับก๋วยเตี๋ยวนั่นเองที่คะแนนเป็นไงคะแนนเท่ากันเลยนะครับเอาล่ะสรุปแล้วก็นักเรียนในห้องนี้นะครับชอบรับประทานข้าวมันไก่กับก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่ชื่นชอบมากที่สุดอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนใช้วิธีการใดในการหาคำตอบครับจับไมค์ตอบได้เลยครับใช้วิธีการใดครับ
2: สอบถามเพื่อนและจดบันทึกครับ
1: สอบถามแล้วก็จดบันทึกใช่ไหมครับเอาปมมือเก่งมากนะครับมีใครให้คำตอบอื่นไหมครับมีไหมเอ่ยมีด้านหลังส่งไมค์นิดหนึ่งนอกเหนือจากสอบถามเพื่อนแล้วก็จดบันทึกแล้วนะครับเอาล่ะ
3: สอบถามเพื่อนว่าชอบอะไรแล้วให้ยกมือครับ
1: แล้วก็ยกมือใช่ไหมครับก็คือเราอาจจะใช้วิธีการโหวตก็ได้ใช่ไหมครับเอาปอบเบอร์เก่งมากนะครับเด็กๆก็บอกออกมาว่าสอบถามเพื่อนนะครับสอบถามเพื่อนนะครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีในเรื่องของวิธีการโหวตเพื่อหาคำตอบก็ได้นะครับบอกชื่อแล้วก็ให้ยกมือว่าชอบไหมหรือไม่ชอบนะครับแนวคำตอบของครูก็คือถูกต้องครับเรื่องของการสำรวจข้อมูลหรือการสอบถามการสัมภาษณ์นั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในส่วนของกิจกรรมของเรานะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนครับอยู่ที่หน่วยที่3ครับเรื่องของการรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอนะครับ1ครับอธิบายวิธีการประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายครับโดยการหาจำนวนที่มากที่สุดได้นะครับ2รวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจความคิดเห็นได้3ประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายโดยการหาจำนวนที่มากที่สุดได้นะครับนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นั่นเองสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเด็กๆจะต้องทำการรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นและนำมาประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายโดยการเปรียบเทียบเพื่อหาจำนวนที่มากที่สุดได้นะครับเอาละคุณครูมีกิจกรรมครับกิจกรรมของครูมีชื่อว่า
0: สำรวจวิชาที่ชื่นชอบ
1: ถูกต้องสำรวจวิชาที่ชื่นชอบเอ๊ะคุณครูหรือเปล่าเนี่ยใช่นะครับเอาละมาดูกันครับสำหรับกิจกรรมของปลายทางครับไปที่คำที่แจงบทบาทของคุณครูกันก่อนนะครับคุณครูให้นักเรียนจับกลุ่มจำนวน5กลุ่มครับซึ่งในห้องออกอากาศเราก็มี5กลุ่มอยู่แล้วถูกไหมครับหลังจากนั้นให้ทำกิจกรรมสำรวจวิชาที่ชื่นชอบและแนะนำการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนครับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนนักเรียนจับกลุ่มจำนวน5กลุ่มครับหรือตามบริบทก็ได้ของแต่ละโรงเรียนนะครับและทำกิจกรรมสำรวจวิชาที่ชื่นชอบนะครับโดยมีคุณครูเนี่ยคอยให้คำแนะนำด้วยมาดูกันครับว่าเราจะทำกิจกรรมนั้นได้อย่างไรครับคำที่แจ้งให้แต่ละกลุ่มสำรวจวิชาที่สมาชิกแต่ละคนชื่นชอบมากที่สุดแล้วบันทึกผลลงในกระดาษที่เดี๋ยวคุณครูจะแจกให้นะครับหลังจากที่คุณครูแจกกระดาษให้เรียบร้อยนะครับเด็กๆก็ให้มีตัวแทน1คนนะครับให้มีตัวแทน1คนในการสอบถามเพื่อนในกลุ่มแล้วก็เป็นผู้เขียนนะครับจากนั้นให้ตัวแทนนักเรียนรวบรวมข้อมูลตรงนี้คุณครูมอบหมายให้หัวหน้าห้องนะครับให้หัวหน้าห้องทำการเดินไปรวบรวมนะครับเดินไปรวบรวมแต่ว่ากลุ่มที่หัวหน้าห้องอยู่เนี่ยจะต้องทำการสำรวจให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำรวจให้เรียบร้อยก่อนให้ได้ผลสรุปผลสำรวจของกลุ่มตัวเองก่อนนะครับจากนั้นถึงจะเดินไปถามกลุ่มที่เหลือแล้วทำการบันทึกผลแล้วเดี๋ยวครูจะสอบถามหัวหน้าห้องว่าวิชาอะไรที่มีผู้ที่ชื่นชอบมากที่สุดในห้องนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆลงมือทำกิจกรรมนะครับไปทำกันเลยคุณครูจะแจกกระดาษให้ในแต่ละกลุ่มนะครับให้มี1คนนะครับมีตัวแทน1คนทำการสอบถามเพื่อนได้เลยเขียนได้เลยลูกเขียนได้เลยเอา1คนเขียนลงไปได้เลยครับเริ่มสอบถามเพื่อนได้เลยครับภายในกลุ่มเริ่มสอบถามเพื่อนได้เลยครับอ่ะใครเป็นผู้เขียนให้สอบถามเด็กสอบถามเป็นรายคนก่อนแล้วเขียนเรียงไปนะครับจากนั้นทำการรวบรวมอีกครั้งหนึ่งชื่อไม่ต้องเขียนก็ได้ลูกถามเลยว่าอ่ะเธอชอบอะไรแล้วก็ทีละคนเลยเขียนได้หมดทุกวิชาเลยครับทุกวิชาเลย1คนนะครับเด็กๆสอบถามทุกคนก่อนนะแล้วเขียนให้ครบทุกคนเลยครับแล้วค่อยรวบรวมกันแล้วค่อยรวบรวมกันเด็กๆไม่ต้องเขียนชื่อก็ได้ลูกเขียนวิชาเลยสอบถามเพื่อนได้เลยถ้าเราเขียนชื่อเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะครับเวลาในชั่วโมงจะไม่พอนะครับให้สอบถามได้เลยปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้ตัวแทนในกลุ่มนั้นสอบถามเพื่อนได้เลยแล้วเขียนวิชาได้เลยครับถามได้เลยลูกว่าเพื่อนชอบวิชาอะไรแล้วก็เขียนลงไป เขียนได้เลยครับเขียนชื่อวิชาลงไปเลยเรียงไปเลยลูกหลังจากได้วิชาที่เพื่อนชอบค

ถามเพื่อนในกลุ่มแล้วก็นับจำนวนเลยก็ได้นะครับบางกลุ่มจะเขียนว่าวิชาภาษาไทย2คนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใส่หรือจะสอบถามเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับเขียนไปเลยลูกเขียนไปเลยลูกอะไรลูกคุณครูจะให้เวลาอีก2นาทีนะครับในการรวบรวมครับได้ทุกวิชาได้ทุกวิชาเลยครับมีกลุ่มไหนที่ยังรวบรวมไม่เรียบร้อยไหมครับมีไหมเอ่ยมีกลุ่มไหนที่ยังรวบรวมไม่เรียบร้อยไหมครับมีไหมครับปลายทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยตอนนี้ให้ตัวแทนหรือหัวหน้าห้องครับไปทำการรวบรวมได้เลยเอากระดาษที่เราบันทึกนั่นแหละครับไปรวบรวมมารวบรวมแต่ละกลุ่มชื่นชอบวิชาอะไรบ้างที่สุดแล้วก็รวบรวมมาใส่เดินไปเลยลูกนักเรียนเดินไปที่กลุ่มได้เลยเอาในกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยบ้างครับมีไหมครับมีไหมครับว่องไวเลยลูกของเราเองได้หรือยังของเราเองเป็นวิชาพละศึกษาอันนี้กลุ่มไหนเนี่ย

0: กลุ่มนี้เรียบร้อยยังกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วมากลุ่มนี้ได้ลูกขยับนิดนึงลูกเราให้ตัวแทนมารวบรวมเอาละครับตอนนี้นะครับตัวแทนของเรานะครับกำลังจะไปทำการรวบรวมนะครับเดี๋ยวจะให้เวลาหัวหน้าห้องนะครับหรือตัวแทนของห้องเนี่ยไปทำการรวบรวมให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตัวแทนของเรารวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับหลังจากที่ตัวแทนนักเรียนนะครับหรือหัวหน้าห้องนะครับไปทำการสำรวจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับครูจะให้ตัวแทนนักเรียนนะครับออกมานำเสนอนะครับว่าในห้องของเรานะครับมีการชื่นชอบวิชาอะไรมากที่สุดนะครับเชิญตัวแทนเลยครับเอาละครับผ่านไปทางด้านหน้าเลยนะครับเราได้ไปทำการรวบรวมมาแล้วนะครับสรุปแล้วกลุ่ม1ชอบวิชาอะไรมากที่สุดครับ
1: อังกฤษค่ะ
0: ภาษาอังกฤษกลุ่ม2ครับ
1: พละศึกษากับสังคมค่ะ
0: พละศึกษากับสังคมกลุ่ม3ครับ
1: พละศึกษาค่ะ
0: พละศึกษากลุ่ม4ครับ
1: วิทยาศาสตร์ค่ะ
0: วิทยาศาสตร์กลุ่ม5ครับ
1: นาฏศิลป์ค
0: ่
1: ะ
0: นาฏศิลป์นะครับสรุปแล้วนะครับวิชาที่ในห้องของเราชื่นชอบมากที่สุดคือวิชา
1: พละศึกษาค
0: ่
1: ะ
0: เอาล่ะครับเป็นวิชาพละศึกษาปอบเบอร์เก่งมากนะครับเราก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าในห้องของเรานะครับวิชาที่ชื่นชอบมากที่สุดก็คือวิชาพละศึกษานั่นเองนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับมีคำถามครับมีคำถามก่อนที่จะ

0: ไปทำกิจกรรมในใบงานนะครับวิชาใดที่นักเรียนในห้องชื่นชอบมากที่สุดเมื่อสักครู่นี้ตอบออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นวิชาอะไรครับ
1: ภาระศ
0: ึกษานะครับแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าวิชาที่ตอบมาเป็นวิชาที่นักเรียนในห้องชอบมากที่สุดมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรครับเอาใกล้ไมค์ที่สุดเลยด้านนี้แล้วกันนะครับนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าวิชาที่ตอบมาเป็นวิชาที่นักเรียนในห้องชอบมากที่สุดและมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรครับ
2: ให้เพื่อนยกมือค
0: ่
2: ะ
0: ให้เพื่อนยกมือใช่ไหมครับให้เพื่อนยกมือกันในห้องเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเอ่ย
2: ใช
0: ่อ่ะปรบมือก่อนเอาละครับแนวคำตอบกันนะครับแนวคำตอบของครูก็คือยกตัวอย่างครูยกตัวอย่างวิชาวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ทราบได้อย่างไรก็คือเรื่องของการสำรวจแล้วก็ทำการเปรียบเทียบหาวิชาที่มีจำนวนคนที่ชื่นชอบเนี่ยมากที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือแนวคำตอบของคุณครูนะครับก็ไปทำการสำรวจแล้วก็มานำมาบวกมารวบรวมใช่ไหมครับแล้วก็จะได้วิชาที่มีผู้ที่ชื่นชอบมากที่สุดออกมาเป็นคำตอบนั่นเองนะครับมาที่ใบงานกันบ้างครับใบงานของคุณครูเป็นใบงานที่2แล้วครับเรื่องอะไรครับอาหารกลางวันที่ชื่นชอบไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้ครับคำที่แจกบทบาทของคุณครูครับคุณครูแจกใบงานพร้อมทั้งแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและร่วมกันเฉลยคำตอบวันนี้เป็นงานกลุ่มนะครับเป็นงานกลุ่มคำที่แจกกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานตอบคำถามลงไปในใบงานและร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงานด้วยนะครับครับสำหรับคำชี้แจงในกิจกรรมใบงานของเรานะครับให้นักเรียนสำรวจความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มตามแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารกลางวันที่นักเรียนชอบมากที่สุดจากนั้นรวบรวมข้อมูลของทุกกลุ่มลงในตารางต่อไปนี้ครับก่อนอื่นคุณครูจะให้เด็กๆ ดูแบบสอบถามความคิดเห็นก่อนนะครับเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารกลางวันที่นักเรียนชอบมากที่สุดนะครับให้เด็กๆใส่ชื่อกลุ่มลงไปด้วยนะครับและสมาชิกในกลุ่มมีจำนวนกี่คนให้ใส่ไปด้วยคำชี้แจงครับให้นักเรียนเลือกอาหารกลางวันแต่ละประเภทที่นักเรียนชอบมากที่สุดประเภทละ1รายการต่อ1คนแล้วสรุปข้อมูลของกลุ่มโดยใส่จำนวนคนที่ชอบลงในรูปเมฆใช่ไหมครับรูปเมฆเป็นวงกลมรูปเมฆหน้าชื่ออาหารที่ชอบอาหารทั้งหมดนะครับมีกี่ประเภทครับ4ประเภทประเภทแรกคือประเภทอะไรอาหารคาวประเภทที่2ขนมประเภทที่3ผลไม้ประเภทที่4เป็นในส่วนของเครื่องดื่มนะครับอาหารคาวมีข้าวมันไก่ข้าวไก่กระเทียมข้าวผัดกระเพราข้าวผัดไข่ก๋วยเตี๋ยวขนมมีขนมปังเนยสดซาลาเปาคุกกี้วุ้นมะพร้าวอ่อนขนมชั้นผลไม้มีสับปะรดมะละกอแตงโมแก้วมังกรชมพู่เครื่องดื่มมีนมเย็นโกโก้เย็นน้ำส้มน้ำแดงโซดาและน้ำรำใหญ่นะครับตรงนี้ให้เด็กๆทำการสำรวจนะครับยกตัวอย่างเช่นมีสมาชิกในกลุ่ม6คนนะครับให้ตัวแทนกลุ่มทำการสำรวจเลยครับอาจจะเป็นการบอกชื่อออกมาก่อนอ้าวมีข้าวมันไก่ใครชื่นชอบบ้างก็อาจจะยกมือก็ได้นะครับแล้วก็เขียนจำนวนไปนะครับจากนั้นพอสำรวจอาหารคาวเรียบร้อยก็มาสำรวจที่ขนมสำรวจผลไม้และสำรวจเครื่องดื่มตามลำดับนะครับจากนั้นให้เด็กๆทำการเขียนครับสรุปออกมาเลยให้เด็กๆเขียนลงไปในแค่กลุ่มของเราแค่นั้นนะครับใครอยู่กลุ่ม1ก็เขียนลงไปนะครับใครอยู่กลุ่ม2ก็เขียนไปที่กลุ่ม2นะครับตามตัวอย่างเลยนะครับตารางแรกเป็นอาหารคาวนะครับตารางที่2เป็นขนมตารางที่3เป็นผลไม้นะครับตารางที่4เป็นเครื่องดื่มแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณครูจะถามเด็กๆในห้องและทำหน้าที่รวบรวมและประมวลผลให้กับเด็กๆนะครับ แล้วก็จะมาทำการกรอกลงไปครับว่าอาหารยอดนิยมของนักเรียนในห้องนี้อาหารคาวคืออะไรขนมคืออะไรผลไม้คืออะไรและเครื่องดื่มคืออะไรในส่วนนี้นะครับคุณครูจะทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมให้นะครับนี่ครับในข้อที่2ถ้าคุณครูให้นักเรียนจัดหาอาหารสำหรับเลี้ยงเพื่อนในห้องประเภทละ2ชนิดนักเรียนจะจัดอาหารให้เพื่อนอย่างไรเพราะเหตุใดเดี๋ยวคำตอบตรงนี้คุณครูจะสอบถามเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอาหารคาวคืออะไรขนมคืออะไรผลไม้คืออะไรและเครื่องดื่มคืออะไรในข้อ2เนี่ยจะรวบรวมได้จะใส่คำตอบได้ก็ต่อเมื่อเราทำการรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและเหตุผลที่เลือกคืออะไรนะครับนี่ครับก็จะต้องใส่ลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละตอนนี้ครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือปฏิบัติตามใบงานกันครับไปเลยครับเด็กๆทำการสำรวจได้เลยให้เป็นตัวแทนนะครับให้เป็นตัวแทนสำรวจเด็กๆใส่ตัวเลขลงไปครับอย่าลืมเขียนชื่อกลุ่มก่อนเขียนชื่อกลุ่มแล้วก็เขียนสมาชิกลงไปด้วยเขียนชื่อสมาชิกลงไปจากนั้นเด็กๆทำการสอบถามได้เลยนะครับทำการสอบถามได้เลยใส่ลงไปในนี้ได้เลยครับใครจะเป็นผู้สอบถามเอ่ยแล้วก็นักเรียนก็สอบถามเพื่อนได้เลยว่าใครชอบข้าวมันไก่กี่คนก็เขียนจำนวนตัวเลขลงไป

0: นักเรียนใส่ตัวเลขลงไปได้เลยลูกใส่ตัวเลขลงไปได้เลยสมมติว่าสมมติว่าถามว่าข้าวมันไก่ใครชอบบ้างกี่คนก็ถามทุกคนพอได้แล้วเอาได้เด็กได้เด็กอาหารข้าวข้าวมันไก่ใครชอบบ้างอาหารข้าวมีข้าวมันไก่ข้าวไก่กระเทียมข้าวผัดกะเพราข้าวผัดไข่ก๋วยเตี๋ยวเด็กๆก็ถามเลยข้าวมันไก่มีคนชอบไหมมี1คนก็เขียนเลข1ลงไปเลยข้าวไก่กระเทียม2คนอ่ะเขียนเลข2ข้าวผัดกะเพราไม่มีข้าวผัดไข่ไม่มีก๋วยเตี๋ยวมีไหมถามตัวเองหรือยังชอบเขียนไปด้วยไปกี่คนลูก3คนเขียน3คนเขียนเลยเลข3ต้องรอของเพื่อนด้วยลูกเดี๋ยวครูจะเป็นคนรวบรวมให้
1: เล่น
0: ต่อเลยลูกสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิด

ที่เราสำรวจไปแล้วลูกดูด้านหน้าสรุปเขียนลงในตารางเลยกลุ่มเท่าไหร่เนี่ยใช่ชื่อกลุ่มเขียนกลุ่ม3ด้วยเขียนกลุ่ม3ด้วยแล้วก็เขียนสรุปไปได้เลยลูกเขียน6คนแล้วรวมเขียนรวมแล้วข้าวมันไก่1ข้าวผัดไข่1ก๋วยเตี๋ยว4รวมเลยลูกมีกลุ่มไหนที่รวบรวมเสร็จแล้วบ้างเอ่ยมีกลุ่มไหนที่รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ตัวเลขที่เราเขียนข้างหน้าลูกเดี๋ยวเราเขียนข้างหน้าไหนไก่กระเทียม2ก๋วยเตี๋ยว4เอาเขียนเลยไก่กระเทียม2กลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่ม2อ่ะลงไปในกลุ่ม2ก๋วยเตี๋ยว4เอาเขียนลงไป4เดี๋ยวสี่เมื่อกี้อะไรนะไก่กระเทียม2เขียน2ต่อไปอะไรขนมซาลาเปา1เขียนซาลาเปา1อันนี้ครบยังเนี่ย4 5 6ขนมกลุ่มนี้6คนยังไม่ครบเลยลูกผลไม้ก็ยังไม่ครบนะเครื่องดื่มเพื่อนเดินก็ยังไม่ครบลูกในการสำรวจนะครับเด็กๆจะต้องเลือกมา1ประเภทนะครับ1ชนิดอาหารนะครับเด็กจะไม่เลือกไม่ได้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเก่งมากเดี๋ยวครูจะถามนะครูจะถามใน6ประเภทหรือ6อย่างนะครับเลือกมา1อย่างนะครับอย่างน้อย1อย่างนะครับมีใครยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมครับดูซิเรียบร้อยหรือยังหลังยังไม่ต้องเขียนลูกต้องรวบรวมทั้งหมดก่อนต้องรวบรวมทั้งห้องก่อน4คนเรียบร้อยแล้วกลุ่มหนึ่งเรียบร้อย

คมอะไรเนี่ยคมสี่เรียบร้อยนะครับท่านเรียนใส่จำนวนหรือยังท่านเรียนสอบถามเพื่อนหรือยังลูกท่านเรียนสอบถามเพื่อน

ุกกี้2ลูกมะพร้าว2

0: จมังกรหนึ่งแล้วก็ชมพู่สามเป็นโกโก้โกโก้สามแบงค์โซดาสามเรียบร้อยบ้างไหมครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเท่าที่คุณครูเดินดูนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะทําการสรุปอีกครั้งนะครับลงยังเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปทำการสรุปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับคุณครูจะสอบถามนักเรียนนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยชื่นชอบอาหารอะไรมากที่สุดเริ่มที่อาหารคาวครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นยืนตอบได้เลยลูกอ่ะข้าวมันไก่มีไหมข้าวมันไก่มีไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไก่ทอดกระเทียม
1: มีหนึ่งค่ะ
0: กี่คน
1: หนึ่งค่ะ
0: หนึ่งคนข้าวผัดกะเพรา
1: หนึ่งค่ะ
0: ข้าวผัดไข
1: ่หนึ่งค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยว
1: หนึ่งค่ะ
0: หนึ่งคนสมาชิกสี่คนต่อไปกลุ่มสองครับ
2: ต่อไปต่อไ
0: ปกลุ่มสองข้าวมันไก่มีไหมครับ
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มีข้าวไก่ทอดกระเทียม
3: มีค่ะ
0: ตอบจำนวนเลยลูก
3: สองคนค่ะ
0: สองข้าวผัดกะเพราครับ
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีข้าวผัดไข่ครับ
3: ไม่มีค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวครับ
3: สี่คนค่ะ
0: สี่คนนะครับต่อไปกลุ่มสามครับกลุ่มสามครับลูกกลุ่มสามอาหารคาวข้าวมันไก่มีไหมครับ
4: มีค่ะ
0: บอกเลยครับ
4: หนึ่งคนค่ะ
0: หนึ่งคนข้าวไก่ทอดกระเทียม
4: ไม่มีค่ะ
0: ข้าวผัดกะเพรา
4: ไม่มีค่ะ
0: ข้าวผัดไข
4: ่หนึ่งค่ะ
0: หนึ่งคนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสี่
4: คน
0: กลุ่มสามมีสมาชิกหกคนนะครับต่อไปกลุ่มสี่ครับข้าวมันไก่ครับ
5: ไม่มีครับ
0: ไม่มีข้าวไก่ทอดกระเทียม
5: ไม่มีครับ
0: ไม่มีข้าวผัดกะเพรา
5: สี่คนครับ
0: สี่คนข้าวผัดไข
5: ่ไม่มีครับ
0: ไม่มีก๋วยเตี๋ยว
5: สองคนครับ
0: มีสมาชิกกลุ่มกี่คนครับ
5: หกคนครับ
0: นะครับต่อไปกลุ่มห้าครับถามก่อนสมาชิกกี่คนครับ
6: ห้าคนครับ
0: ห้าคนครับข้าวมันไก
6: ่มีหนึ่งคนครับ
0: หนึ่งคนข้าวไก่ทอดกระเทียม
6: ไม่มีครับ
0: ไม่มีข้าวผัดกะเพราม
6: ีหนึ่งคนครับ
0: หนึ่งคนข้าวผัดไข
6: ่ไม่มีครับ
0: ก๋วยเตี๋ยว
6: มี3คนครับ
0: มี3คนเรียบร้อยสรุปครับข้าวมันไก่รวมแล้วห้องนี้ชื่นชอบกี่คน2ข้าวไก่ทอดกระเทียม3ข้าวผัดกะเพรา6ข้าวผัดไข่2ก๋วยเตี๋ยวกี่คนครับ14คนนะสรุปแล้วอาหารคาวก็คืออะไรครับก๋วยเตี๋ยวต่อไปขนมครับกลุ่มหนึ่งขนมปังในสด
1: ไม่มีค่ะ
0: ซาลาเปาม
1: ีหนึ่งค่ะ
0: หนึ่งคุกกี
1: ้ไม่มีค่ะ
0: วุ้นมะพร้าวอ่อน
1: ไม่มีค่ะ
0: ขนมชั้น
1: 3ค่ะ
0: 3คนนะครับสมาชิก4คนนะกลุ่ม2ครับกลุ่ม2สมาชิก6คนขนมปังในสด
7: มีค่ะ
0: บอกจำนวนเลยลูก
7: 1คนค่ะ
0: 1คนซาลาเปา
7: 1ค่ะ
0: คุกกี
7: ้2ค่ะ
0: 2วุ้นมะพร้าวอ่อน
7: 2ค่ะ
0: ขนมชั้น
7: ไม่มีค่ะ
0: สมาชิก6คนกลุ่ม3สมาชิก6คนขนมปังในสด
7: 2ค่ะ
0: 2คนซาลาเปา
7: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีคุกกี
7: ้ไม่มี

0: 4ค่ะ
1: คุณมะพร้าวอ่อน
0: 2คนค่ะ
1: 2ขนมชั้น
0: 2คนค่ะ
1: 2คนเรียบร้อยกลุ่ม4ครับขนมปังในสดไม่มีซาลาเปา
2: 1คนครับ
1: 1คนคุกกี้ครับ
2: 1คนครับ
1: คุณมะพร้าวอ่อนครับ
2: 1ครับ
1: ขนมชั้น
2: 3คนครับ
1: 3คนครบมีสมาชิก6นะครับกลุ่ม5ครับขนมปัง
3: ไม่มีครับ
1: ซาลาเปาม
3: ี1คนครับ
1: 1คนคุกกี
3: ้มี1คนครับ
1: 1คนบุญมะพร้าวอ่อน
3: ไม่มีครับ
1: ไม่มีขนมชั้น
3: 3คนครับ
1: 3คนครบสรุปขนมปังในสด3ซาลาเปา4คุกกี้4บุญมะพร้าวอ่อน5ขนมชั้น11ใช่มั้ย11สรุปแล้วห้องนี้ชอบขนมคือชอบขนมไทยๆนะขนมชั้นนะครับต่อไปเป็นผลไม้ครับกลุ่ม1ครับสับปะรด
4: มี1คนค่ะ
1: 1คนมะละกอ
4: ไม่มีค
1: ่
4: ะ
1: ไม่มีแตงโม
4: มี1คนค่ะ
1: 1คนแก้วมังกร
4: ไม่มีค่ะ
1: ชมพู
4: ่2คนค่ะ
1: 2คนนะครับมีสมาชิก4นะครับกลุ่ม2สมาชิก6ครับสับปะรด
5: ไม่มีค
1: ่
5: ะ
1: ไม่มีมะละกอ
5: 1คนค่ะ
1: 1คนแตงโม
5: 1คนค่ะ
1: 1คนแก้วมังกร
5: 1คนค่ะ
1: ชมพู
5: ่3คนค่ะ
1: 3คนสมาชิก6นะครับกลุ่ม3สมาชิก6ครับสับปะรด
6: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีมะละกอ
6: 1คนค่ะ
1: 1คนแตงโม
6: 1คนค่ะ
1: แก้วมังกร
6: 1คนค่ะ
1: 1คนชมพู
6: ่3คนค่ะ
1: 3คนต่อไปกลุ่ม4ครับมีสมาชิก6คนสับปะรด
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีครับมะละกอ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีแตงโม
2: 1ครับ
1: 1คนแก้วมังกร
2: 2คนครับ
1: 2คนชมพู
2: ่3คนครับ
1: 3ขออภัย3คนครบกลุ่ม5ครับสมาชิก5คนสับปะรดครับ
3: ไม่มีครับ
1: มะละกอ
3: มี1ครับ
1: แตงโม
3: มี3คนครับ
1: 3แก้วมังกร
3: มี1คนครับ
1: 1คนครบแล้ว5นะครับมารวมกันสรุปครับสับปะรดมี1มะละกอ3แตงโม7แก้วมังกร5ชมพู่11 5แล้วก็11สรุปแล้วชอบอะไรครับผลไม้ชมพู่เครื่องดื่มครับกลุ่ม1กลุ่ม1สมาชิก4คนนมเย็นมีไหมครับ
4: ไม่มีค่ะ
1: โกโก
4: ้3ค่ะ
1: โกโก้3ครับน้ำส้ม
4: ไม่มีค่ะ
1: น้ำแดงโซดา
4: 1ค่ะ
1: 1ค่ะครบครับกลุ่ม2สมาชิก6คนนมเย็นไม่มีโกโก
5: ้3คนค่ะ
1: โกโก้3น้ำส้ม
5: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีน้ำแดงโซดา
5: 3คนค่ะ
1: 3คนอ่ะครบกลุ่ม3ครับกลุ่ม3สมาชิก6คนครับนมเย็น
6: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีโกโก้
6: 5คนค่ะ
1: โอ้โกโก้5เลยอีก1คืออะไรครับอีก1แดงโซดาอีก1นะครับเก่งมากต่อไปครับกลุ่ม4ครับ
2: 1คน
1: นมเย็น
2: 1คนครับ
1: 1คนโกโก้
2: 3คนครับ
1: โกโก้3น้ำส้ม
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีครับน้ำแดงโซดา
2: 1คนครับ
1: 1คนน้ำลำไย
2: 1คนครับ
1: 1คนเก่งมากครับต่อไปครับกลุ่ม5สมาชิก5คนนมเย็น
3: ไม่มีครับ
1: ไม่มีโกโก้
3: 3คนครับ
1: น้ำส้ม
3: 1คนครับ
1: 1คนน้ำแดง
3: 1คนครับ
1: ครบเรียบร้อยนะครับรวมกันนมเย็นมี1โกโก้เย็นมี17เก่งมากน้ำส้ม1น้ำแดงโซดา3 4 5 6 7และน้ำลำไย หนึ่งสรุปโกโก้นะครับโกโก้เย็นนะครับเอาละครับสรุปอาหารคาวคืออะไรในสู้นี้จำได้ไหมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขนมคือขนมชั้นผลไม้ชมพู่นะครับชมพู่โกโก้นะครับโกโก้เรียบร้อยนะครับสรุปแล้วอาหารยอดนิยมของนักเรียนในห้องนะครับอาหารคาวคือก๋วยเตี๋ยวขนมคือขนมชั้นผลไม้คือชมพู่นะครับชมพู่ผลไม้ชมพู่เครื่องดื่มคือโกโก้เย็นนะครับโกโก้เย็นเรียบร้อยข้อที่2ถ้าคุณครูให้นักเรียนจัดหาอาหารสำหรับเลี้ยงเพื่อนในห้องประเภทละ2ชนิดนักเรียนจะจัดหาให้เพื่อนอย่างไรเพราะเหตุใดเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมครับอาหารคาวอาหารคาวเป็นก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราไปด้านบนนะครับอาหารคาวก็จะมีในส่วนของก๋วยเตี๋ยวกับอะไรครับลำดับที่2คือผัดกะเพรานะครับขนมขนมชั้นลำดับที่2วุ้นมะพร้าวอ่อนนะครับวุ้นมะพร้าวอ่อนต่อไปผลไม้ชมพู่และแตงโมเครื่องดื่มเป็นโกโก้เย็นและน้ำแดงโซดาน้ำแดงโซดาเรียบร้อยนะครับเราสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขอสอบถามเหตุผลนิดนึงนะครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ทำการสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คืออาหารคาวเนี่ยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวกับข้าวผัดกะเพรานะครับขนมเป็นขนมชั้นวุ้นมะพร้าวอ่อนผลไม้เป็นชมพู่และแตงโมเครื่องดื่มเป็นโกโก้เย็นและน้ำแดงโซดานะครับขอเหตุผลที่เลือกหน่อยครับใครอยากจะให้เหตุผลครับขอตัวแทนส่งไมค์นิดนึงครับเหตุผลที่เลือกคืออะไรครับถ้าคุณครูให้จัดหาอาหารสำหรับเลี้ยงเพื่อนในห้องประเภทละ2ชนิดนักเรียนจะจัดหาให้เพื่อนอย่างไรซึ่งเราก็ได้ทำการสรุปเรียบร้อยนะครับขอเหตุผลครับ
7: เพราะว่าเพื่อนชอบกินและอร่อยค่ะ
1: เพราะเพื่อนชอบกินและอร่อยปรบมือเก่งมากมีใครให้เหตุผลอื่นอีกไหมครับนอกจากที่เพราะเพื่อนชอบและอร่อยลุกขึ้นยืนตอบได้เลยครับอีกหนึ่งคน
2: เพราะมีรสชาติครับ
1: เพราะมีรสชาติอร่อยใช่ไหมแล้วก็เพื่อนเป็นไงชอบไหม
2: ชื่นชอบครับ
1: ชื่นชอบเป็น2ลำดับแรกใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากนะครับต่อไปมาดูเหตุผลของคุณครูกันบ้างที่ใส่เป็นแนวคำตอบครับลำดับที่1เลือกรายการที่มีผู้ชื่นชอบมากที่สุดใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้สอบถามกันไปแล้วลำดับที่2ก็เป็นรายการที่มีคนชื่นชอบรองลงมาหรือถ้าลำดับที่1กับ2คล้ายกันเกินไปก็จะเลือกรายการถัดไปนั่นเองนะครับรวมถึงเด็กๆก็ตอบออกมาว่ามีรสชาติเป็นไงครับรสชาติอร่อยด้วยใช่ไหมครับเอาล่ะมาสรุปกันแล้วครับไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับกิจกรรมของปลายทางคำชี้แจงบทบาทของคุณครูครับคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนและคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อ4ถึงข้อ5ครับคำถามครับการสำรวจข้อมูลในกิจกรรมนี้ใช้วิธีใด และมีวิธีอื่นอีกหรือไม่ใช้วิธีใดครับใครตอบได้กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ในใบงานเราใช้วิธีใดครับข้อแรกก่อนตอบได้เลยครับใช้วิธีการทำอะไร
2: สอบถามเพื่อและรวบรวมครับ
1: สอบถามและรวบรวมรวมถึงประมวลผลออกมาแล้วเด็กๆคิดว่ามีวิธีอื่นอีกไหมมีใช้วิธีอะไรครับ
2: ยกมือครับ
1: ยกมือโหวตเลยใช่ไหมครับเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากครับแนวคำตอบของครูก็คือถูกต้องครับเป็นการสัมภาษณ์การสอบถามรวมถึงการสำรวจและทำการรวบรวมใช่ไหมครับและมีวิธีอื่นก็คือการโหวตการลงคะแนนต่อไปครับอีกหนึ่งคำถามครับการสำรวจความคิดเห็นของเพื่อนในกิจกรรมนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างอ่ะมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
7: จะได้รู้ว่าเพื่อนชอบกินอะไรค่ะ
1: ถูกต้องเก่งมากจะได้รู้ว่าเพื่อนชอบกินอะไรปรบมือมีแนวคำตอบอื่นอีกไหมครับด้านหลังเลยลูกด้านหลัง
7: พอเราจะซื้อของอะไรไปให้เพื่อนเราจะได้เลือกถูกค่ะ
1: เก่งมากปรบมือเราก็สอบถามเราจะได้ทราบใช่ไหมครับอาจจะไม่ใช่ถามแค่อาหารใช่ไหมอาจจะถามอย่างอื่นก็ได้แล้วก็เราก็จะได้ทราบว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยชอบอะไรนะครับแล้วเราเวลาเพื่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นวันเกิดเพื่อนเราจะได้ซื้อของขวัญไปให้เพื่อนได้ตรงตามที่เพื่อนชอบยอดเยี่ยมมากครับแนวคำตอบของครูก็คือได้ทราบชนิดของอาหารที่เพื่อนชอบนะครับรวมถึงเรื่องของการสำรวจอื่นๆด้วยใช่ไหมครับความชอบของเราก็แตกต่างกันแต่ว่าถ้าเราสำรวจเนี่ยเราก็จะได้ทราบว่าเพื่อนชอบอะไรนะครับเอาละครับแบบประเมินตนเองครับฝากไว้สำหรับข้อที่4กับข้อที่5ด้วยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วของเรื่องการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในชั่วโมงที่3ครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเป็นใบงานที่3แบบฝึกหัดเรื่องการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั่นเองนะครับเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้กิจกรรมเรามากมายเลยนะครับเราได้ทำการสำรวจเพื่อนๆ นะครับเรื่องของการชื่นชอบอาหารกลางวันนะครับแล้วอย่าลืมว่าเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสอบถามในลักษณะอื่นๆหรือหัวข้ออื่นๆได้อีกด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในวงต่อไปสวัสดีครับ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่เจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่งเฉลย

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: Class ready.
1: Good morning, teachers.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Trai Rueng Sat. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับและวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรเด็กๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะครับ Look at the picture เด็กๆดูที่รูปภาพครับนักเรียนเห็นชื่อเรื่องและก็เป็นภาพอาชีพต่างๆไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างดูที่รูปแรกก่อนครับเด็กๆดูที่รูปแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยทีเชอร์ next firefighter อะไรอีกเวทหรือต่อไปอะไรเอ่ย farmer policeman เอาละครับเด็กๆแน่นอนครับวันนี้ทั้งชื่อเรื่องและก็รูปภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเพราะฉะนั้นแล้วเราเรียนกันในเรื่อง my job too เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเด็กๆเห็นรูปนี้รูปแรกเด็กๆลองบอกคำศัพท์ทีเชอร์เลยนะครับไปดูเลย
1: Nurse.
2: นักเรียนปลายทางออกเสียงไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับ Nurse Waiter
1: Waiter
3: Pilot
2: Pilot
3: Vet
2: เป็นอะไรเอ่ยเป็นคุณหมอรักษาสัตว์สัตวแพทย์นั่นเองครับ
3: Chef
1: Policeman
2: Firefighter
1: Teacher
2: โอเคครับเอาละครับเด็กๆเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ไหนที่ที่เชฟจะให้นักเรียนลองเดาดูสิครับว่าเราเรียนไปแล้วเราจะรู้เรื่องอะไรบ้าง
4: คำศ
2: ัพท์อะไรอีกครับไปดูกันเลยสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ได้อย่างแน่นอนซึ่งคำศัพท์ในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ job ก็คืออาชีพนั่นเองครับและเด็กๆจะได้ออกเสียงสะกดบอกความหมายพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพได้นะครับว่าคนคนนี้หรือเขาผู้หญิงคนนี้ทำงานหรือทำอาชีพอะไรและเด็กๆก็สามารถบอกได้นะครับว่าลักษณะงานของเขาเนี่ยทำอะไรพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนเลยครับเรามาดูคำศัพท์คำแรกเลยใช่หรือเปล่าเราไปดูครับ firefighter very good เด็กๆ spell it please
1: f i r e f i g h t e r
2: firefighter very good firefighter คืออาชีพอะไรครับพนักงานดับเพลิงนะครับซึ่งพนักงานดับเพลิงเนี่ยเขาจะมีลักษณะงานเป็นอย่างไรเอ่ยไปดับไฟถ้ามีเหตุเกิดก็คือไฟไหม้ต่างๆเนี่ยเด็กๆสามารถโทรหาเขาเลยแล้วก็เขาก็จะไปดับเพลิงให้ดับไฟให้นะครับไปดูกันต่อเลยครับ
1: teacher
2: spell it please
1: t e a c h r teacher
2: ก็คือคุณครูนั่นเองครับไหนใครอยากเป็นคุณครูบ้างมีไหมโอเคงั้นเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะครับ

0: ไปดูกันต่อเลยครับ
1: farmer
2: farmer
0: farmer
2: farmer
0: คำนี้คือคำว่าFarmer ในภาษาไทยมีความหมายว่าอย่างไรครับ
2: ชาวนา
0: ชาวสวนชาวไร่สามารถใช้คำว่า farmer ได้หมดเลยนะสะกดพร้อมกันครับ
2: F A R M E R
0: ไหนสะกดใหม่ที่จะเจ้าคำออกแล้ว F R ผิดเลย F
2: A
0: ถูกต้องครับ F A R M E R farmer ไปดูกันต่อเลยครับ
2: Wait.
0: เป็นรูปคุณหมอแล้วก็มีสัตว์ด้วยก็คือสัตวแพทย์นั่นเองครับสัตวแพทย์ในภาษาอังกฤษสั้นๆเลย vet
2: vet
0: vet ไหนลองสะกดสิครับ
2: vet
0: very good V E T vet สัตวแพทย์นั่นเองครับสัตวแพทย์มีหน้าที่ทำอะไรครับ
2: รักษาค่ะ
0: รักษาสัตว์ต่างๆถ้าสัตว์ป่วยสามารถนำไปให้คุณหมอสัตวแพทย์ดูแลได้เลยนะครับไปดูกันต่อเลยรูปนี้ waiter very good ก็คืออะไรเอ่ยก็คือพนักงานเสิร์ฟหรือบริกรนั่นเองครับลองสะกดคำนี้พร้อมกันครับ spell it together 3 2 1 Again please.
2: W A I T E R.
0: Waiter.
2: Waiter.
0: Next. ไปดูกันต่อเลยครับ
2: Policeman.
0: Policeman.
2: Policeman.
0: ออกเสียงพร้อมกันครับ Policeman.
2: Policeman.
0: Spell it together.
2: P O L I C E M A N. Policeman.
0: Policeman.คำต่อไปครับนางพยาบาลภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
2: nurse
0: spell it together
2: n u r
0: เดี๋ยวก่อนเด็กๆเหมือนไม่มาด้วยกันเลยไปพร้อมๆกัน 3 2 1
2: n u r s e
0: nurse คือความหมายคือคำว่าอะไรครับ
2: นางพยาบาล
0: ไปดูอาชีพต่อไปเลยครับ
3: Pilot.
0: Pilot. Spell it together.
2: P-I-L-O-T. Pilot.
0: Pilot. ก็คือนักบินนั่นเองครับไหนใครอยากเป็นนักบินบ้างมีไหมนักเรียนปลายทางมีใครอยากเป็นนักบินไหมครับ
4: อยากเป็นทหาร
0: นักเรียนต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เยอะๆคล่องๆเลยนะครับเพราะว่าอาชีพนี้ต้องเก่งภาษาอังกฤษนะครับไปดูกันต่อเลยอาชีพนี้ครอบครัวคนทำอาหารก็คือเชฟเชฟ
2: เชฟ
0: spell it together
2: c h e f chef
0: very good c h e f chef ไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ let's learn ของเราจะเรียนกันในประโยคใดเด็กๆยังจำได้ไหมครับว่าประโยคที่เราเรียนกันในคาบที่แล้วก็คือประโยคนี้ครับ What is he
2: What is he
0: ชี้ไปที่เขาเลย What is he
2: What is he
0: และวิธีการตอบก็คือ He is a firefighter He is a firefighterNumber 3 stand up please มีไหมครับเลขที่3 stand up please What is he
5: He is a firefighter
0: What does a firefighter do
5: He fights fire
0: Very good นั่งลงครับและประโยคที่2 teacher ถามลักษณะงานของเขาว่าA firefighter เนี่ยเขาทำอะไรและวิธีการก็คือ he fights fire ก็คือเขาปะทะกับไฟเขาต่อสู้กับไฟเขาดับไฟนั่นเองครับทีเชอร์จะเรียกหมายเลข13 13 13 13 Okay. What is he? He is
5: a firefighter.
0: Very good. What does a firefighter do? He fights fire. Again, please. He fights fire. Okay, นั่งลงได้ต่อไป number 23 23 okay what is he
5: Firefighter.
0: He is a firefighter. Okay. What does a firefighter do? He fights fire. โอเคหนูต้องฝึกกันเยอะๆนะประโยคนี้อ่ะต่อไปอาปิ่นมาตั้งคำถามให้ทีเชอร์ชี้ไปที่เขาด้วย
5: What is he?
0: He is a firefighter.
5: What does a firefighter do?
0: He fights fire. Okay, very good. นั่งลงได้ครับต่อไปไปดูอาชีพต่อไปเลย What is she? ตอบพร้อมกันเลยครับ What is she?
2: She is a teacher.
0: What is she? What does a teacher do?
2: She teaches students.
0: ต่อไปให้นักเรียนตั้งเป็นทีเชอร์บ้างเอาตั้งแต่ประโยคแรก
2: She is a teacher.
0: She teaches students. ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ number one stand up please number one ถือไมค์นะแล้วก็ถาม number two ตอบคำถามกันเองครับ number two okay
5: what is she
1: she is a teacher
5: what does a teacher do
1: she teaches students
0: เติม s ด้วย
1: students
0: เติมขอประโยคใหม่นะ
1: she
0: โอเค
5: what is he
0: ดังๆนะ
5: what is he
1: he is a farmer
5: what does a farmer do
0: He grows rice. Okay, sit down. เดี๋ยวทีเชอร์จะถามประโยคนี้แล้วให้เด็กๆตอบพร้อมกันนะครับ What is he?
2: He is a farmer.
0: What does a farmer do?
2: What is she?
0: She is a vet. ถามต่อเลย What does a vet do? Again, please.She takes care of sick animals. เขาทำอะไรครับเขาดูแลสัตว์ที่ป่วยเพราะว่า sick แปลว่ามีอาการป่วยนะครับอะไรป่วยครับ

0: animals สัตว์นั่นเองครับเขารักษาสัตว์เขาดูแลสัตว์ที่ป่วยนะครับก็คืออาชีพอะไรเอ่ย vet สัตวแพทย์นั่นเองครับไปต่อเลย what is he
1: he is a waiter
0: what does a waiter do
1: he serves food
0: เด็กๆถามพี่เชษดีกว่าเดี๋ยวเชษตอบให้3 2 1
1: what is he
0: he is a waiter he serves food เด็กๆออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ he serves food again please
1: he serves food
0: อย่าลืมมี s ด้วยนะออกเสียง s ด้วยนะครับไปต่อเลยครับ what is heWhat does a policeman do?
1: He catches a thief.
0: เด็กๆลองพูดประโยคนี้พร้อมกัน3ครั้ง โอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะถามอีกครั้งครับ What does a policeman do?
1: He catches a thief.
0: Very good. ต่อไปที่ไหนกรุ๊ป1อยู่ไหนครับกรุ๊ป1เป็นคนตั้งคำถามให้กรุ๊ป2ตอบนะเอาคำถามชุดแรกก่อนพร้อมแล้วดังๆเลยนะครับ3 2 1
1: What is he?
0: เอาใหม่ครับเอาใหม่กรุ๊ป1ถามใหม่กรุ๊ป2ตอบ
1: He is a policeman
0: โอเคต่อไปกรุ๊ป3ตั้งคำถามให้กรุ๊ป4เป็นคนตอบนะครับโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลย
1: What does a policeman do?
0: Again please
1: What does a policeman do?
0: ตอบเลย
1: He catches a thief
0: Catches a thief พร้อมกันใหม่ครับ He catches a thief โอเคต่อไปกรุ๊ป5เดี๋ยวจะถามอยู่ตอบนะ What is he? Again please What is he?
1: He is a policeman
0: you ตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างAgain please What does หนูตอบถูกแล้วลูกดังๆกว่านี้3 2 1
1: What does a policeman
0: do? He catches a thief โอเคได้ถามตอบครบทุกกลุ่มแล้วนะครับแล้วมาดูกันต่อขออีกหนึ่งตัวอย่างอากายกมืออาปิ่นมาข้างหน้าเลยลูกมาข้างหน้าเลยแล้วแต่เลยตกลงกันเองก่อนทีเชอร์จะไม่อ่านออกเสียงให้ฟังแล้วนะถามตอบกันเองเลยนะครับใครเป็นคนถามโอเค
2: What is he she
0: Again please เอาใหม่
2: What is he
0: ไม่ใช่ลูก
2: she.
0: อีกใหม่อีกรอบนึง
2: What is she is a nurseWhat does a nurse do?
0: What does a nurse do?
2: She takes care of sick people.
0: Very good. ตบมือให้เพื่อนครับต่อไปทีเชอร์อาสกิตกับใครครับสแตมโอเคครับ please มาทางนี้เลยลูกมาข้างหน้าเลยครับใครเป็นคนถามยูไปตอบนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
2: What is she? She is a nurse. What does a nurse do? She is a
0: ไม่ใช่ประโยคนี้ครับ She takes care of sick people.
2: She takes care of sick people.
0: โอเคไหนลองไม่มองกระดานได้ไหม
2: What is she? She is a nurse. What does
0: ดูนิดหน่อย
2: What does a nurse do? She
0: takes care
2: of sick people.
0: โอเค very good ตบมือให้เพื่อนครับ Thank you very much. โอเคต่อไปอยู่มาแอนขอผู้หญิงหน่อยอยู่มามิลินมาขอไม่หน่อยโอเคใครเป็นคนถามใครเป็นคนตอบครับหนูถามละกันมิลินถามนะอยู่ตอบนะอยู่เป็นไพลอตนะครับโอเค3 2 1
2: What is he? He is a pilot. What does a pilot do?
0: He flies a plane.
2: He flies a plane.
0: Again please.
2: He flies a plane.
0: โอเคตบมือให้เพื่อนครับไปเด็กๆพอจะทราบประโยคที่เราจะใช้ถามตอบกันในวันนี้หรือยังครับเราก็เพียงแค่ถามว่าเขาคือใครเราจะเปลี่ยนแค่ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะถามว่า what is she แต่ถ้าเป็นผู้ชายล่ะครับ what is he แล้วก็เราก็จะถามประโยคนั้นต่อด้วยว่า what does a จุดๆ do จุดๆตรงนี้ก็คือใส่อาชีพเข้าไปตามที่นักเรียนเห็นนั่นเองครับพร้อมแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะถามอีกรอบนะผู้จีบ stand up please ใช้ไมค์ได้เลย 3 2 1 What is he?
2: He is chef.
0: He is a chef.
2: He is a chef.
0: What does a chef do?
2: He cooks food.
0: He cooks food.
2: He cooks food.
0: โอเค sit down. เด็กๆมาเข้าสู่ในช่วง let's practice กันแล้วสำหรับคนที่ทีเชอร์หลงลืมไม่ได้เรียกเลขที่ไปรอบนี้จะเป็นตาของหนูแล้วหนูจะได้จับคู่กับเพื่อนโดยการถามตอบฟังก่อน sit properly ให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะครับจับคู่ถามประโยคที่จะเห็นดังต่อไปนี้ถามตามอาชีพที่เห็นถ้าถามเสร็จแล้วให้เพื่อนอีกคนถามกลับไปเรื่อยๆและพอถาม2คำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปลี่ยนคู่พร้อมไหมครับเด็กๆจะต้องเปลี่ยนคู่เมื่อถามคำถามจบเข้าใจไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: Sit properly. Very good. โอเคใครได้ถามตอบกับเพื่อนครบ6อาชีพบ้างหรือยังโอเคเก่งมากๆแล้วเด็กๆครับทีเชอร์ขออาสาสมัครในการออกมาพูดหน้าชั้นเรียนหน่อยครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ number 1กันเลยนะเด็กๆเตรียมเลือกข้อเรียกอาชีพกันไว้ดีๆนะทุกคนจะได้ออกมานะมาเลย โอเคกล้าแอนตุ๊กจิบในภาพเป็นรูปผู้ชายงั้นยูเป็นคนตอบนะครับให้ผู้จีบเป็นคนถามนะโอเคพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ
1: What is he
0: Again please เอาใหม่ลูก
1: What is he
0: What is he
1: What is he He is a pilot What does a pilot
0: Do
1: Do
0: Again please
1: What does a pilot do
0: He fliesa plane
1: he flies a plane
0: นี่ได้ฝึกกันไหมเนี่ยอีกรอบนึงครับตั้งคำถามใหม่แล้วก็ตอบใหม่นะตั้งแต่ what is he นะลูก 3 2 1
1: what does a pilot do
0: he flies a plane
1: he flies a plane
0: โอเค sit down เด็กๆมา you อัสกิดมาใครจะเป็นคนถามแล้วตอบสกิดตอบแล้วกันอยู่ถามนะพร้อมแล้วเริ่มเลยอันนี
1: ้ What is he? He is a pilot. What does a pilot do?
0: He
1: flies a plane.
0: ถูกต้องแล้วครับอีกรอบนึง He flies a plane.
1: He flies a plane.
0: He flies a plane
1: He flies a plane.
0: Okay. ต่อไปมาต่อไปขอคู่ใหม่ขอคู่ใหม่ number two. Are you? ไม่เอาคนซ้ำแล้วลูกมาต่อไปหนูมาย
2: ูตอบ
0: ใครถามยูถามนะขึ้นมาครับขึ้นมาถ้าพร้อมแล้ว
1: What is she?
0: เขาเป็นใครเขาเป็นใคร
1: เน
0: ิร์ดหนูต้องตอบว่า she is
1: she is nerd
0: she is a nerd
1: she is a nerd what does a nurse do
0: she takes care
1: of nerd
0: of sick
1: Of sick people.
0: She takes care of sick people.
1: She helps take care of sick people.
0: โอเคกลับไปต่อเลยประโยคนี้เรามาทวนประโยคกันก่อนทวนคำตอบกันก่อนนะเชฟอาชีพนี้อาชีพเชฟใช่ไหมครับลักษณะงานของเขาคืออะไรครับทำอาหารฮีอะไรครับคุกส์food he cooks food เด็กๆที่เจ้าจะถามแล้วให้เด็กๆตอบนะ what is he very good what does a chef do
3: he cooks food
0: โอเคไปดูกันต่อเลยเตรียมประโยคนี้นะเด็กๆตั้งคำถามให้ทีเชอร์ก็ได
3: ้ what is
0: He is a policeman.
3: What does a policeman do?
0: He catches a thief. เด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับ He catches a thief.

0: โอเคเขาจับอะไรเอ่ยจับผู้ร้ายนั่นเองครับ
1: ผู้ร้ายจับทำ
0: ตั้งคำถามเลย
2: What is she?
0: She is a vet.
2: What does a vet do?
0: She takes care of sick animal. She takes care of sick animals. Okay. ต่อไปอันนี้บ้างทีเชอร์ใช่ไหมเป็นทีเชอร์ลักษณะงานของเขาคืออะไรครับสอนนักเรียนก็คือ teaches students อ่ะเด็กๆตั้งคำถามพร้อมกัน
2: She
0: is a teacher
2: What does a teacher do?
0: She teaches students อ่ะโอเคกรุ๊ป1อยู่ไหนกรุ๊ป1ตั้งคำถามข้อที่5กรุ๊ป2ตอบคำถามข้อที่5พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยWait. โอเคต่อไปกรุ๊ป2ถามคำถามที่2กลับป่ะ
2: What does a vet do?
0: กรุ๊ป1
2: She
0: takes care
2: of sick animals.
0: Again please อีกรอบหนึ่งครับ
2: She
0: takes care
2: of sick animals.
0: โอเคเก่งมากเลยกรุ๊ป3 and 4ตั้งคำถามกรุ๊ป3ตั้งคำถามกรุ๊ป4ตอบ3 2 1
1: What is she
0: Again please ดังๆด้วย
1: She is a teacher
0: ดังๆลูกประโยค
1: She is a teacher
0: ดังๆทั้งกลุ่ม
2: She is a teacher
0: โอเคต่อไปตั้งคำถามบ้างให้กรุ๊ป3ตอบWhat
2: does
0: a teacher do? She teaches students. โอเคป่ะดูแรปอัพกันดีกว่าเด็กๆตอบคำถามทีเชอร์นะว่าวันนี้เราเรียนกันในเรื่องอาชีพอะไรบ้างตอบดังๆให้ดังไปถึงปลายทางเลยนะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยวันนี้เราเรียนกันในเรื่อง jobs เด็กๆทีเชอร์จะกดรูปภาพขึ้นมาให้นักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคำศัพท์ดังๆเลยนะครับเริ่มเลย

0: Very good และประโยคที่เราจะใช้ถามล่ะครับว่าอาชีพนี้เขาคนนี้คือใครใช้ประโยคไหนครับ What is she What is he ถ้าเป็นผู้ชายใช้ What is he ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะ
1: What is she
0: โอเคและถ้าเขาตอบประโยคอาชีพนั้นมาแล้วเราจะถามเขากลับด้วย What does a จุดๆ do และเด็กๆก็จะได้คำตอบครับว่าอาชีพนั้นจะทำงานอะไรหรือว่าทำลักษณะงานแบบใดนั่นเองครับไปดูบทเรียนครั้งต่อไปเลยเด็กๆบทเรียนครั้งต่อไปก็คืออกเสียงพร้อมกัน What เด็กๆยังไม่รู้คำศัพท์นี้ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเรามาเรียนกันในครั้งหน้าว่าเขาคนนี้คืออาชีพใดเห็นลักษณะประโยคคำถามใช่ไหมครับเราจะมาดูกันนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปในเรื่อง What does a postman do เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้องติดตามกันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่9นะครับก็คือชื่อเรื่องเลย What does a postman do และวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge See you later
2: Class ready

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงเหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได้
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่สคริปต์กำลังทำงานรวมถึงการเริ่มทำงานแล้วก็การหยุดทำงานของสคริปต์นะคะซึ่งบล็อกคำสั่งสำหรับการจัดการเหตุการณ์ในโปรแกรม Scratch จะอยู่ในกลุ่มของคำสั่ง Event นะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยก็แล้วกันนะคะ
1: เมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นเราไปที่แท็บ Code แล้วก็เลือกหมวดคำสั่ง Event เรามาดูคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์นะคะคำสั่งแรกเนี่ยเราเคยใช้แล้ว When ธงสีเขียวคลิกก็คือเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะเราก็จะต่อคำสั่งออกมาข้างล่างเหตุการณ์ที่2ก็คืออันนี้ค่ะ when set key place อันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามีการกดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดอะค่ะนะคะกดแป้นพิมพ์หรือเปล่าแล้วกดแป้นพิมพ์อะไรนะอันแรกนะคะค่าที่เขา default ไว้ก็คือ space อันนี้เป็น space bar นะคะถ้ามีการกด space bar แล้วให้ทำคำสั่งนอกจาก Space Bar นะคะก็ยังมีคีย์อื่นๆนะคะที่สามารถตรวจสอบได้อีกนะคะลองคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆนะคะคีย์ที่ใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์กดแป้นพิมพ์เนี่ยนะคะก็จะมี Up Arrow ก็คือคีย์ลูกศรชี้ขึ้น Down Arrow คีย์ลูกศรชี้ลง Right Arrow ก็คือคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาLeft arrow นะคะก็คือคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนอกจากปุ่มที่เป็นคีย์ลูกศร นะคะขึ้นลงซ้ายขวาเราก็ยังสามารถตรวจสอบกับการกดแป้นพิมพ์ที่เป็นอักขระได้ด้วยนะคะอักขระก็จะมี A ถึง Z นะคะ A ถึง Z แล้วก็ตัวเลขนะคะที่ตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์ตัวเลขนะคะก็คือ0ถึง9เราสามารถกำหนดค่านะคะว่าจะกดแป้นพิมพ์อะไรแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะด้วยเหตุการณ์นี้นะคะ when space key place ถัดมานะคะก็คือ when this sprite click เมื่อ sprite ถูกคลิก sprite ก็คือตัวนี้ค่ะเจ้าแมวตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสไปรท์ตัวอื่นๆที่เราเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะคะเลือกสไปรท์ขึ้นมาแล้วเราก็มาตั้งค่าสไปรท์นะคะว่าถ้าสไปรท์ตัวนี้ถูกคลิกแล้วให้ทำคำสั่งอะไรถัดมานะคะนอกจากเว้นสไปรท์คลิกแล้วนะคะยังสามารถคลิกที่สเตทนะคะเราลองคลิกที่สเตทนะคะพอคลิกที่สเตทอะค่ะจากเว้นสไปรท์คลิกก็จะกลายเป็นตัวนี้ค่ะ when state click นะคะเมื่อมีการคลิกที่ state หรือว่าฉากหลังเนี่ยนะคะแล้วให้ทำคำสั่งอะไรอันนี้นะคะอาจารย์กลับไปที่ sprite เหมือนเดิมนะคะถัดมาคือเหตุการณ์นี้นะคะ when backdrop switch to เมื่อ backdrop ถูกสลับนะคะไปที่ตอนนี้เรามีแค่backdrop 1เท่านั้นนะคะเพราะว่าสเตทเรามีแค่ backdrop 1ถ้าเราต้องการกำหนดว่าเมื่อมีการสลับ backdrop นะคะหรือว่าฉากหลังเนี่ยแล้วให้ทำคำสั่งเราต้องเพิ่ม backdrop ไปด้วยนะคะโดยการคลิกที่สเตทแล้วก็ไปที่ backdrop ตอนนี้เรามีแค่ backdrop 1เท่านั้นอาจารย์คลิกนะ choose a backdrop เนี่ยนะคะแล้วก็เลือกในนี้มาทดสอบก่อนแล้วกันนะคะจะเลือก forest นะคะตอนนี้เรามี backdrop 1กับ forest กลับไปที่โค้ดเราดูซิตอนนี้นะคะจากที่มี backdrop 1อันเดียวเราเพิ่ม backdrop ที่เป็น forest เข้าไปนะคะเราก็จะสามารถ switch ได้แล้วนะคะว่าเราจะสลับไป forest หรือว่าจะไป backdrop 1เพื่อให้ทำคำสั่งถัดไปถัดมานะคะก็คือคำ เหตุการณ์นี้ when loudness มากกว่า10คือเมื่อเสียงที่กำหนดมีค่ามากกว่า10แล้วให้ทำคำสั่งเราเนี่ยตรงนี้นะคะยังมีไทม์เมอร์ซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะคะเมื่อไทม์เมอร์หรือว่าเวลานี่นะคะมากกว่า10แล้วให้ทำคำสั่งถัดมานะคะเป็นเหตุการณ์ when I receive message เมื่อฉันได้รับ message หรือว่าเมื่อได้รับข้อความตรงนี้มาจากไหนนะคะข้อความตรงนี้มาจากอันนี้ค่ะ broadcast message 1คือการ broadcast นะคะเป็นการส่งข้อความแจ้งโปรแกรมให้โปรแกรมทราบว่าให้ทำอะไรต่อไปยกตัวอย่างนะคะตอนนี้ message 1ของอาจารย์ยังไม่ได้มีอะไรนะคะอาจารย์จะสร้าง message ใหม่ก็คือสร้าง message เพื่อแจ้งให้โปรแกรมทราบอะค่ะว่าจะให้เขาเริ่มทำคำสั่ง new message ของอาจารย์นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างmessage the end เมื่อจบแล้วก็โอเคเมื่อนะ broadcast the end ไปนะอันนี้ก็คือมันก็จะมีคำสั่งต่อๆกันเนี่ยนะคะพอมาถึง broadcast the end ปุ๊บตรงนี้อาจจะทำคำสั่งสคริปต์อะไรมายาวมากเลยจนสุดท้ายจบที่ broadcast the end ก็คือให้ส่งข้อความไปว่าจบแล้วนะคะอันนี้พอหมดคำสั่งนี้จบแล้วนะคะเราก็เริ่มคำสั่งใหม่เมื่อได้รับ message the end นะคะแล้วให้ทำคำสั่งอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ต่อเนื่องกันถัดมาคำสั่งสุดท้ายของกลุ่ม event นะคะก็คือคำสั่ง broadcast message1 and wait ตัวนี้นะคะอันนี้จะต่างกับ broadcast message ตรงที่เมื่อเราใช้ broadcast message นะคะเขาจะทำคำสั่งทันทีเมื่อเราส่ง message ไปนะคะตัวรับคำสั่งก็ทำคำสั่งทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ใช้ broadcast message and wait ตัวรับคำสั่งจะรอให้ตัวที่ส่งคำสั่งทำงานให้เสร็จก่อนยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่โมชั่นไปนะคะ move 10 step หมายความว่าถ้า broadcast message นะคะ the end เวลาเราไป when I receive message the end นะคะจะยังไม่ทำงานจนกว่าไอตัว sprite 1 นะคะหรือว่าเจ้าแมว move ไป10 step ก่อนนะคะแล้วตัว when I receive ถึง

จะทำคำสั่งถัดไปแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัว broadcast ตัวนี้นะคะ broadcast message นะคะถึงแม้ว่าจะมีคำสั่ง move 10 step อยู่ก็จะข้ามไปเลยนะคะอันนี้คือ broadcast ไปปุ๊บตัวรับคำสั่งก็จะทำคำสั่งทันทีโดยที่ข้าม move 10 step อันนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ในโปรแกรม Scratch จากคำสั่งที่เราเรียนผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้เราลองทำโปรแกรมง่ายๆนะคะสั่งให้เจ้าตัว Sprite 1หรือไอ้เจ้าแมวตัวนี้นะคะเดินไปตามทิศทางของคีย์ลูกศรที่เรากำหนดเริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์คลิกที่สไปรท์1ก่อนนะคะแล้วก็เลือกวินนะคะเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกเริ่มต้นเลยนะคะเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกอาจารย์กำหนดค่าเริ่มต้นของเจ้าแมวนะคะให้เขาไปที่ตำแหน่ง x 0 y 0จากนั้นเราก็เริ่มให้เจ้าแมวเดินโดยถ้าเกิดว่ามีการกดคีย์ up arrow นะคะเมื่อกดคีย์ลูกศรขึ้นนะเราก็จะขยับเจ้าแมวไปตามแนวแกน y นะคะเมื่อกดคีย์ลูกศรนะคะก็จะเชน y นะก็คือให้ขยับเปลี่ยนแนวแกน y ทีละ10สเต็ปเมื่อกดคีย์ลูกศรขึ้นแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรที่เป็น down arrow นะคะคีย์ลูกศรลงก็ให้ขยับในแนวแกน y เหมือนกันนะคะแกน y ลงมาก็คือแกน y ก็จะติดลบนะคะดังนั้นเราก็จะลบทีละ10สเต็ปถ้ากดแป้นพิมพ์คีย์ลูกศรไปทางขวาทางขวานี่คือแนวแกน x เราก็จะเชน x by ทางขวาเป็นทางบวกนะคะก็เชน x by ทีละ10สเต็ปแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรไปทางซ้ายนะคะ left arrow นะคะก็จะเชน x by ลบ10คราวนี้นะคะเราลองคลิกที่ธงแล้วก็ลองกดคีย์ลูกศรขึ้นนะคะกดคีย์ลูกศรลงกดซ้ายแล้วก็ขวานะคะจะเห็นว่าเจ้าแมวก็จะขยับไปตามทิศทางของคีย์ลูกศรที่เรากำหนดอันนี้เป็นโปรแกรมเคลื่อนไหวตัวละครตามที่เรากดแป้นพิมพ์นะคะจริงๆแล้วมีวิธีการเคลื่อนที่ตัวละครตามคีย์ลูกศรหรือว่าการกดแป้นพิมพ์นะคะหรือตามเมาส์อีกรูปแบบนึงนะคะแต่ว่าพอดีมันเป็นคำสั่งที่อาจารย์ยังไม่ได้สอนอาจารย์ก็เลยให้ทดลองใช้แบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนในเรื่องของหมวดการใช้คำสั่งคอนโทรลนะคะแล้วก็คำสั่งในการตรวจจับต่างๆนะคะและเราก็จะปรับโปรแกรมของเราโดยใช้รูปแบบอื่นในการเคลื่อนที่ตัวละครอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Control ซึ่งหมวดคำสั่ง Control นะคะก็จะมีบล็อกคำสั่งที่ใช้ควบคุมทิศทางการทำงานของสคริปต์การทำงานแบบวนซ้ำการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะคลิกที่

สไปร์ต1นะคะเจ้าแมวแล้วก็คลิกที่อีเวนต์หรือคลิกเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะคำสั่งที่เราจะใช้วันนี้ก็คือคำสั่ง control นั้นเดี๋ยวคลิกไปที่หมวดของคำสั่ง control นะคะดูมีคำสั่งอะไรบ้างนะคะคำสั่งแรกก็คือคำสั่ง wait wait เราเคยใช้แล้วนะคะ wait 1 second ตรงนี้นะคะก็คือการหน่วงเวลาไว้1วิแล้วค่อยทำคำสั่งถัดไปตรงเวลานะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนถ้าเราต้องการหน่วงเวลานานขึ้นนะคะเราอาจจะตั้งเป็น3วิหรือ5วิก็ได้นะคะถัดมาก็คือคำสั่ง repeatนะคะคำสั่ง repeat อันนี้นะคะเขากำหนดค่า default ไว้ที่10หมายถึงว่าจะทำคำสั่งที่อยู่ในเนี้ยนะคะ10ครั้งด้วยกันจะกำหนดมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองค่า default ไว้ก่อนนะคะ อย่างสมมติว่าอาจารย์ต้องการจะให้เจ้าแมวขยับนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะให้แมวเคลื่อนที่เนี่ยนะคะเราใช้คำสั่ง motion นะคะอย่างสมมติว่าอาจารย์จะให้เจ้าแมว move นะคะ10 step อันนี้นะ move 10 step นะคะเราลาก move มาใส่นะคะคำสั่งนี้หมายถึงว่าจะให้เจ้าแมวเนี่ย move 10 step จำนวน10ครั้งด้วยกันแล้วก็จบคำสั่งแล้วก็ไปทำคำสั่งถัดไปนะคะอาจารย์ลองกดธงนะคะทดสอบนะคะเจ้าแมว move 10 step 10 10เป็น100อันนี้เจ้าแมว move ไปยังแกน x ไปที่ตำแหน่ง100นะคะจาก0เมื่อสักครู่นี้นะคะถ้ากดธงอีกครั้งหนึ่งเจ้าแมวก็ move ไปอีก100นะคะ10 step 10ครั้งนะคะไปที่ตำแหน่ง200นี่คือลักษณะของการใช้คำสั่ง repeat อ่ะถัดมานะคะถ้าอาจารย์ใช้คำสั่ง control นะคะที่เป็น forever นะคะ forever จะต่างกับคำสั่ง repeat ตรงที่ forever เนี่ยจะทำคำสั่งไปตลอดไม่มีการหยุดยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เลือกหมวดคำสั่ง motion นะคะเลือกคำสั่ง move 10 step10 step เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราลากเจ้าแมวกลับมาก่อนนะคะที่ตำแหน่ง010 step นะคะแต่อันเนี้ยเป็น10 step ที่ทำไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดนะคะเราดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงกดที่ธงสีเขียวเจ้าแมววิ่งทะลุออกไปเลยนะคะก็คือmove ไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะจนไปต่อไม่ได้แล้วนะคะก็หยุด stop อันนี้คือคำสั่ง forever นะคะโดยมากแล้วเนี่ยนะคะคำสั่ง forever เราจะใช้กับการกระทำที่ให้ทำตลอดเวลาทำไปเรื่อยๆนะคะขยับร่างกายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาก่อนนะคะเจ้าแมวกลับมาที่0นะคะอย่างสมมุติว่าจันจะให้เจ้าแมวขยับไปเรื่อยๆนะคะจันใช้คำสั่ง look นะคะแล้วก็ next costume นะคะสังเกตนะคะเขาก็จะ next costume ไปเรื่อยๆเจ้าแมวก็จะขยับอย่างเงี้ยค่ะนะคะขยับไปตลอดเวลาโอเคนะคะ stop แต่นี้ขยับเร็วนะคะถ้าจะให้ดีหน่อยเราก็อาจจะใช้คำสั่ง wait เข้าไปช่วยนะคะในคอร์ตตูมเวท1วิอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็กดสตาร์ทเจ้าแมวก็จะขยับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เหมาะกับการที่เราจะให้ทำคำสั่งไปตลอดนะคะเหมือนกับว่าเราจะเคลื่อนเจ้าแมวเนี่ยนะคะเราก็ให้เจ้าแมวขยับไปเรื่อยๆนะคะวนขยับไปเรื่อยๆแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยลักษณะนี้นะคะอาจจะลองให้เจ้าแมวขยับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวลองสต็อปก่อนนะคะนิกคอสตูมเนี่ยนะคะเวท1วิแล้วก็เคลื่อนที่มูฟถ้ามูฟ10สเต็ปอาจจะเยอะไปนะคะเราอาจจะมูฟทีละ5สเต็ปก็ได้จะได้ขยับทีละหน่อยนะคะอันนี้เจ้าแมวก็จะเปลี่ยนท่าทางขยับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยดูนะคะ

ก็จะเหมือนกับว่าเจ้าแมวเดินไปขยับเดินขยับเดินไปเรื่อยๆนะคะทีละ5 สเต็ปแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาเห็นว่าเอ้ยเจ้าแมวขยับช้าไปหน่อยนะคะก็อาจจะลดจาก1 วิตรงนี้นะคะเป็น 0.5 ก็ได้แล้วก็ลั่นก็จะขยับเร็วขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นนั่นเองคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง if then นะคะอันนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขนะคะอาจจะลองเอา forever เก็บก่อนนะคะ if นะคะเงื่อนไข then แล้วให้ทำอะไรนะคะแต่ว่าตรงเงื่อนไขเนี้ยค่ะนะคะมันเป็นคำสั่งที่เราต้องใช้ในส่วนของ sensing เราสามารถเอา sensing นะคะมาตั้งเป็นเงื่อนไขก็ได้หรือเราจะใช้โอเปอเรเตอร์ในการตั้งเป็นเงื่อนไขตรงนี้ก็ได้นะคะลองยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ลากโอเปอเรเตอร์มา if อะไรก็ไม่รู้ล่ะมากกว่า50แล้วให้ทำอะไรนะคะถ้าเป็นตัว sensing นะคะก็เช่นเดียวกัน if touching mouse pointer ตรวจจับการสัมผัสกับ mouse pointer แล้วให้ทำคำสั่งอะไรนี่คือคำสั่งที่เป็น if then นะคะพอ if then ปุ๊บทำคำสั่งแล้วก็สามารถที่จะทำคำสั่งถัดไปได้ถัดมานะคะจากคำสั่ง if then ก็คือคำสั่ง if then else นะคะอันนี้จะคล้ายๆ if then ก็คือการตั้งเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขแล้วให้ทำคำสั่งอะไรแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นเท็จอันนี้คือเงื่อนไขเป็นจริงนะคะif then เนี่ยนะคะเงื่อนไขเป็นจริงแล้วให้ทำอะไร else ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จแล้วให้ทำอะไรนี่คือคำสั่งที่เป็น if then else อ่ะถัดมาก็คือคำสั่ง wait until wait until ก็คือให้รอจนกระทั่งอะไรนะคะก็ใส่ลงไปตรงนี้นะคะจนกระทั่งใช้ sensing ก็ได้นะคะจนกระทั่งไปชนกันเนี้ยจนกระทั่งไปสัมผัสกับสีก็ได้หรือจนกระทั่งค่าตัวแปรมากกว่า50อย่างนี้นะคะค่าตัวแปรมากกว่า50แบบนี้ก็ได้ถัดมาจาก wait until ก็เป็นคำสั่ง repeat untilRepeat until ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือทำงานซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขนะคะเข้าเงื่อนไขเป็นจริงแล้วนะคะให้ทำอะไรก็คือให้ทำคำสั่งเนี้ยคำสั่งตรงเนี้ยคำสั่งอะไรก็ไม่รู้ที่เราจะใส่อาจจะเป็นคำสั่ง motion ก็ได้ move 10 step เนี่ยนะคะ move 10 step ไปเรื่อยๆซ้ำไปจนกระทั่งครบกี่ครั้งนะคะอาจจะตั้งเงื่อนไขไปว่าครบ10ครั้งแล้วให้ทำคำสั่งถัดไปหลุดลูปอันนี้คือลูปนะคะพอครบตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วก็ให้หลุดลูปออกไปลักษณะนี้นะคะอ่ะถัดมานะคะก็จะเป็น stop all นะคะอันนี้ stop all จะมีข้างในนะคะStop all คือหยุดคำสั่งทุกอย่างทั้งหมดหรือ Stop this script ให้หยุดเฉพาะคำสั่งที่เป็นสคริปต์ชุดนี้เท่านั้นนะคะลักษณะนี้ก็ได้หรือให้หยุด Alter script in spite ก็คือให้หยุดสคริปต์หรือว่าคำสั่งอื่นๆที่อยู่ในตัวสไปรท์นี้ค่ะสไปรท์นี้นะคะเราสามารถเขียนคำสั่งได้หลายคำสั่งนะคะเราอาจจะมีคำสั่งอื่นๆวางซ้อนหลายๆคำสั่งก็ได้นะคะฉะนั้นเราก็สามารถให้เขา stop สคริปต์อื่นๆที่อยู่ในสไปรท์อันเดียวกันได้อันนี้คือคำสั่ง stop

คะถัดมานะคะก็จะเป็นคำสั่ง when I start as a clone อันนี้นะคะแต่ว่าคำสั่ง when I start as a clone เนี่ยจะต้องใช้ต่อเมื่อมีคำสั่งนี้ค่ะนะคะ create clone of myself นะคะอันนี้ create clone of myself นะคะหมายถึงเป็นการสร้างสำเนาตัวเองอะค่ะ myself นะคะสำเนาตัวเองอย่างตอนนี้นะคะอาจารย์มีสไปรท์หนึ่งที่เป็นเจ้าแมวนะคะการทำสำเนาตัวเองก็คือจะทำเจ้าแมวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะตอนนี้เวลาเราทำสำเนาเจ้าแมวออกมาแล้วนะคะเมื่อสำเนาเจ้าแมวแล้วให้ทำคำสั่งอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะใช้ตัวนี้ร่วมด้วยก็แล้วกันนะคะใช้รีพีทเมื่อทำสำเนาเจ้าแมวมาแล้วนะคะให้รีพีทนะคะให้ move ไอตัวเจ้าแมวที่สำเนาขึ้นมาเนี่ย move ไป10สเต็ปนะคะซ้ำ10ครั้งฉะนั้นไอเจ้าแมวตัวใหม่ที่สร้างขึ้นมานะคะก็จะขยับไป100สเต็ปนะคะอ่ะเราลองดูนะคะอาจารย์ลองกดธง start เห็นไหมคะมีแมว2ตัวนะคะไอตัวที่2ตัวเนี้ยคือตัวที่เราโคลนขึ้นมาแล้วมันก็ขยับมานะคะพอโคลนปุ๊บสร้างมาปุ๊บก็ขยับมา10สเต็ป10ครั้งก็คือเจ้าแมวตัวนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่ง X100 นะคะอันนี้เป็น2ตัวนะคะ when I start as a clone กับ create clone of myself นะคะ2ตัวอาจารย์เอาเก็บก่อนคำสั่งสุดท้ายนะคะก็คือ delete this clone อันนี้นะคะก็คือให้ลบเจ้าตัวที่เราทำสำเนาออกไปอาจารย์ลองดูนะคะนะคะเจ้าแมวที่สำเนาถูกลบหายไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นคำสั่งนะคะในหมวดคำสั่ง control ทั้งหมดที่มีในนี้นะคะสำหรับคลิปการใช้งาน Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง control นะคะเราก็จะมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Sensing เมื่อเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปที่หมวดคำสั่ง Event เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง When Click มาใช้งานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทดลองคำสั่งในหมวด Sensing เราคลิกไปที่หมวดคำสั่ง Sensing นะคะในหมวดนี้นะคะเป็นหมวดคำสั่งที่ใช้ในการตรวจจับหรือว่าตรวจสอบการรับรู้ต่างๆของโปรแกรม Scratch นะคะนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นการสัมผัสเสียงหรือระยะเวลาเดี๋ยวเรามาดูบล็อกคำสั่งแต่ละบล็อกคำสั่งกันนะคะแต่ว่าการใช้บล็อกคำสั่งมาวางต่อเนี่ยนะคะ เราอาจจะต้องไปใช้คำสั่งในหมวด Control ที่เราเรียนกันไปในคลิปที่แล้วอาจารย์ยกตัวอย่างใช้บล็อกคำสั่ง forever นะคะร่วมกับ if then เรานำมาต่อซ้อนกันได้เลยนะคะลากมาวางแล้วปล่อยคราวนี้ if then เราไปที่ sensing ค่ะเราจะตรวจจับเรื่องอะไรบล็อกคำสั่งแรกนะคะก็คือ touching mouse pointer อันนี้นะคะอาจารย์ลากมาวางเมื่อเจ้าตัวสไปรท์หนึ่งตรงนี้นะคะ touching ก็คือสัมผัสกับ mouse pointer แล้วให้ทำอะไรโดย forever ก็คือให้ทำเสมอตลอดเวลาคราวนี้ตัว mouse pointer ตรงนี้ค่ะไม่ได้มีแค่สัมผัสกับ mouse อย่างเดียวนะคะ
การทัชชิ่งมีลูกศรเข้าไปเราคลิกนะคะการทัชชิ่งนะคะหรือการสัมผัสมีตรวจสอบ2อย่างตรวจสอบกับการสัมผัสเมาส์พอยเตอร์หรือตรวจสอบกับการสัมผัสเอจก็คือขอบของหน้าจอแสดงผลขอบหน้าจอแสดงผลก็คือบริเวณนี้นะคะขอบซ้ายขอบล่างขอบขวาขอบบนถ้าเจ้าแมวไปสัมผัสกับขอบแล้วให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กลับไปที่เมาส์พอยเตอร์นะคะลองให้เจ้าแมวสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ก่อนแล้วให้ทำอะไรคำสั่งง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าเจ้าแมวสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ให้เจ้าแมวมูฟไป10สเต็ปฉะนั้นสัมผัสครั้งหนึ่งก็มูฟ10สเต็ปสัมผัสอีกครั้งหนึ่งก็10สเต็ปนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอาจารย์กดธงนะคะปึ๊บอ้าวปึ๊บขยับไปทีละ10สเต็ปนะคะเห็นไหมคะเพิ่มแกน x ไปทีละ10กี่ครั้งก็เพิ่มไปนะคะจนเจ้าแมวหลุดออกไปนอกจอแล้วตั้งค่า0นะคะเอาเจ้าแมวกลับมาก่อนอันนี้เป็นคำสั่งทัชชิ่งนะคะการตรวจสอบการสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองคำสั่ง change x by นะคะตรงนี้นะคะ moreover change x by ไปทีละ10 10 10เรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเนี่ยค่ะนะคะไปเรื่อยๆเจ้าแมวก็จะ10 10ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าไปสิบไปเรื่อยๆแล้วไปสัมผัสกับขอบนะคะขอบหน้าจอนะคะก็คือด้านนี้นะคะแล้วให้ทำอะไรอาจารย์ก็จะให้ move ลบ10ก็คือให้ถอยหลังกลับมาค่ะนะคะคือถ้าไปชนขอบแล้วเราจะไม่ให้เจ้าแมวทะลุไปนะคะทะลุขอบหน้าจอแต่เราจะให้เจ้าแมวถอยหลังกลับมาก็คือจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้นั่นเองอาจารย์ลองกดธงนะคะเห็นไหมคะเจ้าแมวก็จะไปหยุดคือจริงๆแล้วอะค่ะเจ้าแมวอะไปชนขอบแล้วนะคะพอชนขอบปุ๊บก็กลับมานะคะลบมาที่10สเต็ปนะคะเจ้าแมวก็เลยเหมือนกับว่าติดอยู่ที่ขอบนั่นแหละทะลุออกไปไม่ได้นะคะลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะเรามาลองคำสั่งเดี๋ยวอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับไปก่อน sensing นะคะ sensing ที่2นะคะอันนี้เป็น touching color ค่ะอาจารย์ลองใช้ if then เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตรวจสอบการสัมผัสกับสีฉะนั้นตอนนี้ค่ะอาจารย์ยังไม่มีสีให้ตรวจสอบเลยนะคะอาจารย์จะเพิ่มสไปรท์ที่เป็นเส้นตรงของสีเนี่ยนะคะเพื่อให้เจ้าแมวเดินไปชนโดยเวลาเราเพิ่มสไปรท์นะคะเรามาที่แท็บเครื่องมือสไปรท์เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้สไปรท์ของเขาเราก็ชูดอัดสไปรท์ได้แต่ว่าอาจารย์จะวาดเป็นเส้นสีนะคะฉะนั้นอาจารย์ใช้ตัวเพนคลิกเข้าไปที่เพนนะคะแล้วก็เลือกแท็บเครื่องมือเส้นตรงนะคะแล้วเราก็เลือกสีนะคะว่าเราจะวาดเส้นอะไรสีอะไรนะคะอาจารย์เอาสีดำปกตินี่เลยนะคะง่ายดีนะคะแต่นี้ความหนาของเส้นนะคะเราอาจจะหนาหน่อยนะคะ10หรือ20ก็แล้วแต่นะคะอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะ20ก็ได้นะคะแล้วก็วาดลงไปเป็นเส้นตรงสีดำจะเห็นว่าเราก็มีแถบเส้นตรงสีดำนะคะเพิ่มขึ้นเป็นสไปรท์2อาจารย์กลับไปที่โค้ดนะคะคราวนี้เราก็มาที่สไปรท์1นะคะเพราะว่าคำสั่งในการตรวจสอบเราตรวจสอบว่าเจ้าแมวสัมผัสกับสีอะไรนะคะฉะนั้นเรากลับมาที่สไปรท์นะคะอันนี้ touching color เนี่ยค่ะถ้าเราคลิกนะคะเขาก็จะสามารถเลือกสีนะคะที่เราจะไปชนได้แต่ถ้าเราไม่แน่ใจอะค่ะว่าสีที่เราเลือกเนี่ยถ้าเรามาปรับค่าสีเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงกับสีท
ที่เรากำหนดไว้ก็คือไม่ตรงกับสีเส้นตรงที่เรากำหนดไว้เราใช้วิธีนี้ได้นะคะก็คือคลิกที่แถบเครื่องมือตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราไปเลือกอะค่ะให้เราเลือกว่าสีที่เราจะใช้ในการตรวจสอบคือสีอะไรนะคะอาจารย์ก็เลื่อนไปนะคะตรงแล้วก็คลิกเขากำหนดให้เลยนะคะก็จะไปดูดสีเป็นการดูดสีนั่นเองนะคะดูดสีตรงเส้นตรงมาเพื่อที่ว่าจะได้ตรงกันนะคะว่าเนี่ยเราจะตรวจสอบการสัมผัสกับสีดำนะคะที่เป็นเส้นตรงตรงนี้บางทีเฉดสีมีเพี้ยนนิดหน่อยนะคะก็โปรแกรมก็อาจจะเออร์เลอร์ได้นะคะฉะนั้นเราใช้วิธีการไปดูดสีตรงที่เราจะสัมผัสเลยนะคะก็จะดีกว่าคราวนี้นะคะถ้าเกิดว่าคำสั่งนะคะอาจารย์ใช้โมชันเหมือนเดิมนะคะ move 10ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไปสัมผัสกับสีดำแล้วให้ move นะคะก็คือถอยกลับมาลบ10เราลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะกดที่ธงวิ่งไปชนเส้นนะคะแล้วก็ถอยกลับมาคือจริงๆแล้วก็คือเขาก็ถอยนั่นแหละค่ะเขาวิ่งตอนนี้คือทำคำสั่งก็คือวิ่งไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ถอยกลับมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนหยุดนิ่งตอนนี้อันนี้ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการ touching color เราสามารถเลือกสีนะคะที่เราจะตรวจสอบได้ตามต้องการเลยจะ stop ก่อนบล็อกคำสั่งถัดมานะคะก็คือบล็อกคำสั่ง color is touching color บล็อกคำสั่งนี้นะคะเป็นการกำหนดว่าสีของตัวละครที่เรากำหนดเนี่ยไปสัมผัสกับสีที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะคะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอา touching color นี้ออกไปก่อนนะคะแล้วก็เอา color isTouching อันนี้มาวางแทนนะคะคราวนี้สีของตัวละครของอาจารย์สไปรท์หนึ่งเจ้าแมวเนี่ยมี2สีก็คือสีขาวกับสีน้ำตาลออกเหลืองๆเนี่ยนะคะอาจารย์เลือกกำหนดใช้สีเหลืองตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสีเหลืองอันเนี้ยไอสีเหลืองมันสัมผัสกับสีเส้นตรงนะคะที่เป็นสีดำไหมโอเคนะคะเราดูซินะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมก่อนนะคะลองกดธงเห็นไหมคะเมื่อกี้เนี้ยคือเจ้าแมวไม่ได้ชนเข้าไปที่เส้นนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยเรากำหนดว่า move ไปทีละ10สเต็ปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองที่อยู่หน้าสุดก็คือตรงนี้นะคะชนกับสีดำนะคะสีดำก็คือไอ้แถบเส้นสีดำของเรานะคะถ้าชนกันปุ๊บให้ move ถอยหลังมา10สเต็ปเจ้าแมวก็เลยค้างอยู่ที่เสาตรงนี้นะคะติดเสาอยู่อันนี้เป็นคำสั่ง color is touching color เนี่ยนะคะคือการตรวจสอบสีของตัวละครสัมผัสกับสีที่เรากำหนดจะ stop ก่อนนะคะคราวนี้คำสั่งถัดมานะคะจะเป็นคำสั่ง distance to mouse pointer นะคะคำสั่งนี้นะคะเป็นการตรวจสอบระยะห่างของตัวละครกับ mouse pointer นะคะซึ่งอันนี้เราจะไปใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งอื่นๆนะคะถัดมาอีกนะคะก็คือคำสั่ง ask what's your name and wait จริงๆแล้วไม่ต้องเป็น what your name ก็ได้นะคะเป็นการถามนะกำหนดคำถามแล้วก็รอคำตอบอาจารย์ลองยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เอาบล็อกนี้ออกนะคะคือถ้าเรา ask นะคะ what your name แล้วรอนะคะอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาที่ศูนย์เหมือนเดิมลองกดที่ธงนะคะเห็นไหมคะผลก็คือเจ้าแมวก็ถามคำว่า what your name นะคะแล้วก็รอค่ะรอก็คือเป็นลักษณะให้รอให้คนที่ใช้โปรแกรมนะคะพิมพ์คำตอบนะคะว่าเราจะพิมพ์
คำตอบอะไรลงไปนะคะจริงๆแล้วมีการตรวจสอบคำตอบนะคะเพื่อดูว่าคำตอบที่ตอบมา

เนี่ยถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปเรียนในคลิปถัดไปนะคะอันนี้ดูการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะคะอย่างคำว่า what's your name เนี่ยค่ะอาจารย์ถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเดี๋ยว stop คุณชื่ออะไรนะคะเราใส่ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็กดธงคุณชื่อ

ที่ใช้ในการเก็บคำตอบที่รับมาจากแป้นพิมพ์อ่ะถัดมานะคะอาจารย์ลองใช้คำสั่งถัดมานะคะอันนี้เป็น key space place นะคะตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์นะคะอาจารย์ไปใช้ร่วมกับ forever แล้วก็ if then เนี่ยนะคะกลับมาที่ sensing นะคะ key space placeเมื่อมีการกด space bar แล้วให้ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้มีแค่ space bar นะคะเราเข้าไปดูข้างในมีการตรวจสอบทั้งการกด space bar การตรวจสอบการกดคีย์ลูกศรขึ้นคีย์ลูกศรลงคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะที่เป็นกดแป้นพิมพ์ตัว A B C D เนี่ยนะคะไปจนถึง Z นี่นะคะถึง Z แล้วก็ตัวเลขนะคะตรวจสอบการกดตัวเลขตั้งแต่0ถึง9อันนี้นะคะถ้าเราจำคลิปก่อนหน้าได้นะคะคลิปที่อาจารย์ให้ตัวละครเดินตามคีย์ลูกศรอันนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการกำหนดให้เจ้าแมวเดินตามคีย์ลูกศรได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์ if key up arrow เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคีย์ลูกศรชี้ขึ้นถูกกดแล้วให้ทำอะไรอาจารย์ให้ move นะคะ change คีย์ลูกศรขึ้นก็คือต้องขยับไปตามแนวแกน y นะคะฉะนั้นอาจารย์จะเชน y by เพิ่มถ้าทีละ10อาจจะเยอะไปนะคะอาจารย์ทีละ5ละกันนะคะจะได้ขยับขึ้นทีละหน่อยนะคะอันนี้ก็คือทำงานเสมอนะคะเรื่อยๆอาจารย์ลองกดธงนะคะแล้วกดคีย์ลูกศรขึ้นนะคะก็คือเจ้าแมวก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอเคอันนี้เอาเจ้าแมวกลับมาที่เดิมอันนี้เป็นการตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์นะคะถัดมานะคะอาจารย์เอาเซนซิ่งตัวนี้ออกก่อนถัดมานะคะเป็นคำสั่งตรวจสอบการคลิกเมาส์นะคะเมาส์ดาวคลิกเมาส์แล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะคะสมมุติว่าจันใช้คำสั่งเช้น y by เหมือนเดิมนะคะเรามาดูว่าถ้าคลิกเมาส์แล้วเขาจะขยับตามแนวแกน y ทีละ5จริงไหมนะคะกดที่ธงคลิกเมาส์ค่ะนะคะคลิก1ครั้งก็ขยับไป5นะคะโอเคค่ะขยับไปเรื่อยๆจนสุดอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาก่อนโอเคนะคะคราวนี้ตัวถัดมานะคะเป็นเมาส์ x กับเมาส์ y นะคะสองตัวนี้ต้องใช้ร่วมกับคำสั่งบล็อกคำสั่งอื่นนะคะตัวเมาส์ x นะคะเป็นการตรวจสอบตำแหน่งตัวชี้เมาส์ตามแนวแกน x แล้วก็ตัวเมาส์ y เนี่ยนะคะก็จะเป็นการตรวจสอบตัวชี้เมาส์หรือว่าไอ้เมาส์พอยเตอร์เนี่ยนะคะตามแนวแกน yอาจารย์ลองเอาอันนี้กลับไปเก็บก่อนนะคะคำสั่งถัดมาก็คือคำสั่ง set drag mode อันนี้นะคะ set drag mode เนี่ยค่ะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวโปรแกรมให้สามารถคลิกเมาส์แล้วก็ลากวางได้นะคะอันนี้จะมี2ตัวเลือกนะคะก็คือ dragable นะคะคลิกเมาส์วางได้กับ not dragable ก็คือไม่สามารถคลิกเมาส์ลากแล้วก็วางได้นะคะมี2ตัวด้วยกันอันนี้นะคะถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น loudness นะคะก็จะใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆเป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดระดับความดังของเสียงในโปรแกรม Scratch อันนี้นะคะ
ถ้าเราคลิกเครื่องหมายนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะความดังอยู่ที่

หนึ่งถัดมาอีกนะคะก็จะมีไทม์เมอร์นะคะอันนี้เป็นตัวนับตัวนับเวลาก็จะใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆเช่นเดียวกันอันนี้อาจารย์คลิกออกนะคะมันกิ๊กกะหน้าจอลงมาข้างล่างอีกนิดนึงก็คือการรีเซ็ตไทม์เมอร์นะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่าตัวนับเวลาเนี่ยให้เป็น0พอใช้คำสั่งรีเซ็ตก็คือกลับมาเป็น0ใหม่เสมอแล้วค่อยเริ่มนับใหม่ลักษณะนี้นะคะข้างล่างถัดมาอีกก็คือ backdrop of state ตรงนี้นะคะจะมีให้เลือกเป็น backdrop name volume แล้วก็ my variable นะคะส่วนด้านหลังนะคะมี2 ส่วนก็คือมี state กับ sprite ให้เราเลือกนะคะบล็อกคำสั่งนี้จะใช้สำหรับการบันทึกตำแหน่ง x หรือ y ของ sprite นอกจากนี้ก็ยังสามารถบันทึกหมายเลขของฉากหลังหรือว่าชื่อฉากหลังนะคะหรือว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นระดับของเสียงก็ได้นะคะส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็น current year นะคะเป็นตัวที่แสดงผลปีปัจจุบันถ้าเราต้องการให้ไปแสดงผลนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ไปใส่ไว้ในคำสั่งอื่นๆนะคะถัดลงมาข้างล่างอีกนะคะก็คือ day since พันนะคะอันนี้เป็นตัวที่ใช้ในการแสดงผลจำนวนวันแล้วก็เศษส่วนของวันนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2000ส่วนตัวสุดท้ายของ sensing นะคะอันนี้คือ username ให้แสดงชื่อ username ผู้ที่เข้าใช้ตัวโปรแกรม Scratch นี้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำสั่งในหมวดของ Sensing เดี๋ยวเราจะลองใช้คำสั่งเหล่านี้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครโดยให้เคลื่อนที่ตามขีดลูกศรเนี่ยแหละค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราใช้ตัว Event ในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนนะคะใช้คำสั่งอื่นๆในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครตามการกดแป้นพิมพ์เรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะก่อนอื่นเราก็เลือกคำสั่งนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง control นะคะแล้วก็ใช้บล็อกคำสั่ง forever เพื่อให้สามารถที่จะใช้แป้นพิมพ์กดทำงานได้ตลอดแล้วก็ใช้คำสั่ง if then ในการกำหนดเงื่อนไขอันนี้นะคะเรามีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมดตามคีย์ลูกศรนะคะคีย์ลูกศรก็คือขึ้นลงซ้ายขวาฉะนั้นตรง if then เนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องมี4ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะคะบล็อกแรกนะคะอาจารย์ใช้ sensing การกดแป้นพิมพ์นะคะก็คือ key space place นี่นะคะอาจารย์กำหนดเป็น up arrow ก่อนจริงๆแล้วจะตัวไหนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะคะอาจารย์เลือกเป็น up arrow คีย์ลูกศรขึ้นก็คือเคลื่อนที่ตามแนวแกน y แล้วอาจารย์ใช้ change y by นะคะแล้วก็ใช้ให้เคลื่อนทีละ5พอนะคะ5สเต็ปอันนี้คือลูกศรชี้ขึ้นคราวนี้ถ้าเรามีคำสั่งที่คล้ายๆกันเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะคลิกเมาส์ขวาแล้ว duplicateคือการทำซ้ำนะคะแล้วก็นำมาวางต่อเพิ่มได้เลยนะคะแล้วเราก็แค่เปลี่ยนค่ะอย่างตอนนี้เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะคะ up arrow อาจารย์ใช้เป็น down arrow นะคะลูกศรชี้ลงถ้าเป็น down arrow ก็เคลื่อนที่ในแนวแกน y เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะเคลื่อนที่แบบติดลบอะค่ะนะคะ
ส่วนถัดมานะคะลูกศรซ้ายขวานะคะอาจารย์ duplicate เหมือนกันนะคะ duplicate แล้วก็นำมาวางต่อลูกศรที่เป็นไลท์ก่อนก็ได้นะคะขวาไลท์แอโร่ไปทางขวาทางขวาเนี่ยเราใช้เชน y by ไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ฉะนั้นอาจารย์จะใช้เชน x byแต่นี้ไปทางขวาค่ะทางขวาจะเป็นบวกฉะนั้นอาจารย์ใช้ไปทางขวาทีละ5สเต็ปแล้วก็ duplicate เพิ่มนะคะอันนี้เป็น left arrow นะคะไปทางเอาแกน x แต่ว่าไปติดลบนะคะทีละ5เดี๋ยวเรามาลองคำสั่งสั้นๆตรงนี้ดูนะคะว่าเราจะขยับเจ้าตัวแมวตามขีดลูกศรได้ไหมอาจารย์กดที่ธงลองกดแป้นพิมพ์นะคะลูกศรชี้ขึ้นลงซ้ายแล้วก็ขวานะคะแล้วเขาก็สามารถใช้ลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาได้ตลอดเวลานะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเราใช้คำสั่งที่เป็นลูปแบบ forever นะคะก็คือใช้ได้ตลอดเลยอันนี้เป็นคำสั่งสั้นๆนะคะที่เราใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7ขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: จะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: 7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในรังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดรังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายรังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ฤทธิ์ผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อป

0: ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
2: ให้ฉันลองดูนะ

0: จากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นเหรอล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: พังพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltvac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: อยู่กับน้องเบสนะคะเจ้าของร้านข้าวพันผักงอกแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ข้าวพันมีพิซซ่าด้วย
1: ใช่
0: ขายอะไรบ้างจ๊ะ
1: มีพันครับผม
0: มีพัน
1: พันไม้ครับผม
0: มีพันไม้
1: ใช่ครับแล้วก็ผัดไ
0: ท
1: ยหลักๆที่ทุกคนมาไม่พลาดก็คือพิซซ่า
0: พิซซ่า
1: ครับ
0: ปกติเนี่ยจะเคยได้ยินข้าวพันผักแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าวพันผักงอก
1: ครับ
0: มันต่างกันไหม
1: เราก็จะทำเป็นพวกงอกทานตะวันงอกผักบุ้งเบบี้ผัก
0: อ๋อเหมือนเป็นผักที่แบบว่าไม่ใช่ต้นโตต้นใหญ่แต่เป็นแ
1: บบ
0: เหมือนต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนผักบุ้ง
1: ใช่ครับอ๋อ
0: ใช้พวกนั้นแหละในการทำข้าวพัน
1: ใช่มันเป็นที่มาของชื่อร้าน
0: ก็เลยข้าวพันผักงอก
1: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาทานนะคะเป็นข้าวพันผักงอกพิซซ่าแล้วก็สลัดด้วย
1: ครับ

0: ้าเตาไปแล้วนะคะชิ้นแรกเราสั่งเป็นฮาวายเอียนแผ่นนึงใช้เวลานาน
1: การอบไม่เกิน5นาที
0: เนาะ
1: ครับ
0: คือบางคนอาจจะคิดว่าบุกโอ้พิซซ่าโฮมเมดมันจะอาจจะรอแบบครึ่งค่อนชั่วโมงอันนี้ไม่เลย
1: ไม่เลยครับ
0: ไม่เลยที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นอาหารบางส่วนของทางร้านข้าวพันผักงอกนะคะที่โนสั่งมาก็จะเป็นเมนูเด่นเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะพิซซ่านะคะยืดๆเลยนี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะนี่อันนี้เป็นแบบเพิ่มชีสโอ้ยแหมหอมมากแป้งกรอบมากสมก็เป็นบางกรอบดีมากอันนี้จะชิมซอสนะซอสอร่อยมากจะต่างจากซอสขวดเลยคือเขาใช้ตัวมะเขือเทศสดในการทำน้ำซอสมาที่นี่กันบ้างค่ะฮาวายเอียนเป็นแป้งแบบหนานุ่มยืดเหมือนกันอันนี้เป็นฮาวายเอียนไซส์ M นะคะชิ้นใหญ่ๆเลยพอเราสั่งหนานุ่มเนี่ยตัวแป้งไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะหนากำลังดีหน้าคือแบบแน่นเลยแล้วคือถ้าเราไม่เพิ่มชีสนะคะปกติหน้าเขาก็ให้ชีสเยอะอยู่แล้วถ้าเพิ่มไปนี่คือจัดเต็มเลย

0: ที่อันนี้บ้างนะคะข้าวพันธุ์ผักงอกซึ่ง เครื่องเนี่ยค่ะเขาจะใช้เป็นผักแล้วก็จะมีเนื้อไก่ด้วยแล้วก็โปะเป็นไข่ออนเซนมาข้างบนเนาะเดี๋ยวกินเป็นน้ำจิ้มอันนี้ก่อนคล้ายๆกับแจ่วอะค่ะแต่ว่าเป็นแจ่วที่คล้ายๆน้ำจิ้มของขนมจีบเนาะนี่มาแล้วข้าวพันธุ์ผักงอกจ้ะลองน้ำจิ้มสุกี้บ้างนะคะชุบข้าวพันธุ์ผักงอกนี่นะคะพอกินกับสุกี้เนี่ยอารมณ์ก็จะเหมือนเรากินสุกี้แห้งแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าผักที่เขาเอามาใช้มันกรอบมันหวานอะไรแบบนี้เนาะส่วนถ้ากินกับตัวน้ำจิ้มแจ่วอะค่ะก็จะได้อีกอารมณ์นึงนะโนว่ามันจะอร่อยคนละแบบเนาะอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยจานนี้ก็อร่อยเป็นอาหารสุขภาพที่อยู่ท้องด้วยนะคะใส่ต้นอ่อนทานตะวันก็อร่อยนะคะมีกลิ่นของมันเฉพาะตัวอร่อยดีมาที่สลัดกันบ้างนะคะสวยมากเนาะมาเป็นแบบเป็นชามมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราราดเลยชูบแบบนี้น่ากินมากแล้วก็เวลากินนี่จะต้องกินกับแป้งพิซซ่าที่เขาอบมากรอบๆแบบนี้คือกินแทนขนมปังกรอบค่ะสลัดผักที่บอกเลยว่าผักสดมากเพราะเพิ่งตัดเมื่อกี้นี้เองแป้งจะหอมแบบหอมกลิ่นเตาค่ะอร่อยอร่อยเลยมาดูราคาอาหารที่เราทานนะคะเริ่มจากข้าวพันธุ์ผักงอกกันก่อนก็จะอยู่ที่ชุดละหาแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีสำหรับซีฟู้ดด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมจะกินเป็นซีฟู้ดก็เพิ่มอีก10บาทเป็น60เนาะส่วนสลัดจานนี้นะคะคุ้มมากบอกเลยชุดนี้นะคะอยู่ที่69บาทเท่านั้นเองผักคือสดกรอบอร่อยมากเนาะตัวแป้งก็อร่อยมากมาที่พิซซ่ากันบ้างพิซซ่าเนี่ยโนสั่งมา2ไซส์นะคะก็คือมี S กับ M เนาะ S เนี่ยถ้าปกติจะอยู่ที่ถาดละ200บาทแต่ว่าเราสั่งเป็นแบบเพิ่มชีสด้วยก็จะเพิ่มราคาอีก50บาทเป็น250บาทนะคะส่วนฮาวายเอียนถาดนี้นะคะจะเป็นไซส์ M จะอยู่ที่ราคา250บาทเป็นแป้งแบบหนานุ่มค่ะร้านข้าวพันธุ์ผักงอกนี้นะคะจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะนอกนั้นก็คือเปิดหมดเลยนะคะจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มถ้าเป็นช่วงเวลาที่เป็นฤดูท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ5โมงเย็นนะคะสามารถที่จะโทรมาเช็คก่อนก็ได้ยิ่งโดยเฉพาะเราจะมาเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้และที่สำคัญก็คือที่นี่เนี่ยเขามีบริการที่พักด้วยนะคะมานอนรับบรรยากาศเย็นๆของจังหวัดน่านก็ได้นะคะตื่นมาก็มากินผักสลัดอร่อยๆแบบนี้ค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่บอกเลยว่าได้กินพิซซ่าหอมๆอร่อยๆราคาไม่แพงแล้วก็ได้กินผักสลัดสดๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยร้านนี้ข้าวพันธุ์ผักงอกอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะเรือเดตโลวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผลไม้โบราณที่มีลำต้นสูงกว่าจะได้กินก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนเนื้อในกลมมนสีขาวขุ่นหน้าตาคุ้นๆคล้ายลูกชิดแต่มักถูกหลายคนเรียกว่าต้นลูกข้าแม่เจ้าลูกที่ว่านี้ก็คือลูกหลานนั่นเองค่ะทำไมลูกลานถึงถูกเรียกแบบนั้นแล้วต้นลานสูงๆแบบนี้เขาเก็บกันยังไงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเก็บลูกลานของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกับมืออาชีพในการเก็บลูกลานมานานกว่า20ปีนำทีมโดยเจแอดลูกลานค่ะ
1: ปู่ผ้าจ้าเนี่ยทางนี้ลูกทางนี้ลานทุกต้นลานกี่ต้นก็ต้องผ่านแม่
0: ต้นลานนั้นจะออกลูกปลายยอดสุดของลำต้นค่ะเมื่อต้นลานติดลูกใบก็จะเริ่มแห้งจะเห็นแต่ลูกลานที่ดกเป็นช่ออยู่เต็มต้นซึ่งการที่จะเก็บลูกลานนั้นเขาจะไม่มีการโค่นต้นลานค่ะแต่ว่าจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปตัดค่ะลูกลานที่เห็นดกเต็มต้นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บแล้วจะขึ้นไปเก็บได้ทันทีค่ะจะต้องมีการทดสอบกันก่อนว่าลูกลานบนต้นนั้นมีอายุประมาณเท่าไหร่อ่อนหรือว่าแก่แค่ไหนซึ่งวิธีการก็คือเขาจะใช้หนังสติ๊กยิงให้ลูกลานนั้นร่วงหล่นลงมาจากนั้นก็จะลองทุบเพื่อลองดูเนื้อด้านในค่ะลูกลานที่ยังอ่อนมากๆเนื้อด้านในจะใสนะคะจะยังไม่เก็บแต่ว่าจะรอให้ได้อายุซะก่อนค่ะส่วนลูกลานที่เนื้อด้านในนั้นขาวขุ่นชัดเจนแถมเป็นใต้แข็งๆอันนี้ก็จะไม่เก็บเหมือนกันเพราะถือว่าลูกลานนั้นแก่เกินไปแล้วค่ะ ส่วนลูกลานที่จะเลือกเก็บนั้นจะเลือกเนื้อที่มีสีขาวขุ่นเล็กน้อยไม่แข็งหรือว่าอ่อนจนเกินไปค่ะในการทุบดูเนื้อลูกลานนะคะจะทุบหลายๆลูกค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกลานส่วนใหญ่นั้นอยู่ในระยะที่กำลังดีเมื่อดูแล้วว่าใช้ได้ปฏิบัติการเก็บลูกลานก็จะเริ่มขึ้นและมือปีนลูกลานประจำทีมก็คือณนายคนนี้ผู้มีประสบการณ์ปีนต้นลานมานานกว่า16ปีค่ะ
2: ประมาณ 15-16 ปีแล้วโอ้ถ้าเกิดหน้าลานบางทีก็วันนึงก็ถึง5ต้น6ต้นก็มีครับสูงสุดก็รวมๆ30เมตรอ่ะต่ำสุดก็ประมาณ16-17เมตรเนี่ยที่สำคัญใจกล้าด้วยสูงก็ไม่ยากแต่ก็เราก็มันแค่อย่างมากก็แค่เสียเวลาผูกพวงต่อไปแต่มันจัดยากง่ายหมายถึงว่าตรงโคนลานเนี่ยบางทีมันจะลกอะไรประมาณนี้หรือว่าใบโขกเยอะเนี่ยมันจะมายากตรงนี้ที่มันกราบมันเหมือนใบเลื่อยคมบางทีโดนบาดเลื่อยงูมีทั้งงูทั้งต่อทั้งแตนมดเนี่ยบางทีมดมีถึง 3-4 ชนิดเนี่ยต้องอย่างระวังมันอันตรายหลายอย่างนะครับเพราะถ้าเกิดคนที่ว่าประมาทนิดหน่อยไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวครับถ้าเกิดพลาดมา
0: และต้นลานที่ณนายจะขึ้นไปเก็บในวันนี้นะคะความสูงนั้นไม่มากแต่ก็ไม่น้อยอยู่ที่ประมาณ25เมตรค่ะพระองค์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ในการปีนขึ้นไปเพื่อให้ถึงยอดพระองค์ที่ทำจากเหล็กเส้นยาวประมาณ3เมตรจะค่อยๆถูกส่งขึ้นไปเพื่อมัดกับต้นลานและต่อเป็นบันไดขึ้นไปให้ถึงปลายยอดค่ะนอกจากคนปีนต้นลานที่ตอนนี้กำลังไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะคนที่อยู่ด้านล่างเองก็ต้องคอยเตรียมพื้นที่เพื่อรอรับลูกลานที่จะถูกตัดลงมาไม่ให้กระจัดกระจายค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะทำงานแข่งกับเวลาคนปีนก็เริ่มปีนสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งสูงด้านบนลมก็ยิ่งแรงใบลานแห้งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโกรกลานซึ่งก็มีหนามแหลมคมตลอดทั้งก้านนอกจากจะกวัดแกว่งไปตามแรงลมแล้วนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันตรายที่ต้องระมัดระวังมากๆสำหรับคนที่กำลังปีนลานค่ะตอนนี้นะนายขึ้นไปยืนบริเวณก้านของทลายลูกลานแล้วนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีความเหนียวทนทานแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีและก็เป็นจุดที่ยืนสะดวกที่สุดในการทำงานค่ะเมื่อตั้งหลักได้ที่แล้วนะคะก็จะใช้มีดที่เหน็บเอวขึ้นมานั้นทำหน้าที่ในการตัดทลายลานค่ะซึ่งลานนั้นจะถูกตัดลงมาทีละช่อทีละช่อซึ่งเมื่อตัดก็จะตัดหมดทั้งต้นเลยนะคะและเวลาที่ตัดแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยทิ้งลงมาทันทีค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของลูกลานที่ถูกตัดลงมาค่ะลูกลานจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆประมาณนิ้วหัวแม่มือนะคะตัวลูกเองเนี่ยก็จะอยู่ติดกับช่อลูกลานหรือว่าต้นลานที่เราเห็นนี้นะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับปาล์มหรือว่าตาลค่ะแต่ลานนั้นจะแตกต่างตรงที่ตลอดชีวิตของต้นลานนั้นจะติดลูกเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะและจะเริ่มติดลูกได้นั้นอายุต้องไม่ต่ำกว่า 30-50 ปีเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ลานนั้นแตกต่างจากพืชตระกูลปาล์มบางประเภทก็คือการขยายพันธุ์ของลานนั้นจะไม่สามารถที่จะแตกหน่อหรือว่าแตกกอได้ซึ่งลานจะขยายพันธุ์ได้เฉพาะเมล็ดเท่านั้นค่ะซึ่งเมื่อต้นลานต้นไหนออกลูกเมื่อลูกแก่และเริ่มร่วงหล่นต้นลานเองก็จะค่อยๆยืนต้นตายจนทำให้ได้ฉายาว่าต้นลูกฆ่าแม่นั่นเองค่ะซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพในการเก็บลูกลานนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมเก็บลูกลานที่แก่จัดส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของรสชาติแล้วนะคะยังเป็นการปล่อยให้ลานนั้นขยายพันธุ์ตามธรรมชาติด้วยค่ะลูกลานที่เก็บมาแล้วนะคะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายอย่างโดยเฉพาะขั้นตอนของการกระเทาะเปลือกซึ่งการที่จะนำเนื้อลูกลานออกมานั้นนะคะเขาจะใช้วิธีการทุบค่ะสาวนักทุบของเรานั้นมาพร้อมกับชุดป้องกันค่ะเพราะว่าเปลือกของลูกลานนั้นเขามียางนอกจากจะทำให้คันแล้วนะคะหากเข้าตาเนี่ยก็ยังแสบมากๆด้วยค่ะลูกลานที่ทุบแล้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทุบแรงแบบนี้เนื้อด้านในจะเป็นยังไงต้องบอกว่าเนื้อของลูกลานนั้นมีความยืดหยุ่นพอๆกับลูกชิดค่ะการทุบแบบนี้นะคะไม่ทำให้เนื้อด้านในเละค่ะล ลูกลานที่เราเห็นเยอะๆแบบนี้นะคะเป็นเพียงลูกลานจากต้นลาน1ต้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าแม่แอดเจ้าของลูกลานทีมบอกนะคะว่าตลอดทั้งปีนั้นคนที่มีอาชีพหาลูกลานนั้นจะต้องตระเวนหาต้นลานจะบ้านไหนนาใครต้นลานที่ดูแล้วว่าอีกไม่นานจะให้ลูกก็จะเข้าไปติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อทาบทามขอซื้อลูกลานค่ะแม่แอดบอกว่านอกจากจะเดินทางไปรับซื้อลูกลานทั่วประเทศแล้วนะคะไปแต่ละครั้งนั้นก็ยังไม่ต่ำกว่า 2-3 รอบค่ะ
1: ราชบุรีนครถมแล้วมาสุพรรณผ่านลพบุรีไปนครราชสีมานั่นเองทั่วแต่คือที่หลังที่สุดคือภาคใต้เราไม่รู้หรอกว่าเขามีตรงไหนมั่งแต่พอเราได้ไปแล้วเราก็ไปเจอแล้วเราก็ติดตามว่าต้นนี้มันใกล้จะออกนะในสายตาเราว่าปีหน้าเนี่ยออกเราก็ตามไปดูเราไปตรวจดูเนี่ยมันไหลเที่ยวไปคุยกับเขาไปว่าก่อนแล้วเราต้องไปตรวจดูว่าใช้ได้ไหมเมื่อไหร่มันก็สิ้นเปลืองเยอะ
0: กว่าที่จะเจอต้นลานกว่าจะสุกแล้วก็กว่าจะได้เก็บมากินแบบนี้นะคะคนทำลูกลานนั้นต้องใช้ความพยายามมากๆเลยล่ะค่ะลูกลานที่เม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแสดงว่ายังมียางปะปนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านการล้างการแช่น้ำจนกว่าจะกลายเป็นสีขาวแบบนี้หลังจากที่ได้เนื้อลูกลานสีขาวๆแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการนำไปต้มซึ่งก็จะต้มให้สุกก่อนที่จะนำไปจำหน่ายค่ะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะมารับซื้อลูกลานต้มไปขายต่อนะคะลูกลานนั้นจริงๆแล้วไม่มีรสชาติในตัวเองนะคะมีแต่ความหนึบหนับเคี้ยวเพลินค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะซื้อลูกลานก็มักจะนำไปเชื่อมหรือว่านำไปทำลอยแก้วเพื่อจำหน่ายเพื่อให้รสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะลูกลานนั้นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนั้นถือว่าเป็นช่วงฤดูที่ลูกลานให้ผลผลิตเยอะมากๆบรรยากาศในหมู่บ้านเองก็จะคึกคักเพราะเป็นฤดูการเก็บลานคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนนี่ก็ไม่มีเงานะคะเพราะเขาก็จะมารับจ้างทุบลูกลานแบบนี้ค่ะ
1: พ่อแม่ก็คือยึดอาชีพนี้แล้วคนที่รู้จักแม่ก็คือว่าเจ๊แอดลูกลานแล้วถ้าคุณลูกลานแม่คิดอย่างนั้นเลยทำมาประมาณ20ปีคนล่อนคนล้างทุกขั้นตอนสร้างอาชีพให้ชุมชนเลยตรงนี้ตรงที่แม่อยู่คือเราเลี้ยงเอามาเลี้ยงทุกคนคือคนในหมู่บ้านนี้ก็ได้ทำกับเรา
0: เรื่องเดตโลวันนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้เห็นอาชีพดั้งเดิมนั่นก็คือการเก็บลูกลานแล้วยังได้เห็นภูมิปัญญาในการนำลูกลานมารับประทานอีกด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูแล้วเนี่ยอยากที่จะสั่งซื้อลูกลานแม่แอดมีจำหน่ายลูกลานทั้งแบบดิบแล้วก็แบบเชื่อมค่ะสามารถที่จะติดต่อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะหรือถ้าหากบ้านใครนะคะมีต้นลานที่กำลังออกลูกอยากจะให้ทีมงานเจแอดลูกลานไปเก็บก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ค่ะสวนเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงบ้านท่าทองอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเกษตรกรที่นี่นะคะเขามีการรวมกลุ่มการผลิตมะม่วงแบบควบคุมคุณภาพเพื่อการส่งออกเป็นหลักเขาจะมีวิธีการปลูกมะม่วงกันยังไงมะม่วงที่นี่จะเป็นแบบไหนตามมินนี่เข้าสวนกันมาเลยค่ะตอนนี้มินนี่ก็อยู่กับพี่วาวประธานกลุ่มแล้วนะคะพี่วาวสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีครับ
0: พี่วาวเห็นบอกว่าที่เนี่ยของเรานี่คือเป็นวิสาหกิจชุมชน
3: ใช่ครับ
0: แสดงว่าเรามีการปลูกมะม่วงนี่คือกันหลายคน
3: หลายคนครับเราเปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาซึ่งวันนี้ครับการทำนาเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของต้นทุนมาในเรื่องของการทำสวนซึ่งเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งทำไมไม่เลือกผลไม้อื่นรุ่นพ่อเรารุ่นแม่เราทำมาแล้วก็มีประสบการณ์และเราถนัดที่ทำนอกฤดูเนี่ยแหล่งน้ำเนี่ยเรามีทั้งแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำธรรมชาติก็ทำให้ตรงนี้ครับเป็นจุดแข็ง
0: อย่างมะม่วงที่เราปลูกที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
3: วันนี้มะม่วงทานสุกนะครับอันดับหนึ่งในเรื่องของความนิยมผู้บริโภคก็คือน้ำดอกไม้สีทอง
0: ที่ต้องห่อถุงไว้นี่คือรู้เลยเพื่อเรารักษาคุณภาพผิวอย่างนี้ใช่ไหมพ
3: ี่ใช่ครับเพราะว่าการที่ทำมะม่วงเพื่อการส่งออกเนี่ยครับอันดับแรกครับจะเห็นว่า ถุงที่เราใช้นะครับจะต้องเป็นถุงคาร์บอนจะทำให้ในเรื่องของสีผิวเนี่ยมีความสวยขึ้นแล้วก็ในส่วนของสำคัญเลยเนี่ยป้องกันในเรื่องของแมลงวันทอง
4: อย่างนี้คือแก่ประมาณกี่เปอร์เ
3: ซ็นต์ประมาณ 80% ครับการเก็บเนี่ยอาจจะต้องถนอมมากที่สุดเห็นไหมว่าตัวนี้มีข้อครับเรา
4: ใช้มือได้เลย
3: ได้เลยครับแล้วยางมันจะไม่ไหลแต่ถ้าบางทีเราใช้กรรไกรตัดบางทียางมันจะไหล
4: ยางไหลเลอะผลเสีย
3: ใช่เลอะผลจะเสีย
4: นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสวยแบบนี้เลยอันนี้เกรดส่งออกยังไม่สุกแต่ถ้าเรากินกันในประเทศไทย
3: ไม่ใช่อร่อยครับไม่ใช่รสชาตินี้ครับ
4: ซึ่งส่งออกเขาก็จะเน้นดู
3: เน้นผิวเป็นหลัก
4: เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
4: โอ้ขั้วเหนียวเหมือนก
3: ัน
4: นะ
3: ครับโอเคงั้นเลย
4: ปึ๊บโอ้โหช่อนี้
3: อันนี้เพี้ยไฟทำลายนะครับผิวไม่สวยส่งออกไม่ได้แต่ถ้าผู้บริโภคได้ชิมผมคิดว่าความหวานได้แน
4: ่เพราะว่าแก่สุดๆนะคะสังเกตแล้วว่าลูกนี้นี่คืออ้วนกลมกว่าใครเพื่อนแล้วกากคือขึ้นเยอะมาก
3: ก็เป็นจุดนี้ครับบางคนก็เรียกเป็นจุดหวานจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยจุดขึ้นขึ้นขึ้นเงี้ยคือแก่คร
4: ับอันนี้เป็นวิธีการเลือกมะม่วงของผู้บริโภคได้ไหม
3: ก็ส่วนหนึ่งเลยครับก็คือเหมือนกับว่ามะม่วงเนี่ยต่างจากคนคือมะม่วงเขาอ่ะยิ่งแก่ยิ่งตึง
4: อันนี้มาอีกแปลงนึงก็คืออยู่ติดกันกับดอกไม้สีทองแต่ว่า
3: ใช่ครับ
4: ลูกนี่คือใหญ่มาก
3: สายพันธุ์นี้ครับจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างน้ำดอกไม้เบอร์สี่กับเขียวเสวย
4: ค่ะ
3: ซึ่งจะรู้จักกันในสายพันธุ์ของมะม่วงพันธุ์ขาวนิยมหรือบางคนจะเรียกน้ำดอกไม้มันครับผมลักษณะของเขานะครับก็ถ้าผลใหญ่สูงสุด1กิโล8ขีดต่อ1ผลก็ส่งออกในส่วนของทางมาเลเซียตะวันออกกลางจะชอบครับเขาจะทานผลดิบเป็นหลัก
4: เลยนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็มะม่วงขาวนิยมแบบพร้อมกินแล้ว
3: เราจะดูถึงความสุกอันไหนที่สุกมากกว่าเวลาเราจะทานแล้วหวานช่ำนะดูที่ความส้มของลูกครับก็คือว่าเนื้อมันจะค่อนข้างที่จะหวานเจี๊ยบหวานชื่นใจครับ
4: ให้ดูเนื้อด้านใน
3: เนื้อจะละเอียดไม่เป็นเสี้ยนแล้วก็จะไม่ช้ำกลาง
4: แล้วเวลาเขาขายเขาทำแบบนี้ค่ะ1 2 3เนื้อเขาจะนุ่มละมุนหวานไม่เละอ่ะหนึบๆแล้วก็ไม่มีเสี้ยนเลย
3: คือการทานมะม่วงสุกที่อร่อยเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการบ่มเพราะว่าการบ่มเนี่ยครับจะช่วยให้เนื้อมะม่วงเนี่ยเสมอในเรื่องของความสุก
4: เขาแบบหวานฉ่ำหอมละมุนเนาะแต่ไม่ได้แบบหวานแหลมหวานจี๊ดอะไรครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องชิมก็คือมะม่วงขาวนิยม
3: แล้วก็ทานมะม่วงสายพันธุ์นี้ครับมันจะกรอบนอกแล้วข้างในมันก็จะค่อยๆมีรสชาติที่แตกต่างจากด้านนอกเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับควรจะเป็นการลักษณะของการชอบผลถ้าเราทานเนี่ยเรากัดไล่มาเนี่ยเราจะได้ความเป็นรสชาติของเขาทุกรส
4: ครบเลย
3: ครบเลย
4: กรอบมันเปรี้ยวนิดนิดมันกรอบแบบกรอบมันมันร่วนร่วนนะคะ
3: ครับ
4: ไม่ได้กรอบแน่นแน่นแป้งเยอะเยอะ
3: ไม่ใช่แป้งเยอะไม่ใช่ครับ
4: อร่อยมากอร่อยทั้งคู่นะคะใครชอบกินดิบนี่คือไปขันใครชอบกินสุกหวานฉ่ำนี่น้ำดอกไม้สีทอง
3: ใช่ครับ
4: ได้ทั้งคู่การปลูกมะม่วงนอกฤดูนะคะผลผลิตจะเริ่มออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนมกราคมค่ะส่วนในช่วงฤดูการปกติของมะม่วงนะคะที่นี่จะไม่มีผลผลิตค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรนั้นต้องตัดแต่งกิ่งบำรุงต้นเพื่อให้พร้อมผลิตมะม่วงนอกฤดูในรอบถัดไปค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะกินทำยังไงอ
3: ่ะท่านใดที่ได้ชมรายการแล้วแบบเอ้ยสนใจท่านผ่านมากินกลางหาผมตามเบอร์ของกลุ่ม
4: แล้ว
3: ก็ใช่ครับแล้วก็ท่านก็แวะมาชิมมาอะไรมีให้ชิมแต่อย่างที่บอกว่าเราเน้นนอกฤดูกาลเนี่ยจะไม่มีผลผลิต
4: ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาทางพี่ว่าวได้เนาะเข้ามาเที่ยวสุพรรณบุรีใกล้ๆก็มาแวะชิมกันในสวนแต่ว่าไม่มีส่งเนาะ
3: ไม่มีครับไม่มีครับยินดีครับ
4: แล้ววันนี้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีสวนเนาะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรอะไรก็ตามนะคะเหมือนพี่ว่าวแบบนี้นะคะส่งเข้ามาหาเราได้ผ่านทาง Facebook เรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ว่าวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: อร่อยมากจริงๆนี่ความจริงอันนี้คือหนูชอบแล้วนะ
3: นี่

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: เอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้ฟอร์โอ
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: เล็กเล็กไอ้เล็ก
10: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
11: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
12: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่ต้องทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
11: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
12: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
11: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
12: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมดไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
13: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
12: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
11: ทำไมอ่ะ
12: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำมึงบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
11: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
14: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
12: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
11: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
12: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
11: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
12: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
11: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
15: สามัญนิจโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมี

0: การแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดานินนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆค่ะใช้
2: ส่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
1: จำลองจำเรือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tizen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitizen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tizen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ 1. เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tizen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tizen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tizen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์

0: โหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้า camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: เตรียมตรงกล้องให้กล้องมันเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วใส่
0: การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี
1: เหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้อง
1: เ
2: นาะ
1: เป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับ

ให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บ

เปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับอ่ะเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลขหนึ่งนะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจันทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1

0: ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับอ่ะทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับอ่ะตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ memory นะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะชูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก 6-7 รูปนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้น 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลข1ขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่1นะครับ1อย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็1นะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1นะอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3แล้วกันนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับ3ต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ

0: 2นะครับ
1: Wow.
0: ที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอ่ะจะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนะอ่ะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์จะต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอ๊ะอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก Classifying Training Data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ Delete All ครับนะกด Delete All ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับอ่ะทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคครับ
0: จันใช้ผายมือนะครับ คำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลย

0: เพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
1: โอเค
2: เอ้ยครูลองทำแบบที่ภาพดูก็รู้ว่าเขา
1: ได้ครับ
2: ขอดูแบบเราการทำเป็นภาพวาดให้ดูเลยได้ไหมเด็กครับ
0: ภาพแบบไหนนะครับ
2: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
3: เราไปแล้วมันเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกันถ้าใช้คำศัพท์แบบที่เขามีมา
0: ให้เดี๋ยวจานลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองในหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกนะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับ
2: สว
0: ิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับ ปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับจัมป์นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
4: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
4: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
4: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
4: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
4: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
4: ร่างกาย
0: ทำอะไรได้อีกครับ
4: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางกลางเคลื่อนคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
5: ป
0: ั่
5: นจ
0: ัก
5: รยาน
0: ใช้แบบอื่นครับ
5: ให้ม
0: ัน
5: ลด
0: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
4: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
5: ใช้เลข
0: เขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ
5: C
0: Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟ้านะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
5: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟ้าโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
2: ใช้บริการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
2: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อน
0: แล้ว
2: ก็
0: เ
2: ขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช์แล้วก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการแล้วก็ตามนิ้วที่เราชูสมมุติถ้าเรากดนิ้วหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4ที
0: ่เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
2: เปียโน
0: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอลกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียนึงนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้

0: ู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะอย่างนี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลละกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะอันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะนักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับจากวันนี้
1: เราได้จะลองใช้แบบของร่างกายเลยก็ได้ในการอาจจะลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทคตัวในการเล่นเกมไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอันโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนนะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซ็นเตอร์นะครับ

0: อาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับจันทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่2นะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hands สั้นนะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3และก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับ body. ก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับแล้วก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ที่ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับ
1: ไปที
0: ่ AI นะครับ hand hand skeleton เนาะนะครับ
1: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
1: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะ ไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับอะไรครับใช้อะไรนะ
1: สว
0: ิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะอย่างนะโอเคอ่ะลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟ้าอาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิชเพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิชนะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: โอ้โหไม่ได้มันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
2: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้ที่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เราก็คือตั้งคาเมล่าเลยแล้วก
0: ็
2: ใส่ถุงเนื้อการเช่นบอดี้หรือแทนสกีเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สกีเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
3: ์
2: ก
3: ็
2: เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้อ่ะ
3: ก็
2: จะมีความรู้ก่อนบอดี
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
2: ถ้าใช้บอดี้สกีเลตันก็มันจะเป็นอันไหนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบสองมือให้มันกลายเป็นฟิงเกอร์มันก็จะลำบากหน่อย
3: ครับ
2: เราก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัว
0: เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันหนึ่งเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
2: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นๆอยู่กับผ้าบาแล้วก็จะกดนิ้วนึง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมอันนี้สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ห้าก็ได้ใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
1: แค่เชื่อมกับ
0: ปุ๊บนะครับ
2: อะไรเมนูในความเป็นอะไรที่มา
0: หา
2: เองนะ
0: เหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเวลาดูวงออเคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะ เออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
2: ถ้าใช้เฟกอะเราไปเล่นเกมที่แบบ
3: เฟสใช้หน้าครับ
2: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแล้วแบบข้อเรนเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบข
3: ้
2: อถือว่าของเรนคูเป็นกินเนียวบริหารโค้ด
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับ
1: บ
0: ริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
3: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
2: า
3: ะ
2: เมื่อยคือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
2: ไม่ไหว
0: ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเค อ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียอีกไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
4: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
2: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
4: ตัวละครในเกม
0: ตัวละครทำยังไง
2: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆ
3: อ
2: ืมแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต่าง
0: แสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
2: ก็บริหารกล้าม
0: หัวบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
4: เป็นแกบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
2: ก็สร้างเพิ่มเลยคร
0: ับ ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
2: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
2: เจ
0: ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
2: ฝึกไปสิครับ
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีแล้วจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากกันบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่าแร็ปประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบสได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบสจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบสจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะนี่นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆเราอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่บอลเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะหนูก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกต

ดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะแป้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2 อย่างทําง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่มั้ยล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทําให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่มั้ยล่ะคะและสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือ

ฉันวางรองเท้าทรงพีระมิดกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY

ในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อถ้าน้องๆนะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเรามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยด้วยกาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่รอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆเห็นแป้นกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกลขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการ
ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมี3เหลี่ยม

ะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอ่ะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบ๊ทนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆ นะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ใบโอเย่ตอนมารู้จักวานกันเถอะน้องเหนือรู้จักสัตว์ที่เรียกว่าปลาวานไหมครับ
1: รู้สิครับตัวใหญ่ๆอยู่ในทะเลพ่นน้ำออกมาจากหลัง
0: แต่น้องเหนือรู้ไหมว่าปลาวานที่เขาเรียกปลากันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลานะครับ
1: ฮะไม่ใช่ปลาหรอครับ
0: ถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนปลาแต่ว่าถ้าปลาของจริงเนี่ยน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราสั่งปลาทอดมามันจะมีอวัยวะตรงนี้ฮะตรงแก้มเนี่ยที่เปิดปิดได
1: ้อ๋อผมเคยเห็นครับมันชอบกระพือ
0: ซึ่งเป็นอวัยวะที่เรียกว่าอะไร
1: เลือด
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปลาวานเนี่ยที่เราเรียกปลาจริงๆไม่ใช่ปลาเพราะว่าไม่สามารถหายใจผ่านเหงือกได้นะฮะแต่ปลาวานเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับทีนี้ปลาวานเนี่ยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตรงที่ว่าหายใจทาง
1: จมูก
0: ถูกต้องครับที่น้องเหนือบอกว่าปลาวานพ่นน้ำออกจากหลังเนี่ย นั่นก็คือรูจมูกที่ไว้หายใจนั่นเองนะครับย้อนกลับไปประมาณ50กว่าล้านปีก่อนนะครับบรรพบุรุษต้นตระกูลของปลาวานเนี่ยเคย

0: ยอยู่บนบกเป็นสัตว์สี่ขาหน้าตาคล้ายๆหมาด้วยหน้ายืนๆแล้วก็มีเขี้ยวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนเต็มตัวเดินสี่ขานะฮะพอรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเรื่อยๆเนี่ยสัตว์ตัวนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่กับน้ำใกล้ชิดกับน้ำมากขึ้นเรื่อยๆว่ายน้ำหากินในน้ำมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการให้ส่วนต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตที่อยู่ในน้ำมากขึ้นนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยรูจมูกเนี่ยปกติอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอมากลายเป็นปลาวาฬปุ๊บเนี่ยครับรูจมูกมันค่อยๆกระเถิบเลื่อนขึ้นมามาอยู่บนหัวนี
1: ่แล้วทำไมรูจมูกถึงย้ายไปอยู่บนหัว
0: สาเหตุที่รูจมูกวิวัฒนาการเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการขึ้นมาสูดอากาศนั่นเองนะฮะน้องเหนือลองนึกภาพถ้าเกิดเราอยู่ใต้น้ำแล้วเราขึ้นมาสูดอากาศแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งมันเป็นไงฮะ
1: เมื่อยคอ
0: ใช่ไหมครับแต่ว่าปลาวานรูจมูกอยู่บนหัวเนี่ยขึ้นมาเป็นไง
1: ขึ้นมาแบบสง่างาม
0: แล้วก็ลงกลับไปได้เลย นั่นแหละกระเถิบมาที่บริเวณขาหน้าฮะบรรพบุรุษมี4ขาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ขาหน้าก็คือตอนแรกเอาไว้เดินแต่พออยู่ในน้ำมากๆไปขาหน้าค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นอวัยวะสำหรับว่ายน้ำครับมันเรียกว่าอะไร
1: อ๋อครีบ
0: ถูกต้องครับจากที่เคยเป็นนิ้วเนี่ยครับมันก็จะมีเนื้อเข้ามาเติมให้เต็มนะครับกลายเป็นใบพายขึ้นมาแต่ถ้าเราไปผ่าครีบของปลาวาฬทุกวันนี้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างในก็ยังเป็นกระดูกนิ้วอยู่
1: เป็นกระดูกนิ้วครับ
0: คือมันเป็นการบ่งบอกว่าต้นตระกูลของมันอ่ะเคยเป็นสัตว์ที่มีนิ้วเหมือนกับเรามาก่อนต่อไปเรามาดูร่างกายท่อนล่างกันบ้างครับอย่างที่บอกต้นตระกูลปลาวาฬมี4ขาขาหลังเหมือนกับสัตว์4เท้าที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแต่ว่าพออยู่ในน้ำปุ๊บโอ้โหขาหลังเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่อยๆวิวัฒนาการหดเข้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ปลาวาฬที่เราเห็นไม่มีขาหลังแล้วนะแล้วก็หางเนี่ยส่วนหางก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆปลาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้พี่แทนครับแล้วทุกวันนี้ปลาวาฬมันกินอะไรเหรอครับ
0: ปลาวาฬทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบน้องเหนือแบบที่1เนี่ยคือเหมือนกับต้นตระกูลมันคือมีฟันที่เป็นซี่เหมือนเป็นเขี้ยวอะครับ
1: เป็นเขี้ยว
0: แล้วมันก็จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารเช่นจับปลากินจับแมวน้ำกินจับเพนกวินกินอะไรเงี้ย
1: เพนกวิน
0: ยกตัวอย่างเช่นปลาวาฬเพชรฆาตอีกตัวนึงที่อาจจะมีคนรู้จักเยอะก็คือปลาวาฬที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องพินอคคิโอนึกภาพออกไหมที่มันหัวมันจะโหนงๆออกมา
1: ใช่ครับแล้วมันอมพินอคคิโอแล้วในปาก
0: แล้วก็มีฟันเป็นซี่ใหญ่ๆเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าปลาวาฬหัวทุยแบบที่สองครับเป็นปลาวาฬที่มีฟันพิเศษฟันมันจะไม่ได้เป็นซี่แต่มันจะเป็นขนลงมาแบบนี
1: ้เหมือนแปรงสีฟันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เอามาแปรง
0: คือเป็นปลาวาฬที่มีแปรงสีฟันอยู่ในปากนะฮะน้องเหนือรู้ไหมว่าฟันแบบนี้ในธรรมชาติเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
0: เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังครับปลาวาฬประเภทนี้จะเป็นปลาวาฬที่ตัวใหญ่มากเลยนะจริงๆเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยตัวนึงที่คนน่าจะรู้จักก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินน้องเดือรู้ไหมว่าในน้ำเนี่ยโดยเฉพาะน้ำทะเลนะฮะจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแพลงก์ตอนเนี่ย
1: แพลงก์ตอน
0: ใช่ล่องลอยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลาวาฬอมน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วใช้ฟันที่เหมือนแปรงสีฟันของมันเนี่ยรีดเอาน้ำออกไปแล้วให้เหลือแต่แพลงก์ตอนอยู่ในปากเหมือนน้องเหนือแบบว่าอมน้ำเข้าไปแล้วก็แบบเอาน้ำออกไปให้หมดแล้วเหลือแต่ของกินอยู่ข้างในปาก
1: เหมือนเรารีดผ้าเปียกๆไว้ครับก็รีดน้ำออก
0: อันนั้นมันรีดผ้าครับเอาละครับน้องเหนือสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: 1ได้รู้ว่าปลาวาฬไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ2บรรพบุรุษของปลาวาฬมี4ขาอยู่บนบกเหมือนหมาเราเลยครับ
0: ครับผมและ3
1: ได้รู้ว่าฟันของปลาวาฬเนี่ยมี2แบบแบบเป็นเขี้ยวแบบเป็นเหมือนแป้งสีฟัน
0: เก็บความรู้เสริมอีกข้อครับคำว่าปลาวาฬถ้าเราจะเรียกให้ถูกตามชีววิทยาจริงๆเราต้องเรียกว่าวาฬเฉยๆไม่มีคำว่าปลานะครับ

วัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องจำนวนนับกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลลัพธ์ของ142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนได้เท่ากับ142,538บวกกับ217,430ได้ผลลัพธ์เท่ากับ359,968ดังนั้น142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102ได้ผลลัพธ์เท่ากับ359,968นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ผลลัพธ์ของในวงเล็บ268,188บวกกับ457,812ลบด้วย514,200มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ในวงเล็บ268,188บวกกับ457,812ลบด้วย514,200ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนจะได้726,000ลบด้วย514,200จะได้เท่ากับ211,800ดังนั้นในวงเล็บ268,188บวกกับ457,812ลบด้วย514,200ได้ผลลัพธ์เท่ากับ211,800นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3 183,457 ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเนื่องจากโจทย์ข้อนี้มีการดำเนินการ2การดำเนินการคือการบวกและการลบเราจะคำนวณจากซ้ายไปขวาจะได้ในวงเล็บ183,457 ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 หาค่าในวงเล็บก่อนจะได้ 145,82 บวกกับ 24,382 ให้เท่ากับ164,964จะได้ว่า183,457ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 164,964 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ผลลัพธ์ของในวงเล็บ 100,000 ลบกับ 75,432 บวกกับในวงเล็บ2,133 คูณกับ15มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในวงเล็บ100,000ลบด้วย75,432

2บวกกับในวงเล็บ2133คูณกับ15จะต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนซึ่ง 100,000 ลบด้วย 75,432 มีค่าเท่ากับ 24,568 และ 2133 คูณกับ15มีค่าเท่ากับ 31,995 จะได้ 24,568 บวกกับ 31,995 มีค่าเท่ากับ 56,563 ดังนั้นในวงเล็บ 100,000 ลบด้วย 75,432 บวกกับในวงเล็บ 2133 คูณกับ15มีค่าเท่ากับ 56,563 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5ผลลัพธ์ของ287,600ลบด้วย 4,354 คูณกับ22มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ 287,600 ลบกับ 4,354 คูณกับ22เป็นการดำเนินการด้วยการลบและการคูณตามหลักของการคำนวณหากไม่มีวงเล็บจะหาค่าผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาค่าผลบวกหรือผลลบสำหรับโจทย์ข้อนี้จะต้องหาผลคูณก่อนแล้วจึงหาผลลบเราจึงนำ 4,354 คูณกับ22เสียก่อนเมื่อได้คำตอบแล้วจึงนำไปลบออกจาก 287,600 จะได้ 287,600 ลบด้วยในวงเล็บ 4,354 คูณกับ22ซึ่ง 4,354 คูณกับ22ได้เท่ากับ 95,788จะได้ 287,600 ลบด้วย 95,788 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 191,812 ดังนั้น 287,600 ลบกับ 4,354 คูณกับ22ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 191,812 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ผลลัพธ์ของ358,090บวกกับในวงเล็บ32,75ลบด้วย 18,433 แล้วคูณด้วย30มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์358,090บวกกับในวงเล็บ32,75 ลบกับ 18,433 คูณด้วย30เราต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนซึ่ง 32,75 ลบกับ 18,433 มีค่าเท่ากับ 11,842 จึงได้ 358,990 บวกกับ11,842 และคูณด้วย30จะเห็นว่าเป็นการดำเนินการด้วยการบวกและการคูณโดยไม่มีวงเล็บซึ่งหลักการคำนวณจะต้องหาผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบสำหรับการหาผลลัพธ์ของประโยคนี้จะต้องหาผลคูณก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับ 358,990 จะได้ 358,990 บวกกับในวงเล็บ 11,842 คูณด้วย30ซึ่ง11,842 คูณด้วย30ได้ผลลัพธ์คือ355,260จะได้ว่า358,990บวกกับ355,260ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 76,150 ดังนั้น 358,990 บวกกับในวงเล็บ 32,75 ลบกับ 18,433 คูณด้วย30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 76,150 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7
พิธานได้รับมรดกเป็นเงิน 987,600 บาทจึงนำเงิน 245,780 บาทไปชำระหนี้แล้วแบ่งเงินที่เหลือออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกันถามว่าพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนคิดเป็นเงินกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์พิธานได้รับมรดกเป็นเงิน 987,600 บาทนำเงินไปชำระหนี้ 245,780 บาทแล้วแบ่งเงินที่เหลือออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนคิดเป็นเงินกี่บาทเราสามารถสร้างประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ 987,600 ลบออกด้วย245,780ทั้งหมดหารด้วย5เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ987,600ลบออกด้วย245,780ทั้งหมดหารด้วย5เราจะต้องทำในวงเล็บก่อนซึ่ง987,600 ลบออกด้วย 245,780 ได้ผลลัพธ์คือ 741,820 แล้วนำไปหารด้วย5จะได้ผลลัพธ์คือ 148,364 ดังนั้นพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนส่วนละ 148,364 บาทนั่นเองค่ะข้อที่8กวินแบ่งเงิน 785,455 บาทออกเป็น2ส่วนโดยส่วนที่1ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน45คนและอีกส่วนหนึ่งจะบริจาคให้กับโรงพยาบาลถ้านักเรียนแต่ละคนได้รับทุนการศึกษาคนละ 13,750 บาทถามว่ากวินบริจาคให้โรงพยาบาลกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์บอกว่ากวินมีเงิน 785,455 บาทมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน45คนนักเรียนแต่ละคนได้รับทุนการศึกษาคนละ 13,750 บาทส่วนที่เหลือบริจาคให้โรงพยาบาลโจทย์ 5กวินบริจาคเงินให้โรงพยาบาลกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ 785,455 ลบด้วยในวงเล็บ 13,750 คูณกับ45เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้น 785,455 ลบด้วยในวงเล็บ 13,750 คูณกับ45เราต้องทำในวงเล็บก่อนซึ่ง 13,750 คูณกับ45ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 618,750 จะได้ 785,455 ลบด้วย 618,750 ซึ่งมีผลลัพธ์เท่ากับ 166,705 ดังนั้นกวินบริจาคให้โรงพยาบาล 166,705 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ในแต่ละเดือนชาติชายมีรายได้จากเงินเดือนเดือนละ 34,580 บาทมีรายจ่ายเดือนละ 27,845 บาทและเงินส่วนที่เหลือเป็นเงินออมอยากทราบว่าใน1ปีชาติชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมดกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ชาติชายมีรายได้จากเงินเดือนเดือนละ 34,580 บาทมีรายจ่ายเดือนละ 27,845 บาทส่วนที่เหลือเป็นเงินออมในแต่ละเดือนโจทย์ถามว่าในเวลา1ปีหรือ12เดือนชาติชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมดกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ 34,580 ลบด้วย 27,845 คูณกับ12มีค่าเท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ 34,580 ลบด้วย 27,845 คูณกับ12เราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บเสียก่อนซึ่ง 34,580 ลบด้วย 27,845 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 6,735 จะได้
6,735 คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เท่ากับ8,820ดังนั้นชาติชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมด8,820บาทนั่นเอง

ค่ะโจทย์ข้อที่10สุนีมีเงินเก็บ258,562บาทแม่ให้มาเพิ่มอีก314,238บาทและนำทองคำที่สะสมไปขายได้เงิน48,090บาทถ้าสุนีต้องการแบ่งเงินทั้งหมดให้ลูก10คนคนละเท่าๆกันลูกแต่ละคนจะได้เงินคนละกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สุนีมีเงินเก็บ258,562บาทแม่ให้มาเพิ่มอีก314,238บาทนำทองคำที่สะสมไปขายได้เงิน48,090บาทสุนีต้องการแบ่งเงินให้ลูกทั้งหมด10คนคนละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าลูกแต่ละคนจะได้เงินคนละกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ258,562บวกกับ314,238บวกกับ48,090ทั้งหมดหารด้วย10เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ258,562บวกกับ314,238บวกกับ48,090ทั้งหมดหารด้วย10เราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนซึ่ง258,562บวกกับ314,238บวกกับ48,090ได้ผลลัพธ์เท่ากับ988,990จะได้988,890หารด้วย10ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ98,089ดังนั้นลูกแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ98,089บาทนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องเวลากันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากรูปนาฬิกาบอกเวลาใดจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้เลยเลข11เยื้องมาทางเลข12ส่วนเข็มยาวชี้เลยเลข2มา2ขีดพอดีในเวลากลางวันเราจะอ่านว่า11นาฬิกา12นาทีส่วนในเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า23นาฬิกา12นาทีค่ะโจทย์ข้อที่2จากรูปนาฬิกาบอกเวลาใดจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้เลยเลข8เยื้องมาทางเลข9ส่วนเข็มยาวชี้เลยเลข7มา1ขีดพอดีในเวลากลางวันเราจะอ่านว่า8นาฬิกา36นาทีส่วนในเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า20นาฬิกา36นาทีค่ะโจทย์ข้อที่3เด็กชายภูริใช้เวลาในการทำข้อสอบ2ชั่วโมง45นาทีโดยสอบเสร็จเวลา15นาฬิกา30นาทีจงหาว่าเด็กชายภูริเริ่มสอบเวลาเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้แผนภาพแสดงการแก้ปัญหาจากโจทย์จะเห็นว่าเด็กชายภูริสอบเสร็จในเวลา15นาฬิกา30นาทีดังนั้นหากพิจารณาตามแผนภาพจะเห็นว่าเวลา15นาฬิกา30นาทีย้อนไป1ชั่วโมงจะตรงกับเวลา14นาฬิกา30นาทีและเวลา14นาฬิกา30นาทีย้อนไป1ชั่วโมงจะตรงกับเวลา13นาฬิกา30นาทีและจากเวลา13นาฬิกา30นาทีย้อนไป30นาทีจะตรงกับเวลา13นาฬิกาและย้อนไปอีก15นาทีจะตรงกับเวลา12นาฬิกา45นาทีดังนั้นภูริเริ่มทำข้อสอบในเวลา12นาฬิกา45นาทีนั่นเองค่ะและโจทย์ข้อนี้เด็กๆสามารถใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาก็ได้นะคะโดยมีขั้นตอนการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีภูริสอบเสร็จเวลา15นาฬิกา30นาทีเวลาที่ภูริใช้ในการทำข้อสอบ2ชั่วโมง45นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่ภูริสอบเสร็จคือเวลา15นาฬิกา30นาทีลบออกด้วยเวลาที่ภูริใช้ทำข้อสอบคือ2ชั่วโมง45นาทีจะเห็นว่าในหน่วยนาทีตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้ไปยืมหน่วยนาฬิกามา1ซึ่งแปลงเป็น60นาทีหน่วยนาฬิกาจะเหลือ14นาฬิกาส่วนหน่วยนาทีให้นำ30มาบวกกับ60รวมเป็น90นาทีจากนั้นในหน่วยนาทีนำ90นาทีลบด้วย45นาทีเหลือ45นาทีและหน่วยนาฬิกานำ14ลบออกด้วย2เหลือ12ดังนั้นภูริเริ่มทำข้อสอบในเวลา12นาฬิกา45นาทีนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4นาย B เริ่มอ่านหนังสือเวลา23นาฬิกาเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมง30นาทีจะตรงกับเวลาใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีนาย B เริ่มอ่านหนังสือในเวลา23นาฬิกานาย B ใช้เวลาในการอ่านหนังสือ3ชั่วโมง30นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่นาย B เริ่มอ่านหนังสือคือเวลา23นาฬิกา0นาทีมาบวกกับเวลาที่นาย B ใช้อ่านหนังสือคือเวลา3ชั่วโมง30นาทีจะได้ว่าในหน่วยนาที00บวกกับ30ได้เท่ากับ30และในหน่วยนาฬิกา23บวกกับ3ได้เท่ากับ26
จะได้ว่านายบีอ่านหนังสือเสร็จในเวลา26:30แต่เวลาใน1วันมีเพียง24ชั่วโมงจะได้ว่าเวลา26:30เป็นเวลา2:30ของวันถัดไปนั่นเองค่ะดังนั้นนายบีอ่านหนังสือเสร็จในเวลา2:30ข้อที่5น้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์2:36และใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่1:12จงหาว่าน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์นานเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์2:36และใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่1:12ในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่น้องวิวใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์คือ2:36มาลบออกด้วยเวลาที่น้องวิวใช้ทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ที่น้อยกว่าเวลาใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์1:12จะได้ว่าในหน่วยนาที36ลบกับ12ได้เท่ากับ24นาทีและในหน่วยชั่วโมง2ลบกับ1ได้เท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์นาน1:24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6แม่วิ่งออกกำลังกายวันละ2:25เป็นเวลา4วันจงหาว่าแม่ใช้เวลาในการออกกำลังกายรวมเป็นเวลาเท่าใด

สำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีแม่วิ่งออกกำลังกายใน1วันใช้เวลา2ชั่วโมง25นาทีแม่ออกกำลังกายเป็นเวลา4วันในการหาคำตอบเราจะนำ4คูณกับเวลาที่แม่ใช้วิ่งออกกำลังกายใน1วันคือ2ชั่วโมง25นาทีจะได้ว่า4คูณกับ25ได้เท่ากับ100และ4คูณกับ2ได้เท่ากับ8จึงได้ว่าแม่ใช้เวลาในการออกกำลังกายทั้งหมด8ชั่วโมง100นาทีแต่100นาทีคิดเป็น1ชั่วโมงกับอีก40นาทีจะได้เป็น9ชั่วโมง40นาทีดังนั้นแม่ใช้เวลาออกกำลังกายรวมทั้งสิ้น9ชั่วโมง40นาทีนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7คุณตาใช้เวลาในการเดินทางไปบ้านคุณยาย2ชั่วโมง30นาทีถ้าคุณตาออกเดินทางในเวลา16นาฬิกา10นาทีคุณตาจะเดินทางถึงบ้านคุณยายในเวลาใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีคุณตาเริ่มออกเดินทางในเวลา16นาฬิกา10นาทีใช้เวลาในการเดินทางไปบ้านคุณยาย2ชั่วโมง30นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่คุณตาเริ่มออกเดินทางคือเวลา16นาฬิกา10นาทีมาบวกกับเวลาที่คุณตาใช้เดินทางไปบ้านคุณยายคือ2ชั่วโมง30นาทีจะได้ในหน่วยนาที10บวกกับ30ได้เท่ากับ40ในหน่วยนาฬิกา16บวกกับ2ได้เท่ากับ18ดังนั้นคุณตาจะเดินทางถึงบ้านคุณยายในเวลา18นาฬิกา40นาทีนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8มาตาลดาเดินทางไปตลาดในเวลา6นาฬิกา30นาทีและกลับถึงบ้านเวลา7นาฬิกา45นาทีมาตาลดาเดินทางไปตลาดใช้เวลานานเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีมาตาลดากลับถึงบ้านในเวลา7นาฬิกา45นาทีมาตาลดาเริ่มเดินทางออกไปตลาดในเวลา6นาฬิกา30นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่มาตาลดากลับถึงคือเวลา7นาฬิกา45นาทีลบออกด้วยเวลาที่มาตาลดาเริ่มออกเดินทางไปตลาดคือเวลา6นาฬิกา30นาทีในหน่วยนาที45ลบออกด้วย30จะได้เท่ากับ15นาทีในหน่วยชั่วโมง7ลบด้วย6ได้เท่ากับ1ดังนั้นมาตาลดาใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านไปตลาด1ชั่วโมง15นาทีนั่นเองค่ะโ

วันนี้พกความห่วงใยมาฝากทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่วันนี้จะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับสาเหตุนะคะเกิดจากร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะส่วนพายุโซนร้อนโนอื่นนั้นสบายใจได้นะคะเพราะว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีทิศทางจะเคลื่อนไปประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะวันที่26กรกฎาคมมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาต่อมาวันที่27กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดวันที่28กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาวันที่29กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะวันที่30กรกฎาคมตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงจังหวัดระนองในภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนฝนตกหนักมีหลายพื้นที่ค่ะได้แก่ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะดูแลสุขภาพค่ะและขอให้วันนี้เป็นวันที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แต่แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วหนึ่งด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทางนอกในและใหม่ใสใครใครและยองใหญ่อันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะ

0: รรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
1: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
0: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: หนูไม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายมหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติ

0: ทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
1: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่

0: คนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ ที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้

0: อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆ
1: ใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
0: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ำหรับหัวข้อในวันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องราวเกี่ยวกับการชน
1: เฮ้ยหมดแล้ว
2: ฟังแค่นี้ก็รู้กันแล้วเหรอครับเด็กๆไหนลองบอกมาสิ
1: การชนที่อยู่ด้านหน้ารถการชนที่อยู่ด้านหน้ารถครับ
2: เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือการชนไม่ใช่กันชนนะครับน้องบอส
1: ที่อยู่ติดกับพัทยาหรือเปล่าคะติดกับพัทยาหรือเปล่าคะ
0: นั่นมันชลบุรี
2: น้องไอรีนเห็นนิ่งๆแบบนี้ก็ปล่อยมุกไม่ธรรมดาเลยนะครับ
0: กัดว่าไงจ๊ะ
1: การชนก็เหมือนเวลาบางสิ่งบางอย่างสองอย่างมาชนกัน
0: โอเคถูกต้องเลยนั่นคือเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องของการชนกันแต่คราวนี้อาจารย์ขอถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงถ้าเราพูดถึงการชนเนี่ยเรานึกถึงสถานการณ์อะไรบ้าง
1: รถชนกันค่ะรถชนเสาไฟฟ้าครับ
0: โอ้โหก็รถชนเหมือนกันโอ้อาจารย์ต้องกัส
1: ก็ของชนกัน
0: ของชนกัน
1: หรือไม่ก็เดินชนกัน
0: ถูกต้องแล้วครับที่เมื่อสักครู่ยกตัวอย่างกันมาเราจะนึกถึงการที่มีวัตถุมาชนกันอันนี้แหละเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการชนแต่วันนี้อาจารย์จะมาเจาะลึกถึงการอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำพังแค่เรื่องของการชนเนี่ยมันยังมีฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับปริมาณแรกที่อาจารย์จะมานำเสนอทุกคนในวันนี้มีชื่อว่าโมเมนตัมมีใครเคยได้ยินมั้ง
1: ใช่โมเมนตัมเชิงมุมที่เราเคยเรียน
0: ดีมากตอนนั้นเราทำการทดลองเกี่ยวกับพวกล้อจักรยานถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนั้นเนี่ยจะมีคำว่าเชิงมุมแถมมาด้วยเนา
1: ะ
0: แต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงโมเมนตัมเฉยๆเลย
2: เอาละครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องโมเมนตัมกันบ้างไหมครับว่ามันคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วไปเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่า
0: เอาละครับน้องๆสำหรับอุปกรณ์แรกที่เราจะมาพิจารณากันคือสิ่งที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้มีใครรู้จักชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้บ้าง
1: ชิงช้าลูกกลมๆลูกเหล็ก
0: ลูกเหล็กชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าคือนิวตันส์เครโดภาษาไทยแปลว่าเปลของนิวตันชื่อนิวตันที่เราได้ยินเนี่ยจริงๆก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่อธิบายกฎต่างๆของฟิสิกส์ในธรรมชาตินั่นเอง
1: แล้วก็เป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก
0: ถูกต้องเลยที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าว่ามีแอปเปิลตกใส่หัวเขาเนี่ยแหละก็เป็นที่มาของการอธิบายแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงต่างๆนั่นเองนะเดี๋ยวอาจจะโชว์ให้ดูซึ่งอันนี้จริงๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วสมมติว่าอาจารย์ลองขยับอย่างที่พี่ไอรีนทำแล้วลองปล่อยมือปล่อยให้ลูกตุ้ม1ลูกมาชนลูกอื่น
1: นะคะมันเป็นแค่2ฝั่ง
0: มันมีอะไรสักอย่างถ่ายทอดไปได
1: ้ถามตัวกลางมันเป็นตัวถ่ายทอดหนูอยากรู้ทำไมมันถึงไปแค่2ฝั่งทำไมมันไม่ไปตรงกลางบ้าง
0: นั้นเดี๋ยวเราลองดูถ้าอย่างนี้คิดว่าน้องๆทั้งบ้านก็คงต้องสงสัยเหมือนกันให้เดาก่อนถ้าเราเริ่มต้นที่2ลูกจะเกิดอะไรขึ้น
1: 2ลูกสุดท้ายมันก็จะ
0: 2ลูกสุดท้ายลองเลย
1: 1 2 3
0: นะอันนี้ถ้าอยากจะรู้ลองเลยน้องๆจะเห็นได้ว่าทันทีที่เราดึงมา3ลูกมันก็จะกระดอนออกไป3ลูกเหมือนกันเราดึง2ลูกก็จะกระเด้งออกไป2ลูกดึง1ลูกมันก็กระเด้งออกไป1ลูก
1: 4ล
0: ูกลอง4มั้ยนะลองดูนะ
1: 2 3
0: เมื่อเราเห็นแล้วว่ามันมีลักษณะอะบางอย่างที่เหมือนกับมันถ่ายเทน
1: ะ
0: ไอปริมาณนั้นนั่นแหละก็คือคำว่าโมเมนตัมที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อสักครู่แต่เพื่อที่เราจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเห็นในการทดลองนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารู้จักกับคำว่าโมเมนตัมให้ดีกันอีกสักนิดนึงก่อน
2: ไม่ธรรมดาเลยนะครับเจ้าโมเมนตัมทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดงั้นเราไปทำความรู้จักกับเจ้าโมเมนตัมกันให้มากกว่านี้ดีกว่า
0: เอาละเราจะมาเริ่มต้นทำความรู้จักกับโมเมนตัมโดยตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์ตัวช่วย
1: ตั
0: วแรกเลย
1: ดูกัน
0: ไดโนเสาร์ล้มลุกคือตัวเนี้ยอาจารย์ต้องการที่จะเอามาโชว์ให้เห็นว่า เมื่อใดก็ตามที่มันมีการชนเนี่ยมันจะกระเด็นออกไปสิ่งที่อาจารย์จะเช็คความเข้าใจของพวกเรามีดังต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราผลักไอ้เจ้าตุ๊กตาล้มลุกตัวนี
1: ้ให้แรงที่สุด
0: ไอ้โอเคเริ่มต้นจากเบาๆก่อนโอเคนี่นะแล้วถ้าเกิดอยากจะให้มันไปแรงขึ้นน้องมอสจะทำยังไงโอเคเอานะทุกคนจำไว้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมอันไหนต้องไอรีนลองสิสาธิตเบาๆให้อาจารย์ดูนิดนึงเอาแรงขึ้นแรงขึ้นอีกสิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนคือถามว่าตอนที่เราทำเบาๆกับแรงๆอ่ะถามว่าอะไรที่ต่างกันเมื่อสักครู
1: ่ก็คือว่าน้ำหนักหรือเปล่าครับ
0: น้ำหนักของ
1: น้ำหนักของมือเราที่เราผัก
0: มือเราเท่าเดิมนะไม่ได้หนักขึ้นนะ
1: ความแรงของที่
0: ความแรง
1: ความแรง
0: ความแรง
1: ความเร็ว
0: โอ้โหถูกต้องคือความเร็วสังเกตไหมตอนที่น้องๆผลักเบาก็คือสังเกตว่าจะขยับมือช้าๆ พออยากจะให้ตุ๊กตาล้มลุกมันไปแรงๆน้องๆสังเกตว่าท
1: ุ
0: กคนต
1: ้
0: องรีบตบมือแรงเนาะแสดงว่าความเร็วของมือของเราเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้ตุ๊กตาล้มลุกเนี่ยกระเด็นไปไกลขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งลองอีกสักการทดลองหนึ่งตอนนี้อาจารย์มีลูกบอลหลายขนาดอาจารย์มีลูกปิงปองอาจารย์มีลูกบอลพลาสติกลูกเทนนิสแล้วก็
1: ม
0: ีลูกโลกโฟมบีบเล่นได้
1: หลายขนาดแล้วมันมีหลายน้ำหนักด้วยค่ะ
0: โอ้ดีมากสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องการคือสังเกตว่า4ชิ้นนี้มีอะไรแตกต่างกัน
1: น้ำหนักค่ะ
0: ถูกต้องเลยครับเรากำลังจะสนใจเรื่องของน้ำหนักแต่ในภาษาทางฟิสิกส์เนี่ยน้ำหนักกับมวลก็เหมือนกันเนาะรู้จักคำว่ามวลแล้วใช่ไหมก็คือแต่ละชิ้นเนี่ยมีมวลแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันสิว่าผลของมวลเนี่ยกับผลของการที่เราจะไปน็อกไอ้เจ้าตัวไดโนเสาร์ให้มันกระเด็นไปเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างลองใส่ทีละชิ้นอะใครเริ่มก่อน
1: แค่อาจารย
0: ์ของเอาวันนี้อาจารย์ปิงปองนี่น่าจะเบาสุดไหม
1: ค่ะ
0: ลองดูเนี่ย
1: สามกร
0: ัมสามกรัมนะ
2: น้องๆจะสังเกตได้ว่าแต่ละลูกจะมีมวลแตกต่างกันไปแต่ลูกไหนจะทำให้ไดโนเสาร์เอียงไปได้มากที่สุด
0: มาเดี๋ยวจ้ะดีมากสังเกตอะไรไหม
1: มันไม่เร็ว
0: มันไม่เป็นไหนจำประมาณความเร็วที่เราเคลื่อนไว้นะอ่ะลูกที่หนักถัดมาคืออันนี้ไหมลองเริ่มขยับยัง
1: เริ
0: ่มขยับแล้วละโอ้โหงั้นเริ่มเห็นแล้วนะมันไปขึ้นอันที่หนักที่สุดเลยมาลูกเทนนิสมาโอ้สังเกตนะเมื่อกี
1: ้
0: น้องไอรีนประมาณเท่าๆกันไหม
1: ค่ะ
0: ประมาณเท่าๆกันเนาะแต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไดโนเสาร์ของเรากระเด็นออกไปแรงขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตว่ามันหงายหลังไกลขึ้นเรื่อยสิ่งที่เราสรุปได้ก็คือโมเมนตัมขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างอย่างที่1คือความมวลมวลอย่างที่2คือ
1: ความเร็ว
0: เอาละครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปลของนิวตันอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเข้าใจว่าโมเมนตัมคืออะไรมาแล้วเด
1: ี๋
0: ยวเรามาดูนี้งั้นทุกคนลองดูนี้นะถ้าอาจารย์ขยับลูกตุ้มมา1ชิ้นนะเอาแค่ชิ้นเดียวนะเอามา1อันแสดงว่าทันทีที่ท่านปล่อยมือเนี่ยไอ้เจ้าลูกตุ้มเนี่ยก็จะวิ่งไปชนในจังหวะที่ชนเนี่ยสมมุติลูกตุ้มมีมวลอยู่ค่าหนึ่งมันก็มีความเร็วอยู่ค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นโมเมนตัมก็มีอยู่ค่าหนึ่งนะแต่คราวนี้ทุกคนสังเกตลูกตุ้มทั้ง5ลูกเนี่ยมันมีมวลเท่ากันหมดเลยพอมันชนกันปั๊บไอ้ปริมาณที่เรียกว่าโมเมนตัมนี่แหละมันก็ถ่ายไปให้ลูกที่2ลูกที่2ถ่ายไปให้ลูกที่3ลูกที่3ถ่ายไปลูกที่4ลูกที่4ถ่ายไปให้ลูกที่5แต่บังเอิญ
1: ลูกที่5ไม่มีที่2
0: ซ้อนมันก็เลยรับมาเต็มๆเลยมันไม่รู้จะถ่ายให้ใครจากความที่ตัวมันเองมีมวลเท่ากับลูกแรกเลยต
1: ั
0: วมันก็เลยก็กระเด็นออกไปด้วยความเร็วเท่าๆกันเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้นี่แหละเราเรียกในทางฟิสิกส์ว่าการอนุรักษ์โมเมนตัม ดี๋ยวจะมีอีกปริมาณหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้ยินบ่อยมากเลยคือแรงถูกไหมเรามักจะใช้คำว่าแรงจนชินนะสุดท้ายอาจารย์จะต้องแสดงให้เราเห็นได้ว่าแรงกับโมเมนตัมก็มีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราไปทำการทดลองชิ้นต่อไปกันเลยครับอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆก่อนเลยถ้าอาจารย์อยากจะตอกไข่อาจารย์ก็ต้องเคาะอะไรสักอย่างถูกไหมแสดงว่าอาจารย์ต้องออกแรงนี่คือแรงตอนนี้ถ้าอาจารย์ทิ้งไข่ให้ตกลงที่พื้นมันแตกแน่ๆถูกไหม
1: แตกแน่ๆค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ปล่อยจากที่สูงกับปล่อยจากที่ต่ำๆเนี่ยถามว่าความแตกต่างในระหว่างตอนที่ไข่เดินทางแล้วก็ไปกระแทกพื้นเนี่ยจังหวะที่กระแทกพื้นอะไรที่ต่างกัน
1: ความเร็ว
0: ถูกต้องก็คือความเร็วนั่นเองที่ต่างกันอ
1: ยู่ที่สูงก็
0: ความเร็วจะมากกว่าอยู่ที่ต่ำความเร็วจะ
1: ช้ากว่า
0: แต่เราได้เรียนคำว่าโมเมนตัมไปแล้วแสดงว่าปล่อยจากที่สูงจะมีโมเมนตัม
1: มากกว่า
0: เมื่อปล่อยจากที่ต่ำ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ลองคิดตามนะครับจังหวะที่อาจารย์ทิ้งแล้วมันตกกระแทกพื้นแสดงว่าเกิดการชนเกิดขึ้นถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: ก็คือไข่ชนกับพื้นแต่ในกรณีที่อาจารย์ปล่อยจากที่สูงการชนก็จะแรงหน่อยเนาะเพราะความเร็วมากกว่าโมเมนตัมมากกว่าถ้าอาจารย์ปล่อยจากที่ต่ำโมเมนตัมน้อยกว่าความเร็วน้อยกว่าและนี่แหละทุกคนเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างโมเมนตัมและก็ความแรงที่จะทำให้เจ้าไข่ตัวนี้แตก
3: เราลองมาทำก
0: ัน
3: เลย
0: ได้เดี๋ยวลองเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นแล้วว่าพออาจารย์ปล่อยไข่ไก่ลงไปบนพื้นไข่ไก่ก็แตกไปเลยซึ่งอันนี้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเริ่มคิดแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่เกี่ยวข้องตอนที่ไข่ไก่กำลังจะชนกับพื้นมันมีความเร็วอยู่ค่านึงมันมีโมเมนตัมอยู่ค่านึงแต่หลังจากที่มันแตกไปแล้วโมเมนตัมก็หายไปเพราะตอนนี้ไข่ไก่กระจายไปเลย
2: เดี๋ยวเราจะทำการทดลองโดยเอาฟองน้ำวางมาดูกันว่าไข่จะแตกหรือไม
0: ่ให้หน่อย

0: ังเกตว่าตอนที่มันตกลงที่ฟองน้ำแตกไหม
1: ถึง
0: ไม่แตกแต่มันโดนมันกระเด็นออกมาแล้วมาแตกข้างนอกแทนนะ
1: ไม่ใช่ความผิดของบริษ
0: ั
1: ท
0: ไม่ใช่ความผิดของฟองน้ำเดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกอุปกรณ์นึงมาทดลองกับไข่ไก่นะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับสังเกตว่าเวลาเราส่งพัสดุเราจะชอบเอากระดาษหรือเอาอะไรมาขยำขยำใส่เข้าไปใช่ไหม
1: ใช่
0: เพื่อให้มันเพื่อกันกระแทกเอาแหละอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาลองแล้วทิ้งไข่ไก่ลงมาดูนี่มันจะแตกไหม
1: ไม่แตกค
0: ่
1: ะ
0: แตกนะบ่อแตกเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะครับ
2: มาลองปล่อยไข่ใส่กระดาษกันดูบ้างครับน้องๆคิดว่าไข่จะแตกหรือไม่แตกครับ
0: ทุกคนให้สัญญาณอาจารย์ด้วย

0: ไม่แตกเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ไอ้เจ้าตัวกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อาจารย์ขยุยแล้วมาใส่ไว้ในกล่องนี่มันช่วยสิ่งที่อาจารย์อยากจะตั้งคำถามกับการทดลองทั้งหมดที่เราทำกันมาถามว่าอะไรที่เป็นตัวช่วยให้ไข่ไม่แตกลองให้ไอรีนก่อนยกมือก่อน
1: หนูว่าเหรอคะความหนา
0: ความหนาของ
1: ของวัสดุ
0: ของวัสดุอ่านน้องเอาน้องการ์ดว่า
1: ผ
0: ิ
1: วส
0: ั
1: มผ
0: ั
1: ส
0: ผิวสัมผัสต่างแนวของมันต้องเป็นยังไงดี
1: มันต้องนุ่ม
0: ต้องนุ่มอ่ะต้องนุ่มต้องนุ่มครับน้องบอส
1: ความนิ่มครับความนิ่ม
0: ความนิ่ม
1: ของกระดาษนี
0: ้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆน้องๆลองสังเกตดีๆนะครับว่าการที่เรามีวัสดุนุ่มๆมาช่วยรับการกระแทกถามว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปอะไรที่น่าจะเป็นตัวที่แตกต่างกันระหว่างพื้นผิวที่แข็งกับพื้นผิวที่นุ่ม
1: ก็คือ
0: พื้นผิวสัมผัส
1: ความลึก
0: ความลึกเอาละใกล้ละใกล้ละ
1: ความ
0: คำตอบก็คือ
1: ความหนาแน่น
0: โอ้โหไกลไปละคำตอบก็คือเวลาของการกระแทกลองจินตนาการอย่างนี้ถ้าพื้นแข็งสังเกตนะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูเนาะการกระแทกจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นเพราะมันชนปึกปุ๊บมันแข็งปักเลยเนาะแตกเลยแต่ทันทีที่เป็นวัสดุที่นุ่มจังหวะของการชนมันจะถูกยืดเวลาออกเพราะว่าไอ้ตัววัสดุที่นุ่มๆนั่นแหละมาช่วยรองรับทำให้มันใช้เวลาของการกระแทกได้นานขึ้นเดี๋ยวเรามาปล่อยไข่ไก่ลงบนกล่องที่ไม่มีกระดาษอ่ะให้สัญญาณอาจารย์ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยด
1: ้
0: วยโครงสร้างของตัวกล่องเองมันก็มีความนุ่มอยู
1: ่ใช่นี่ไงตรงน
0: ี้รู้สึกนะและนี่แหละคือเป็นสาเหตุที่ถ้าเราดูที่ภาคตัดด้านข้างของกล่องเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นริ้วอยู่อย่างนี้ก็คือจะมีอากาศแทรกอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ป้องกัน
0: ใช่ในจังหวะที่มีการกระแทกมันก็เลยสามารถมีการยุบตัวได้สิ่งที่เราสามารถสรุปได้จากการทดลองทั้งหมดที่เราทำมาก็คือถ้าช่วงเวลาของการชนสั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะมากแต่ถ้าช่วงเวลาของการชนเนี่ยมันยาวออกก็คือเราใช้วัตถุที่นุ่มมาช่วยยืดเวลาออกเนี่ยแรงที่กระทำกับวัตถุก็จะมีค่าน้อยลงก็เลยทำให้ไข่ไม่แตกนั่นเองจากความรู้ที่เราได้มาจากการทดลองเมื่อสักครู่จะช่วยอธิบายเรื่องของรองเท้าที่เราสวมใส่นั่นเองซึ่งจะสังเกตได้ว่าถ้าสมมุติเราเดินเท้าเปล่าเลยบนพื้นคอนกรีตที่แข็งแข็ง
1: ก็จะแข็ง
0: เรารู้สึกไหมรู้สึกไหมทุกคนจะรู้สึกว่ามันสะเทือนเท้าเราก็เลยบอกโอเคงั้นเราสวมรองเท้าเพื่อจะป้องกันการสะเทือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังเกตอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างรองเท้าที่แตกต่างกันในเรื่องของวัสดุแล้วก็การสร้างของมันนิดนึงถ้าเป็นรองเท้าคัตชูทั่วไปถ้าเราสังเกตด้านข้าง
1: มันจะแข็ง
0: มันอาจจะแข็งๆหน่อยอันนี้ก็อาจจะใส่ได้สักพักแต่เราก็จะรู้สึกว่ามันก็เจ็บเท้าในกรณีตอนที่เราเล่นกีฬาบางทีเราต้องมีการกระแทกอะไรหนักขึ้นเราก็มักจะไปใช้รองเท้าผ้าใบซึ่งเราก็จะสังเกตได้ว่ารองเท้าผ้าใบก็มักจะมีบริเวณที่รองรับการกระแทกที่หนาขึ้นแล้วก็จะทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นหน่อยก็จะช่วยป้องกันการกระแทกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงขาตรงข้อเท้าตรงเข่าเราก็จะได้รับแรงกระแทกที่น้อยลงนั่นเองและแน่นอนเทคโนโลยีอาจจะไปไกลถึงขนาดนี่บางแบบก็ดีไซน์มาเป็นลักษณะที
1: ่
0: อาจจะมีใส่อากาศเข้าไปข้างในแล้วก็ทำให้เกิดการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นก็ได้นะครับแต่พวกเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามหลักการก็คือเราพยายามจะเพิ่มเวลาของการกระแทกให้มากขึ้นถ้าเราทำได้แรงที่กระทำต่อไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีการกระแทกกันจะมีค่าลดลงนั่นเองและสิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมระหว่างการกระแทกถ้าทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะเกิดในช่วงเวลากว้างแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนหรือการกระแทกก็จะน้อยลงนั่นเองและนี่แหละครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับโมเมนตัมและการชนแต่เท่านี้ยังไม่พอเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการชนของรถยนต์พวกเราพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไปกันเลยครับ
2: yeah!

0: องมาอยู่ที่ไหนเอ่ยพวกเรารู้ไหม
1: ศูนย์ฮอนด้า
0: ไม่ใช่ศูนย์ธรรมดาด้วยเป็นศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่วีรชัยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็วันนี้เราได้อยากจะนะครับคืออยากจะเห็นว่าเอ๊ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชนการกระแทกในการเรื่องของการดีไซน์รถยนต
2: ์มันจะมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันเสริมเรื่องความปลอดภัยนะครับในด้านของรถยนต์จะมีเรื่องของโครงสร้างของเรื่องของตัวถังเอาตัวถังก่อนถ้าเกิดมีการชนตัวถังจะมีเขาเรียกว่าออกแบบมาเพื่อจีคอนเรื่องการซับแรงนะทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารภายในปลอดภัยมากขึ้นอ
0: ัน
2: นี้คือเรื่องของโครงสร้างของตัวถังส่วนเรื่องของอุปกรณ์มีมากมายเรื่องความปลอดภัยเรื่องของเข็มขัดถุงลม
0: ครับผม
2: เนี่ยจะช่วยเราปลอดภัยมากขึ้นก่อนเราออกเดินทางนะครับเราต้องสำรวจรอบตัวรถก่อนพร้อมกับการเดินทางหรือไม่นะครับเรื่องความปลอดภัยของเรานะครับมาดูลำดับแรกคือเรื่องของยางของเรา
0: ครับ
2: ว่าแบนหรือไม่นะครับ
1: ไม่มี
2: นะต่อมาเรื่องของสภาพของประตูนะปิดสนิทไหม
1: สนิท
2: ครับกระจกสะอาดดีไหม
1: สะอาดดีเลยครับ
2: กระจกเป็นไงสมบูรณ์ดีเน
1: า
2: ะสมบูรณ์ดีนะมาถึงด้านหน้าลูกเอามองตั้งแต่บนเลยหลังคาลงมากระจกสะอาดไหม
1: สะอาด
2: ฝากระโปรงเปิดค้างไว้หรือไม
1: ่ไม่ครับแน่นสนิท
2: แน่นสนิทนะไฟหน้าเป็นไงครับไฟหน้าแตกไหม
1: ไฟหน้าไม่แตก
2: ไม่แตกดูด้านล่างลูกนะมีน้ำมันอะไรหกรั่วไหลไหมหยดไหมที่พื้น
1: ไม่มีครับคุณ
2: นี
1: ่
2: เรื่องความปลอดภัยละ
3: การตรวจสภาพรถต้องเช็คให้ครบถ้วนทั้งภายในและภายนอกทุกครั้งก่อนออกเดินทางและที่สำคัญอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับน้อง
2: ๆครับอาจารย
0: ์ครับ
2: นี่ก็เป็นเครื่องสาธิตการทำงานของ
4: แล้วอันนี้มันทำงานยังไงเหรอคะ
2: ใช้แรงดันลมลูกดันให้ถุงลมมันออกมาเท่านั้นเองนะครับแต่จริงรถจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งอยู่ในพวงมาลัย
0: ครับ
2: ได้รับสัญญาณการชนปั๊บมันก็จะจุดระเบิดขึ้นมาตูมขึ้นมา
0: แล้วก็ขยายตัวให้เร็ว
2: ใช่ครับ
5: แล้วอันนี้ทำไมต้องปิดเอาไว้ด้วย
2: อ๋อจริงๆ

0: ในรถยนต์เนี่ยมันจะมีไม่เห็นเลยไม่เห็นรอยเลยเลยแต่จริงถ้าเกิดมีแรงดันขึ้นมาเนี่ยมันจะฉีกตรงถ้าเกิดฮอนด้าจะเป็นเฮดมาร์กจะรอยฉีกออกมาแล้วถุงลมก็จะออกมาเท่านั้นเอง
1: เวลาเราเปิดออกมาจะเป็นยังไงหรอคร
0: ับเปิดมาปั๊บด้านในก็จะมีถุงลมก็เดี๋ยวเรามีการสาธิตให้ดูกัน
2: เยี่ยมเลยครับเอาเลยครับผมนี่แค่ถุงลมไม่ใช่ระเบิดอะไรขนาดนั้น
0: ครับ
2: อย่าให้
0: เดี๋ยวมันจะมีถุงลมออกมา
2: ครับผม
0: นะครับประมาณ40ลิตรก็ลูกใหญ่พอสมควร
2: โอ้โอเคครับ
0: นะครับจานพร้อมนะครับ
2: พร้อมครับ
0: ไปกันครับ
2: ครับผม
0: 1 2 3
2: โอ้โ
0: หนี่คือถุงลมของจริงนะครับ
2: ครับ
0: ที่เราแกะมาจากในรถมันจะระเบิดออกมา
2: ครับ
0: แล้วมันก็จะแฟบลงคนหลายคนคิดว่าระเบิดมาแล้วเหมือนลูกโป่งหรือเปล่ามันจะปิดการหายใจของเราหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่ครับ
2: ครับ
0: มันจะมีรูระบายอยู่นะครับเห็นไหมครับ
2: โอ้
0: นะครับเวลาตูมออกมาปั๊บแรงดันก็จะออกมาด้านข้าง
2: อ๋อแต่คือมันแค่โป่งแค่เฉพาะช่วงที
0: ่
2: มีการกระแทก
0: ประมาณ 5-6 วินาทีเท่านั้นเอง
2: โอ้ครับพี่ครับจากที่เราได้ทดสอบไอ้เจ้าระบบสาธิตตัวนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าถุงลมเนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะพองอยู
0: ่
2: แต่อย่างที่พี่บอกคือมันจะพองอยู่สักพักหนึ่ง
0: ใช่ครับ
2: เพื่อให้เราเนี่ยสามารถลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนซึ่งอันเนี้ยจำได้ไหมเหมือนกับที่เราทำการทดลองกันที่เราทิ้งไข่คือที่เราทิ้งตกลงบนพื้นแข็งกับที่เราให้มันตกลงบนพื้นที่นุ่มขึ้นเนี่ยไออันที่นุ่มขึ้นเนี่ยไข่จะไม่แตกอันนี้ก็คงเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกิดผมต้องมีการชนเกิดขึ้นถุงลมก็มาช่วยรับแรงกระแทกตรงนี้เพิ่มระยะเวลาการชนให้มากขึ้นแรงที่อาจารย์ได้รับก็จะน้อยลงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วีรชัยมากที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนำวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับและแน่นอนครับสำหรับความรู้และเรื่องราวของฟิสิกส์เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นยังมีให้ติดตามชมกันอีกในรายการ
1: Physics Hello
2: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

วัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอินโฟกราฟิกนะครับหลายๆคนพอได้ยินคำว่าอินโฟกราฟิกเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่มันไกลตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาทำอินโฟกราฟิกอย่างง่ายบอกเล่าเรื่องราวของเราเองนะครับให้มันเป็นอินโฟกราฟิกอย่างง่ายที่เราสามารถทำได้จริงทำให้เกิดขึ้นจริงและใช้ได้จริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะขอนำเสนอในเรื่องของอินโฟกราฟิกCreative Design Tell Your Story เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวของตัวคุณเองผ่านอินโฟกราฟิกที่คุณทำขึ้นมาเองได้นะครับโอเคเราจะมารู้จักกันก่อนนะครับว่าอินโฟกราฟิกคืออะไรนะครับอินโฟกราฟิกมันมาจาก2คำคือคำว่า information ที่แปลว่าข้อมูลกับคำว่ากราฟิกที่แปลว่ารูปภาพอะครับพอเอาคำมารวมกันนะครับกลายเป็นอินโฟกราฟิกหมายถึงว่าการนำเสนอข้อมูลในลักษณะของรูปภาพข้อมูลอะไรบ้างครับข้อมูลที่เป็นกราฟข้อมูลที่เป็นตัวเลขข้อมูลที่เป็นตัวอักษรข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือข้อมูลในลักษณะไหนก็ตามแต่นะครับเราจะประมวลรวมกันให้กลายเป็นลักษณะของอินโฟกราฟิกหรือว่าภาพ1แผ่นเพื่อ นำเสนอออกสู่สาธารณะนั่นเองนะครับในสมัยก่อนนะครับเราคุ้นชินกับการอ่านหนังสือเยอะๆเนาะยกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์อะครับเราอ่านหนังสือเป็นหน้าๆอย่างเงี้ยมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเราเนาะตื่นเช้าขึ้นมาทานกาแฟนั่งอ่านหนังสือแต่ปัจจุบันนี้ครับเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับชีวิตเราหมุนเร็วขึ้นโลกมันหมุนเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องการเสพสื่อเสพอะไรก็ตามแต่นะครับที่มันเร็วมันรวดเร็วมันทันใจเราแล้วก็เรารู้สึกว่ามันตอบสนองต่อเวลาที่มันเร่งรีบของเราในทุกๆเช้านะครับเพราะฉะนั้นการที่เราประมวลผลออกมาไม่ว่าจะเป็นกราฟไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวเลขให้มันจบในภาพแผ่นเดียวครับมันสามารถทำให้คนน่ะเข้าใจได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆครับปัจจุบันนี้ครับเหตุการณ์โควิด-19เรามีรายงานอัปเดตทุกวันเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพูดอย่างเดียวมีแค่ฟอนต์มีตัวหนังสือมีตัวเลขเยอะๆอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับเราจะไม่อ่านเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นรูปภาพ1ภาพมีคนติดเชื้อเท่าไหร่มีคนหายเท่าไหร่รักษาอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับเราเห็นปุ๊บเราเข้าใจเลยแล้วเราก็สามารถสื่อสารต่อได้เลยอย่างนี้ครับมันคืออินโฟกราฟิกในปัจจุบันที่มันส่งอิทธิพลแล้วก็มันมีประสิทธิภาพมากด้วยนะครับโอเคทีนี้นะครับภาพมันสามารถสร้างการรับรู้ในขณะเดียวกันถ้าไม่เกิดภาพการรับรู้ก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์หลายๆสินค้าหรือแม้กระทั่งหลายๆองค์กรพยายามที่จะสื่อสารสื่อภาพตนเองออกมาเพื่อให้คนจดจำได้ให้คนรับรู้ได้และให้คนเข้าถึงได้นะครับทีนี้นะครับเราจะมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของพลังของอินโฟกราฟิกว่ามันมี power ยังไงบ้างแหละทุกวันนี้ครับเราไม่ได้อยู่กับหนังสืออย่างเดียวเนาะเราอยู่กับโทรศัพท์เราอยู่กับแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเหล่านี้ครับมันมีอิทธิพลกับเรามากในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งการเรียนของเราทุกวันนี้ก็ยังเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มันผ่านสายตาเรามันมักจะผ่านในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดซึ่งอินโฟกราฟิกนะครับเป็นสื่อหนึ่งที่ทรงพลังมากในแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทนะครับอย่างแรกเลยนะครับอินโฟกราฟิกมันสร้างการรับรู้สร้างการรู้จักสมมติมีหนังออกใหม่หนึ่งเรื่องเราไม่รู้แหละว่าหนังเกี่ยวกับอะไรปุ๊บแต่เราเห็นปุ๊บมีโปสเตอร์ออกมาแล้วอ๋อเป็นหนังนี้คนนี้แสดงโอเคเรารู้แล้วโอเคเรารู้แล้วแบบข่าวสารบ้านเมืองตรงนี้อะไรเด่นๆเขาจะมีการมีข่าวน้ำท่วมมีข่าวการเมืองมีข่าวดารามีข่าวอะไรต่างๆเป็นภาพออกมาปุ๊บเราเข้าใจเลยว่ามันกำลังสื่อถึงอะไรอยู่ต่อไปนะครับข้อที่2อินโฟกราฟิกนะครับมันสร้างพลังขับเคลื่อนสังคมด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าช่วยแชร์กันหน่อยนะเราพูดอย่างเดียวมันอาจจะไม่เกิดผลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีภาพให้เราเห็นปุ๊บเราอ่านปุ๊บเราเข้าใจเรากดแชร์ทันทีนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดที่ผ่านมาคนไทยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะนั้นเราแชร์กันเรื่อยๆเราแชร์ภาพอินโฟกราฟิกเรื่อยๆพอคนเห็นปุ๊บมันเกิดพลังทางสังคมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับหรือมีเด็กบนดอยที่เขารู้สึกว่าเขาขาดใครโอกาสอะไรหลายๆอย่างพอเราทำอินโฟกราฟิกสื่อออกมาโพสต์ลงไปมีคนแชร์พลังเหล่านั้นนะครับมันสามารถขับเคลื่อนประเด็นสังคมทุกมิติได้เลยนะครับโอเคพลังของอินโฟกราฟิกอันที่3ก็คือว่ามันสามารถสร้างการแอคชั่นของคนน่ะมันสามารถทำให้คนทำตามได้เช่นเราบอกว่าวิธีการล้างมือให้ปลอดเชื้อจากโควิดหรือวิธีการออกกำลังกายลดพุงลดโรคเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันมีอินโฟกราฟิกมาปุ๊บคนไม่ต้องถามและคนเห็นภาพคนทำตามได้เลยถูกต้องไหมครับและข้อที่4ครับข้อที่4คือมันทำให้คนสามารถเข้าใกล้กับแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่น
ช่วงที่มันมีการถ่ายทอดโอลิมปิกเราไม่รู้ว่าเราจะดูตรงไหนล่ะเราต้องไปถึงญี่ปุ่นไหมเราถึงจะได้ดูเราไม่รู้ช่องทางเลยแต่พอมันมีอินโฟกราฟิกมาว่าถ้าดูให้มาดูช่องนี้นะเรากดปุ๊บไปตามข้อมูลนั้นเลยเราก็สามารถที่จะดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้เช่นเดียวกับเราอยู่ที่หน้าสนามนะครับซึ่งพอพูดมาแบบนี้ครับหลายคนจะบอกว่าแต่ผมไม่ได้มีแบรนด์นะผมไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ของผมนะผมจะทำอินโฟกราฟิกไปทำไมนะครับแต่อันนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบตอนท้ายแต่บอกก่อนว่าวิธีการทำเหล่านี้ครับมันทำได้ง่ายมากปัจจุบันมันมีแอปพลิเคชันมันมีโปรแกรมหลายๆอย่างที่ให้เราทำกันอ่ะมารู้จักโปรแกรมเหล่านี้กันครับ Photoshop เนาะ AI หรือแม้กระทั่งบางคนทำแบบอย่างง่ายเลยทำผ่าน Word ก็ได้ทำผ่าน Microsoft Office อื่นๆก็ได้ซึ่งเหล่านี้ครับมันทำได้หมดเพราะเราสามารถนำเสนอข้อมูลในทุกรูปแบบได้เลยนะครับแต่ที่อาจารย์อยากจะแนะนำอีกหนึ่งโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า Canva นะครับเราสามารถเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่า Canva ได้เลยโปรแกรมนี้ครับมันเป็นเสมือนกับการนำMicrosoft ทั้งหมดอะมารวมกันฟังก์ชันหลายๆอย่างมันจะคล้ายๆกันนะครับและน้องๆสามารถที่จะทำรูปทำภาพทำข้อความให้ออกมาในลักษณะของอินโฟกราฟิกได้เลยในโปรแกรมเดียวนะครับเรามาดูวิธีการทำกันครับขั้นแรกสุดนักศึกษากดเข้าใน Google เนาะเสิร์ชคำว่า Canva ปุ๊บกดเข้าไปเลยมันจะให้เราลงทะเบียนนะครับจะเจอหน้านี้เรากดลงทะเบียนได้เลยถัดไปครับพอเจอหน้านี้ปุ๊บกดเข้ามามันจะเป็นโฮมเพจเนาะพอกดเข้ามาในหน้าโฮมเพจปุ๊บน้องๆจะพบกับว่าในหน้าโฮมเพจเนี่ยครับมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่น้องต้องรู้จักเลยก็คือว่าเราจะนำเสนออินฟอร์เมชันในลักษณะไหนนะครับเพื่อที่จะกำหนดไซส์ได้เลยพอน้องเข้ามาหน้าโฮมเพจนะครับน้องจะเจอหน้าที่มันเป็นโปรแกรมเนาะหลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆครับมันจะมีรูปแบบของกราฟิกไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเทชันไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการทำโลโก้หรืออะไรก็ตามแต่ครับให้เราเลือกได้เนาะเพราะอะไรเพราะมันมีเทมเพลตอยู่นะครับเทมเพลตคืออะไรเทมเพลตก็คือรูปแบบตัวอย่างที่มันสามารถอินสปายกับพวกเราได้นะครับโอเคหลังจากนั้นพอเรารู้แล้วแหละว่าเราจะทำยังไงนำเสนอรูปแบบกราฟิกในรูปแบบไหนปุ๊บน้องจะกดเข้ามาในหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าเลย์เอาท์อะครับหน้าเลย์เอาท์คือหน้าอะไรก็คือหน้าว่างๆเนาะเพื่อที่เราจะกำหนดเลย์เอาท์ขนาดกำหนดเค้าโครงของมันว่าเราจะใส่ยังไงดีใส่วางแผนใส่ข้อมูลยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็จะเจอกับทูลสเตชันหรือว่าแถบเครื่องมือนะครับแถบเครื่องมือเนี่ยครับมันก็เราก็สามารถที่จะแทรกอะไรได้บ้างแทรกรูปภาพแทรกวิดีโอแทรกภาพตัดต่ออื่นๆหรือว่าแทรกเครื่องไม้เครื่องมืออื่นเข้ามาที่จะทำให้กราฟิกของน้องๆสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับถามว่าทำไมมันถึงทำได้ง่ายกว่าโปรแกรมอื่นๆเพราะเครื่องไม้เครื่องมืออ่ะน้องๆจะคุ้นชินมันคล้ายๆกับ Microsoft Word มันคล้ายๆกับ Microsoft PowerPoint นะครับอย่างเช่นด้านบนนะครับมันสามารถปรับตัวอักษรได้มันสามารถปรับขนาดได้มันสามารถปรับเอียงปรับซ้ายปรับขวาปรับสีหรือใส่อินโฟกราฟิกอื่นๆได้อย่างง่ายนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดอะครับมันเป็นแถบที่เราเจอบ่อยๆใน Microsoft PowerPoint นะครับทีนี้หลายคนบอกว่าเอ้าแต่มันเป็นแบบทำผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเนี้ยมันสามารถเซฟยังไงได้บ้างต้องบอกอย่างนี้ครับว่าข้อดีของโปรแกรมสำเร็จรูปโปรแกรมนี้ก็คือว่าเราสามารถเซฟนะครับในลักษณะคล้ายๆกันเลยเราเซฟเป็น PDF ก็ได้หรือเราจะเซฟแปลงมาเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับโอเคทีนี้พอเรามาเริ่มสู่ขั้นตอนของการดีไซน์นะครับหลายคนอาจรู้สึกว่าหนูแบงค์จังเลยหนูไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงดีนะครับดีไซน์ทุกที่อ่ะครับมันเริ่มต้นจากกระดาษขาวเปล่าๆเลยมันเริ่มต้นจากความไม่รู้มันเริ่มต้นจากอะไรที่เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงอ่ะมันไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่าคอนเซปต์อ่ะมันอยู่ในหัวมันฟุ้งกระจายอยู่มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะรู้สึกว่าเราชอบอะไรเราอยากจะถ่ายทอดอะไรนะครับแล้วเราค่อยมาขมวดคอนเซปต์เพื่อที่จะออกแบบการดีไซน์ของเรานะครับจากเมื่อกี้เป็นภาพเปล่าๆอ่ะครับเราจะมาทำให้มันกลายเป็นภาพสีสันที่มันสื่อสารออกเป็นตัวเราออกไปนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเริ่มยากแล้วแหละไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราดูไปเราจะมีทริคง่ายๆให้น้องๆได้ดูกันว่าแล้วถ้าจะทำแบบเรานำเสนอตัวตนของเราไปมันมีอะไรบ้างที่เราควรจะยึดเป็นแบบอย่างนะครับข้อแรกอินโฟกราฟิกของเรานะครับจะต้องง่ายและชัดเจนข้อที่2อินโฟกราฟิกของเราจะต้องมีการบูรณาการเนาะเพราะอย่างที่บอกไปบางทีมันอาจจะมีทั้งตัวเลขมันอาจจะมีทั้งฟอนต์มันอาจจะมีทั้งรูปภาพเราต้องผสมผสานหรือบูรณาการกันนะครับข้อที่3มันจะต้องง่ายต่อการเข้าใจด้วยไม่ใช่เรานำเสนอใหม่แล้วนะแต่ยังยากอยู่คนก็จะไม่อ่านของเรานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือมันจะต้องสวยงามแล้วก็จะต้องดึงดูดใจผู้ชมด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันครับสิ่งแรกที่น้องๆควรจะตระหนัก
นะครับอยู่เสมอเวลาเราทำอินโฟกราฟิกก็คือว่าเราจะต้องเลือกโทนเราจะต้องเลือกโทนก่อนว่าช้อยที่คุณเลือกอะครับสีที่คุณอยากจะนำเสนออะมันเป็นสีอะไรบ้างเพราะสีมันสัมพันธ์กับความรู้สึกของคนด้วยนะครับหลักของการเลือกสีมีง่ายๆเลยว่าถ้าน้องเลือกโทนสีที่มันเป็นสีโทนเข้มนะครับเราดูวงรอบนอกก็ได้ถ้าเราเลือกสีที่มันเป็นสีโทนเข้มนะครับอินโฟกราฟิกของเราอะครับก็ควรจะเป็นสีในลักษณะของโทนเข้มทั้งหมดหรือถ้าเราจะทำอินโฟกราฟิกที่เราใช้สีอย่างเช่นแบบสีเหลืองอ่อนๆสีเหลืองพาสเทลอย่างเงี้ยสีอื่นๆที่เราจะนำมาประกอบในภาพอินโฟกราฟิกของเราอะก็ควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันคือต้องเป็นสีโทนอ่อนทั้งสิ้นนะครับถามว่าทำไมสีมันถึงสำคัญทุกๆแบรนด์เขาสื่อออกมาหมดเลยเพราะสีมันสร้างความรู้สึกของเราอะครับอย่างเช่นเราจะขายพริกแกงรสแซ่บรสซ่าอย่างเงี้ยครับสีมันควรจะเป็นสีอะไรล่ะสีมันควรจะเป็นสีดุสีซ่าซ่าสีแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างถ้าเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างเช่นโคคาโคล่ากินแล้วมันซ่าเขาก็เลือกใช้ว่ากระป๋องโค้กสีอะไรนะก็สีแดงเหมือนกันเพราะกินแล้วมันรู้สึกมันมี

ำคัญมากๆครับการเลือกสีเลือกจากอะไรได้อีกบ้างอย่างเช่นบางคนขายผลิตภัณฑ์นะครับสีมันอาจจะมีที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่เราขายก็ได้อย่างเช่นขายเฟอร์นิเจอร์ขายโต๊ะไม้สีแบรนด์ของเรามันควรจะสื่อสารออกมาในลักษณะของสีไม้สีน้ำตาลที่มันสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เป็นต้นนะครับหรือใครบอกว่าเลือกไม่ได้ครับอยากได้หลายๆสีเลยทำยังไงได้บ้างเลือกหลายสีก็ได้ครับแต่อย่างที่ย้ำไปตั้งแต่ตอนต้นว่าสีมันควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับสีมันควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสีโทนอ่อนสีพาสเทลก็พาสเทลไปเลยให้หมดแต่เราใช้หลายสีก็ได้นะครับโอเคยกตัวอย่างง่ายๆครับนักศึกษาดูภาพนี้บนจอนะกับดูภาพที่2ครับโอเคเราเห็นความต่างไหม2ภาพนี้ข้อมูลเหมือนกันทุกประการเลยครับเราต่างแค่การใช้สีจากสีดำเพลนๆปกติกับอีกภาพหนึ่งที่เราใช้สีใช้เงาแค่เพิ่มสีแดงมาแค่สีเดียวนะครับแต่ความน่าสนใจแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้คือเทคนิคง่ายๆข้อแรกครับข้อที่2ครับภาพครับหลายคนจะรู้สึกว่าแค่มีภาพสวยก็ชนะอาจจะจริงนะครับแต่ไม่เสมอไปเพราะต่อให้ภาพคุณสวยแต่คุณไม่สื่อสารอารมณ์ไม่สื่อสารความรู้สึกภาพเหล่านั้นสวยอย่างเดียวนะครับสิ่งสำคัญคือภาพมันสามารถสื่อสารตัวบุคคลให้คนทั้งโลกได้ย้ำนะครับว่าให้คนทั้งโลกได้เพราะอารมณ์เราเหมือนกันหมดคนทั้งโลกรักได้โกรธได้ร้องไห้ได้มันสื่อสารผ่านอารมณ์ของภาพได้ทั้งหมดยกตัวอย่างภาพบนหน้าจอนะครับเอาแค่นี้ก็ได้ภาพขาวดำกับภาพสีให้ความรู้สึกที่ต่างกันแล้วทีนี้เมื่อเรามีภาพอะครับแล้วเราเพิ่มสีเข้าไปอีกอะภาพมันสื่ออารมณ์อยู่แล้วนะแต่สียังมาเสื่อมลงเข้าไปอีกจากตอนแรกอ่ะโควิดมันอันตรายอยู่แล้วอ่ะเราเห็นภาพโควิดเราสะเทือนใจเนาะแต่ใส่สีแดงเข้าไปอีกมันเสื่ออะไรเห็นภาพโควิดแล้วเห็นสีแดงเข้าไปอีกมันกลายเป็นว่ามันฉุกเฉินแล้วนะมันเร่งด่วนแล้วนะภาพและสีมันมาคู่กันจากการวิเคราะห์นะครับมีผลวิจัยออกมาชัดเจนว่าภาพที่มีสีสันนะครับมันทำให้คนเข้าถึงอ่ะให้คนรับรู้ได้มากกว่า 80% ในขณะเดียวกันครับภาพที่มีสีสันสวยงามมันดึงดูดคนนะเมื่อกี้แค่คนเข้าถึงเนาะอันนี้คือดึงดูดอีกเพิ่มขึ้นอีก 42% นะครับหลายคนงงว่ามันคืออะไรอย่างเช่นเราเลื่อนโทรศัพท์เราอยู่เราเห็นภาพสวยอะเราหยุดดูแบบนั้นเนี่ยคือคนสนใจแต่พอคนหยุดดูปุ๊บแล้วคนกดเข้าอีกว่าเอ้ยมันมาจากไหนเว็บอะไรนางแบบคนนี้คือใครหรือภาพนี้มาจากแบรนด์ไหนอันนั้นนะเขาเรียกว่าดึงดูดเพิ่มขึ้นอีกนะครับและประการสุดท้ายครับคือการเลือกฟอนต์เทคนิค3ข้อนะครับข้อแรกคือโทนสีข้อที่2คือภาพแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็คือการเลือกฟอนต์นั่นเองนะครับหลายคนจะมีปัญหาพอใส่ฟอนต์ปุ๊บอย่าลืมว่าเราไม่ได้ทำรายงานเนาะเราไม่ต้องอังสนานิว16อย่างเดียวถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเมื่อการทำอินโฟกราฟิกอะครับทำอย่างนี้ฟอนต์ที่เราใช้อะครับควรจะใช้อย่างน้อย3ฟอนต์นะครับ3ฟอนต์ฟอนต์แรกคือฟอนต์หลักฟอนต์ที่2คือฟอนต์เสริมและฟอนต์ที่3คือฟอนต์ช่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้งานของเราอะครับมันสื่อสารได้ตรงอารมณ์มากยิ่งขึ้นดูอย่างอย่างนี้ครับอินโฟกราฟิกคำใหญ่สุดจะเป็นฟอนต์เด่นของเราเลยถัดมาเขาจะเป็นฟอนต์การอธิบายเนาะในวงเล็บและสุดท้ายก็จะเป็นฟอนต์เสริมที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับเราสามารถใช้ฟอนต์ประมาณ3ฟอนต์แต่ก็ไม่ควรเยอะกว่านี้เพื่อที่จะทำให้กราฟิกของเรามันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วที่ฟังมามันสามารถใช้อะไรบ้างยังไกลตัวอยู่หรือเปล่าข้อแรกครับ presentation ในการเรียนเราทำอยู่ไหมข้อที่2ครับเรียนจบไป resume สมัครงานเราต้องทำไหมและข้อที่3ครับทุกวันนี้ครับแม่ค้าออนไลน์เต็มไปหมดเลยหรือเราอยากจะสร้างแบรนด์ของเราเองอ่ะเราสามารถทำเองได้เลยไหมอันนี้ครับคือสิ่งที่มันสามารถจับต้องได้เลยเอาอินโฟกราฟิกที่เราเรียนไปปฏิบัติได้เลยนะครับท้ายที่สุดอะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเนาะเราอาจจะไม่ได้มีความช่ำชองเท่าที่ควรแต่อันนี้ของเราอินสปายของเราครับมันสามารถที่จะไปซับพอร์ตคนอื่นมันสามารถที่จะให้คนอื่นนำไปต่อยอดได้สวยมากสวยน้อยมันเป็นเรื่องของรสนิยมแต่งานทุกงานมันคือศิลปะที่มีความสวยงามทั้งสิ้นฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ

ากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: หนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: แซนตี้โบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
0: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นสุด

ายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

ดีนะครับน้องๆพอเรานึกถึงไข่นะครับน้องๆ อาจจะนึกถึงไข่เป็ดและไข่ไก่ที่เรานำมาทำเป็นอาหารซึ่งก็มีเอกลักษณ์เฉพาะนั่นคือเรื่องของรูปทรงใช่ไหมครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกที่มีความบอบบางแต่น้องๆลองนึกถึงไข่ประเภทอื่นบ้างไหมครับเช่นไข่ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง50 กิโลกรัมเหมือนกับ

ไข่นกกระจอกเทศฟองนี้เรื่องราวของไข่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นไข่ของสัตว์แต่ละชนิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไรลูกสัตว์ฟักตัวออกมาจากไข่ได้อย่างไรไข่ที่เรามากินมันจะฟักเป็นตัวหรือไม่แล้วเรื่องราวของไข่จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

0: ฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิดน้องๆผู้กล้าจะได้ไปตามหาสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายในเปลือกไข่เรื่องที่พวกเขาได้เรียนรู้จะสนุกแค่ไหนและจะกลายเป็นภารกิจพิชิตไข่สุดมันได้อย่างไรต้องติดตามไปลุ้นกันให้ดีน้องๆเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องราวของไข่โดยการเข้าไปสำรวจในคอกนกกระจอกเทศเป็นที่แรก
1: พวกเราลองสังเกตดูซิว่านกกระจอกเทศเนี่ยหน้าตาเป็นไงลองดูซิ
2: คอยาว
1: คอยาวเหมือนยีราฟเลยแล้วขาเป็นยังไง
3: ขาใหญ่ขายาว
1: แล้วดูซิว่ามีสีอะไรบ้าง
2: มีสีขาว
4: ส
2: ี
4: ขาวสีดำ
5: ดำ
6: แล้วก็
7: สีเนื้อ
8: ดำ
1: นกกระจอกเทศเนี่ยถือว่าเป็นนกที่ตัวใหญ่ถ้าเทียบกับพวกไก่หรือนกโดยทั่วไปใช่ไหมคะถ้าตัวมันใหญ่ประมาณนี้พวกเราลองจินตนาการดูว่านกกระจอกเทศเนี่ยไข่จะประมาณไหนไหนลองเอามือมาทำสิ
9: เท่านี้
1: เท่านี
10: ้ประมาณนี
1: ้ถ้าอย่างนั้นร่วมกันค้นหาว่าไข่นกกระจอกเทศอยู่ตรงไหนบ้างเจอหรือยังคะโอ้โหฟองแรกเอ๊ะมันมีกี่ฟองเดี๋ยวช่วยกันหาเพิ่มสิคะ
11: หนูสงสัยอีกอย่างนึงค่ะทำไมเนี่ยไข่เนี่ยนะเวลาที่นกกระจอกเทศหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยนั่งลงไปเนี่ยทำไมไม่แตก
1: ลักษณะทรงโค้งแบบนี้เนี่ยจะช่วยในการกระจายน้ำหนักของแม่ไก่หรือแม่นกเราจะเห็นว่าแม่ไก่หรือแม่นกเนี่ยเวลามันนั่งอยู่บนไข่เนี่ยมันก็จะไม่แตกเพราะว่าลักษณะทรงโค้งเนี่ยจะช่วยในการกระจายน้ำหนักได้ดีแต่ทีนี้มันมีคำถามนึงว่าเอ๊ะถ้ามันสามารถจะแข็งแรงอย่างนั้นอะแล้วลูกเจี๊ยบหรือลูกนกอะมันเจาะออกมาได้ยังไงอะใช่ไหมเพราะว่ามันปากแหลมแล้วก็ลักษณะที่สำคัญก็คือว่าเจี๊ยบเนี่ยอยู่ข้างในพอมันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะสามารถที่จะใช้จุดใดจุดหนึ่งปากแหลมๆมันเนี่ยค่อยๆกระทุ้งแล้วก็ออกมาได้เด็กๆเห็นไหมคะว่าข้างในเนี่ยสังเกตซิว่าที่เปลือกเนี่ยเราเห็นอะไร
12: เห็นจุดๆเล็กสีน้ำตาลนะคะ
1: มันเป็นรูที่ให้นกหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปข้างในเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูจะพาพวกเราเนี่ยออกไปเรียนรู้ข้างนอกกันนะคะไปเลยค่ะเด็กๆมาช่วยกันดูซิว่าเราเห็นอะไรอยู่ไกลๆนั่นตัวอะไรคะ
13: นกกระจอกเทศหรอคะ
14: นกกระจอกเทศหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่นกกระจอกเทศแต่ว่ามันเป็นญาติกับนกกระจอกเทศนะคะถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะมีนกอยู่2,000ด้วยกันนกพันแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าน
15: กเรียหรือเปล่าคะ
1: นกเรียใช่เก่งมากอันแรกเนี่ยก็คือนกเรียเราจะสังเกตว่านก
16: ส
1: ีขาวๆใช่มั้ยสีขาวๆเทาๆนิดนึงอันนั้นเราเรียกว่านกเรียแต่ถ้าเราดูด้านซ้ายมือของเรา
17: เป็นอีมู
1: นกอีมูนกอีมูเนี่ยก็จะเป็นตัวสีออกน้ำตาลนิดนึงแต่ลักษณะ
18: เทศ
1: ใช่ทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยถือว่ามีสายพันธุ์ที่อยู่ใกล้เคียงกับนกกระจอกเทศดูจากลักษณะของตัวที่คอยาวๆตัวใหญ่ๆแล้วก็ขายาวๆแบบนี้ทีนี้เรามาดูนะคะว่านกอีมูกับนกเรียเนี่ยอยู่บริเวณไหนเราลองดูสภาพสิมียังไงอยู่ในบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวพวกเรามาดูกันนะว่าถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้และเป็นนกอีมูที่เป็นญาติกับนกกระจอกเทศแบบนี้เนี่ยเรามาจินตนาการว่าไข่ของมันเนี่ยจะเป็นแบบไหนเด็กๆมาช่วยกันเลยค่ะ
19: ไม่เยอะนะมัน
0: ก็แบบจุด
2: น่าจะสีออกในเนื้ออ่อนๆน
3: ะไม่ก็น้ำตาล
11: เปิดแข็งแต่น้อยกว่า
7: ที่หนูคิดก็มี
1: ไข่จะเรียวๆรีๆ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อที่สำคัญก็คือหนูคิดว่าบนเปลือกไข่เนี้ยมีรูใช่ปะ
5: แล้วมันก็หนา
1: แข็ง
7: แล้วก็จุดแล้วก็มีจุดเล็กๆกว่าค่ะ
13: จุดเล็กกว่าไข่
7: เปลือกจะแข็ง
1: เปลือกมันจะแข็งเปลือกแข็งกว่าไข่ไก
8: ่สีเนื้อออกขาวๆ
1: หนูคิดว่าสีมันจะเป็นสีออกเนื้อ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: แล้วอีกกลุ่มนึงล่ะคะ
14: รูปเนี่ยจะออกแบบเรียวรีๆนะคะแล้วก็จุดเนี่ยจะเล็กกว่า
15: จะใบเล็กกว่านกกระจอกเทศค่ะ
14: ใบเล็กกว่านกกระจอกเทศด้วยค่ะแล้วส่วนเปลือกเนี่ยจะแข็งมีสี
15: เป็นสีเนื้ออ่อน
14: เนื้ออ่อน
1: ทีนี้สีเราสองคนเนี่ยเหมือนกันไหมคนนึงบอกว่าเนื้ออ่อนอีกคนนึงบอกว่าเป็นออก
8: ขาวๆ
1: ขาวๆใช่ไหมคิดว่าใหญ่หรือว่าเล็กกว่านกไข่นก
8: กระจอกเล็กกว่าเพราะว่ามันตัวเล็ก ็กกว่า
1: อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราไปพิสูจน์กันว่าไข่นกอีมูเนี่ยมีหน้าตาแบบไหน yeah. ไปเลยค่ะหลับตาลืมตาแล้วเดี๋ยวครูจะค่อยๆแกะให้พวกเราดูนะสีอะไรเอ่ย
4: เขียว
6: เขียวดำ
4: เขียวออกฟ้าแล้วก็มีจุดเยอะแต่ว่าจุดจะแทบไม่เห็น
1: ลักษณะเด่นของมันก็คือสีของมันแล้วสังเกตไหมว่ามันจะรีกว่าถ้าเป็นไข่นกกระจอกเทศมันจะกลมกว่านี
14: ้
1: เหตุผลสำคัญที่นกอีมูเนี่ยไข่เป็นแบบนี้เนี่ยสถานที่ของมันพวกเราดูซิสถานที่ของมันเนี่ยมันอยู่บริเวณไหน
9: ทุ่งหญ้า
1: ทุ่งหญ้าที่สีออกเป็นเขียวๆใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมีการปรับตัวคือมันพยายามที่จะวางไข่ของมันเนี่ยในที่ที่บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตหรือว่าตัวอื่นเนี่ยเห็นได้ยากมันก็ไปแอบไว้ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทำให้ไข่ของมันออกเป็นสีอะไรคะ
9: เขียว
1: เดี๋ยวเราไปดูตัวอะไรกันค่ะเด็ก
10: ๆนกยูงค่ะ
16: หางมันยาว
1: นี่นกยูงตัวผู้หรือตัวเมีย
10: ตัวผู้ค่ะตัวผู
17: ้ได้ยังไงคะ
1: เพราะว่าตัวผู้เนี่ยมันจะพยายามมีลักษณะเด่นที่จะดึงดูดตัวเมียแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังลำแพนได้ด้วยนะนกยูงหน้าตาแบบนี้ไข่ของมันจะเป็นยังไง
17: เป็นลูกกลม
10: กลม
1: กลมกลมกลมสีอะไรเอ่ย
18: สี
20: น่าจะยาว
21: ๆสีทองสีเหลืองเปล่าคะ
10: สีน้ำตาลออกน้ำตาลน้ำตาลสีขาว
1: สีขาวแล้วมีสีอะไรอีก
10: น้ำตาล
22: น้ำตาลออกฟ้าฟ้า
1: เพื่อให้พวกเราค้นหาว่ามันเป็นยังไงเนี่ยขอให้พวกเราตัวแทนแล้วกันก็คือน้องลูกแพ
23: ร
1: ไปลองค้นหาดูนะคะค่ะ

0: โอ้โหเจอที่ไหนคะลูกแพ
1: ตรงโอ่งตรงนั้นนะคะ
0: อยู่ในโอ่งเลยใช่ไหมคะค่ะเด็กๆ เห็นไหมว่านี่คือไข่นกยูงแล้วก็การที่ลูกแพรเนี่ยไปเจออยู่ในโอ่งเนี่ยนะคะก็เป็นการปรับตัวของนกยูงนะคะเพราะว่านกยูงที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในป่าทึบนะคะแต่มันก็อยากที่จะวางไข่ในที่ที่ปลอดภัยดังนั้นเนี่ยมันก็ไปวางไว้ในโอ่งแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยเห็นได้ง่ายนักไข่นกกระจอกเทศเป็นไงคะก็จะกลมๆใหญ่ๆขึ้นแต่ว่าไข่ของนกยูงเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วก็มีความรีมากกว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟองไข่แล้วก็เปลือกไข่แล้วคราวนี้เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าภายในเปลือกไข่เนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปเลยค่ะเด็กๆเรามาดูกันข้างในมีอะไรเอ่ย
2: ไข่นกกระจอกเทศ
0: ตู้นี้เนี่ยเขาเรียกว่าตู้ฟักไข่ซึ่งจะมีอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมที่จะทำให้ตัวอ่อนที่อยู่ในเปลือกไข่เนี่ยสามารถที่จะถูกฟักกลายเป็นตัวอ่อนแล้วก็กลายเป็นลูกเจี๊ยบต่อไปในอนาคต
3: แล้วเราจะรู้ได้ไงอะคะว่าเวลาส่องแล้วรู้ว่าเนี่ยมันมีเชื้อของพ่อแล้วก็แม่แล้วคะ
0: อ๋อเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะมีไข่บางประเภทที่ไม่ได้รับการผสมจากตัวผู้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเติบโตหรือพัฒนาการกลายเป็นตัวอ่อนได้แต่ถ้า

0: ามันได้รับการผสมติดเชื้อกับตัวผู้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะค่อยๆพัฒนาการกลายเป็นตัวอ่อนแล้วก็เป็นลูกเจี๊ยบในอนาคตและเราเนี่ยก็จะใช้วิธีการใช้ไฟฉายเนี่ยส่องดูว่าตัวอ่อนภายในเนี่ยมีพัฒนาการหรือยังเด็กๆ เห็นไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีฟองอากาศเราทิ้งไว้ประมาณ14วันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวอ่อนชัดแต่ถ้าการเห็นตัวอ่อนเนี่ยเราเห็นได้อย่างไรเราจะเห็นคล้ายๆเป็นสายเนี่ยนะคะเป็นสายเส้นเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวอ่อนที่พัฒนาการนะคะจะอยู่ข้างล่างคือปกติอย่างเช่นไข่นกกระจอกเทศเนี่ยเราจะส่องเพียง2ครั้งเท่านั้นเพื่อไม่ให้ไปกระทบกระเทือนหรือไปรบกวนฟองไข่มากเกินไปครั้งแรกเนี่ยประมาณ21วันของฟองไข่ของอายุมันและอีกครั้งนึงก็คือประมาณ38วันของฟองไข่นะคะเพื่อที่จะตรวจดูว่ามันมีพัฒนาการแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตออกมาเป็นลูกเจี๊ยบแล้วหรือยัง
1: เอาล่ะครับตอนนี้เนี่ยน้องๆก็ได้ทราบไปแล้วใช่มั้ยครับว่าไข่ของนกกระจอกเทศนั้นมันหนาและมีความแข็งแรงมากถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องศึกษาโครงสร้างของไข่นกกระจอกเทศนะครับแล้วก็ทำให้มันเนี่ยแตกออกมาให้ได้นะครับพร้อมยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ครับพร้อมแล้วลองดูครับ
3: ก็ตอกยากอยู่เพราะว่าเราต้องใช้ปลายแหลมๆครับแข็งมากครับแล้วก็หนาด้วย

0: Ovnia.
1: น่าทึ่งมากเลยนะครับเรื่องของไข่ที่น้องๆได้เรียนรู้ไปทั้งลักษณะของไข่ที่มีความหลากหลายนะครับรวมถึงโครงสร้างของเปลือกไข่เนี่ยที่ถูกสร้างให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อห่อหุ้มเนื้อไข่ไว้เพื่อรักษาเนื้อไข่ไว้ข้างในนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไข่จะเป็นอะไรติดตามชมกันครับ
2: นี่คือโครงสร้างที่น่าทึ่งภายใต้เปลือกไข่ภายใต้เปลือกไข่ในชั้นแรกนั้นจะมีเยื่อเปลือกไข่ห่อหุ้มเนื้อไข่เอาไว้เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆไม่เข้าไปทำลายเนื้อไข่และระหว่างชั้นเปลือกไข่นี้ก็จะมีช่องอากาศอยู่เพื่อให้ตัวอ่อนใช้หายใจแลกเปลี่ยนออกซิเจนด้วยจากนั้นก็จะเป็นชั้นของไข่ขาวใสชั้นนอกตามด้วยไข่ขาวข้นชั้นในไข่ขาวมีหน้าที่ปกป้องไข่แดงช่วยพยุงให้ไข่แดงอยู่คงที่รองรับแรงกระเทือนไม่ให้ไข่แดงแตกตัวและยังเป็นอาหารเสริมให้ตัวอ่อนที่กำลังเติบโตด้วยต่อจากนั้นคือขั้วไข่และไข่แดงที่มีจุดกำเนิดชีวิตอยู่ภายในจุดกำเนิดชีวิตนี้จะมีอยู่ในไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิจากตัวผู้และจุดเล็กนี้ก็จะเจริญเติบโตกลายไปเป็นตัวอ่อนของสัตว์ภายใต้เปลือกไข่ใบนี้นั่นเองค่ะ
1: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับมอบภารกิจแล้วนะครับภารกิจของเราในวันนี้คือให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับไข่ในวันนี้นะครับมาประยุกต์สร้างเปลือกห่อหุ้มลูกโป่งน้ำไม่ให้แตกเมื่อปล่อยจากความสูงจากจุดที่กำหนดไว
3: ้การที่เราจะกลิ้งลูกโป่งน้ำลงไปตามขั้นบันไดได้นั้นนะครับลูกโป่งต้องมีรูปทรงที่เคลื่อนที่ได้ดีจนสามารถกลิ้งจากขั้นบันไดชั้นบนลงสู่พื้นด้านล่างได้นอกจากจะต้องออกแบบให้เปลือกมีความแข็งแรงทนทานแล้วน้องๆยังต้องคำนึงถึงรูปทรงในการกลิ้งและการรับแรงกระแทกด้วยนะครับ
1: โอ้โหเจอภารกิจที่ท้าทายแบบนี้นะครับน้องๆต้องผนึกกำลังสู้กันถึงจะสามารถพิชิตภารกิจได้ตอนนี้พร้อมกันหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วจ้า
1: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดไว้ก็ได้เลย
0: ไข่ไอ้แม่เอาสามลีเอาสามลีมาหุ้มไว้ก่อนแล้วค่อยเอาอันนั้นมาคุม
5: มันตกบันไดนะ
6: แต่ว่าสามลีเราต้องทำให้แบนๆก่อน
7: ใช่ไหมเถอะใช่ไหมเถอะ
8: ใช่ไหม
7: ใช่ไหมไหลลงมา
0: ไม่ได้ไหม
7: มัน
0: ต้องใช้ใช้นี่ใช้นี
7: ่อันนี้กิ่งอันนี้กิ่งอันนี้ไม
0: ้ปูอันนี้อีกทีนึงนิด
6: แต่เราว่าห่อแต่เราว่าแผ่นกันกระแทกอะดีสุด
9: เออแผ่นกันกระแทกอะดีสุดแล้วก็กับฟองน้ำอะ
7: นิ่มๆ
10: แล้วเราจะทำ
11: กัน
7: ก็ตัดไงตัดมาแล้วก็ห่อ
12: เริ่มแล้วครับลูกโป่งน้ำที่ได้รับมามีรูปทรงเป็นวงรีและมีพื้นผิวที่บางมากๆเห็นอย่างนี้แล้วน้องๆเขาจะสร้างเปลือกแบบไหนมาปกป้องลูกโป่งน้ำใบนี้กัน
0: ยากค่ะคือต้องพยายามหารูปทรงที่ใช่ให้มันกิ้งลงมากันโดยไม่แตะแล้วกิ้งลงมาอย่างต่อเนื่องได้อะค่ะ
6: สงสัยต้องใช้ความลื่นมากโฟมก็น่าจะไม่ไหวไอ้ตรงเนี้ยรู้แล้วที่กันกระแทกมันจะมีตุ่มๆใช่ไหมเราอาจจะต้องทำให้มันแบนๆนะให้ตุ่มๆมันแตกก่อน
9: ไอ้ตรงเนี้ยต้องปล่อยแรงๆหน่อยอ่ะ
6: ใช่ปล่อยแรงๆอยู่ตรงนั้นไปเลย
7: เป็นไงบ้าง
6: มันเป็นแข็งมากแต่ว่ามันก็ลื่น
0: เรีย
6: ง
0: ไหม
6: เพราะว่าใช้สกอตเทปนะสกอตเทปน่าจะไม่ไหวอ่ะ
7: ปอกช่วยกันปอก
13: ทำไม
7: ช่วยกันปอกปอกเข้าไปปอกเข้าไป
0: เราเอามาวางโอเคค่ะก็แบบให้ช่วยกันหยิบของช่วยกันตัดช่วยกันห่อช่วยกันจับอะค่ะนี่ทำแบบลูกกวาดอะอย่างเงี้ยได้ไหมเอาสำลีมาติดกับลูกโป่งแล้วก็เอาแผ่นกันกระแทกห่อไว้ค่ะแล้วก็ทำเป็นลูกกวาดนะคะ
12: แบบที่หนึ่งเปลือกไข่ทรงทอฟฟี
7: ่ลูกกวาดแคนดี้สุดเลิฟเนื้อแรงที่สุด3กิ้งมาให้แรงที่สุดเลย
0: ไปได้ไม่เกิน
7: เอามาเปลี่ยน
0: แต่ลองกิ้งมาก็กิ้งไม่ได้อะค่ะมันกิ้งได้แค่แบบ3ขั้นอะค่ะมันก็จะหยุดมันไม่ยอมกิ้งต่อค่ะ
7: สู้
9: ตัด
7: สู้
9: ตัด
7: นั้น
9: ตู้สู
0: ้ให้แทนแบบเปลี่ยนไปเป็นเอาแผ่นไม้มาติดใต้ลูกโป่ง
7: อันนี้น่าจะได้นะ
12: แบบที่2เปลือกไข่สเก็ตบอร์ด
7: เดี๋ยวต่อไปขอปล่อย
0: ลองให้ดีมปล่อยดูก่อน สองโอ้เอาปล่อยลงมาก็ได้ไกลกว่าเดิมค่ะแต่ว่ามันก็ไม่กิ้งต่ออยู่ดี
6: มาเอามา
4: เอามาเรื่อย
6: ๆไม่เราจะเอาดินน้ำมันเสียบไว้แล้วเหมือนมีไม้เสียบไว้นี่ไงแล้วเดี๋ยวมีเชือกมามัดเดี๋ยวขอพักก่อน
4: เราว่าเอาไม้ออกดีกว่าแล้วแบบเดิมอ
6: ่
4: ะ
6: แบบเดิมมันไม่ไปก็เห็นแล้วนี่ยังไม่ใช้จ้ะ
0: ไม่เฮ้ยอย่าตัด
4: นั้นจะตัด
0: ทำไม
6: ลืม
0: ดิมต้องฟังคนอื่นพูดก่อนอย่าเพิ่งทำ
6: หนูคิดว่าน่าจะต้องใช้ตัวรองค่ะตัวกั้นไว้แล้วเหมือนมีตัวดันลงมาแต่หนูไม่ทราบว่าเพื่อนจะทำแบบหรือเปล่า
0: ไม่มีเลยค่ะคือพวกเราทุกคนช่วยกันทั้งหมดไม่มีใครถ่วงใครถ้าจะถ่วงก็คือทุกคนถ่วงด้วยกันหมดเลยน้องเฟ่ๆคะก็ดีค่ะแบบพยายามช่วยตลอดเลยค่ะถ้ามีอะไรก็แบบให้ช่วยให้น้องเขาช่วยทำค่ะ
5: หนูอะค่ะได้รับหน้าที่ช่วยแล้วก็เป็นคนหยิบอุปกรณ์ให้ค่ะตอนทำหนูไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะหนูตัวเล็ก
4: ไม้ยังไม่ต้อง
6: นี่เราช่วยก็แ
4: ค่ไม่ต้องก็กิ้งมันไปอย่างนี้เลย
12: แบบที่3เปลือกไข่แคปซูล
6: เฮ้ยตรง
12: โอ้แย่แล้วล่ะครับผ่านไป3แบบเปลือกไข่จำลองของน้องๆก็ยังไม่สามารถกลิ้งลงมาถึงจุดที่กำหนดได้ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆแล้วครับเอาใจช่วยนะครับน้อง
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ประสบปัญหากันอย่างมากเลยนะครับน้องๆเขาพยายามที่จะทำให้ลูกโป่งน้ำนะครับมันกลมมากขึ้นโดยการใช้หลายวัสดุเลยนะครับมาห่อหุ้มตอนนี้เนี่ยลุ้นจริงๆครับว่าน้องๆเนี่ยเขาจะสามารถที่จะกลิ้งจากที่สูงนะครับตามจุดที่กำหนดลงมาสู่เส้นสีแดงที่กำหนดไว้โดยที่ไม่แตกได้หรือเปล่าต้องลุ้นกันจริงๆครับ
12: และในขณะที่น้องๆแต่ละคนกำลังวุ่นอยู่กับการหาวิธีปรับปรุงเปลือกไข่จำลองอย่างเร่งด่วนน้องเฟ่ๆตัวเล็กสุดของเราก็เข้าไปจุงมือพี่ลูกแพ้มาบอกอะไรบางอย่าง
5: ต้องใช้ฟองน้ำอัดเข้าไปแล้วใช้เทปหมุนๆ
7: เทป
5: มัดจนมันเป็นกลมๆอ่ะเห็นปะฟองน้ำมันดัดอ้ายก็เนี่ยหนักได้ด้วย
0: ถ้าสมมติว่าเนี่ยเอาลูกโป่งมาแบบนี้ทำให้เป็นวงกลมแล้วก็ห่อด้วยฟอยล์อีกทีนึงอย่างเงี้ยจะเป็นวงกลมไหม
7: ได้
0: เป็น
4: เฮ้ยอย่าเดี๋ยวขาดนั่นไงดีมอย่า
6: ก็เทปมันไม่แน่มันหาไม่เจอ
5: ได
6: ้คุณขามา
0: แกะอย่าเถียงกันอย่าเถียงกันนะคะอย่าเถียงกันช่วยกันหาใครหาเจอก่อนดึงมาก่อนเลย
1: และตอนนี้ครับเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าน้องๆจะสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จหรือไม่น้องๆพร้อมไหม
8: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วก็1 2 3โยน

0: ับตอนนี้นะครับลูกโป่งน้ำของน้องก็อยู่ที่มือพี่ท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันว่าแตกหรือไม่แตกนะครับในลูกโป่งนะครับคิดว่าแตกหรือไม่แตก
1: ไม่แตก
0: มั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: เรามาดูพร้อมๆกันนะครับ
2: อุ๊ยขอให้ไม่แตกลงสารทำแผ่นกันกระแทกไว้ตั้งเยอะ
0: อันนี้คือชั้นนอกนะครับ
3: เหมือนแกะไข่
0: แกะมาแล้วนะครับชั้นที่หนึ่งนะฮะชั้นต่อมานะครับ
4: เจอต่ออีก
0: ผลที่ออกมาตอนนี้ลูกโป่งข้างใน
4: นั้น
1: ไม่แตก
3: แย่มาก
0: มันต้องเอาออกให้หมดนะครับดูกันชัดๆนะครับลูกโป่งของน้องๆไม่แตกครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จนะครับ
5: โครงสร้างของเปลือกไข่เป็นโครงสร้างที่พิเศษมากเรียกว่าโดมเชฟรูฟหรือเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหลังคาโค้งโดยส่วนโค้งของเปลือกไข่จะช่วยในการกระจายน้ำหนักได้เป็นอย่างดีมนุษย์เราลอกเลียนแบบโครงสร้างเปลือกไข่ในการก่อสร้างอาคารรูปโดมขนาดใหญ่เช่นสนามกีฬาหรือท้องฟ้าจำลองสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าอาคารหลังคารูปโดมนั้นจะไม่มีเสาบังสายตาเลยเพราะอาคารเหล่านี้ได้กระจายน้ำหนักมาตามส่วนโค้งของหลังคาดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่าโดมที่เกิดจากการเรียนรูปทรงของเปลือกไข่เป็นหลังคาอาคารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
0: คำถามท้ายรายการวันนี้คือนอกจากสัตว์ปีกกับสัตว์เลื้อยคลานยังมีสัตว์ประเภทไหนอีกที่ออกลูกเป็นไข่และไข่ของพวกมันมีลักษณะอย่างไรส่งคำตอบนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากจะมาสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิก

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและร่วมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดชัยวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา11นาฬิกาท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา17นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตปาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง
25 กรกฎาคม 2569เพื่อพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรในการที่องคมนตรีถวายวุฒิบัตรและตาลปัตรแต่พระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน63รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มันคงสืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อตำบลทรงอำเภอน้ำยืนซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปี2557ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน151คนครูและบุคลากร18คนมีนายสมพรยิ่งรุ่งเรืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบ3หลัก5กลยุทธ์สำหรับพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริโดยในปีการศึกษา2569ได้มีการทดลองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียมใน2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นและครูไม่ตรงสาขาวิชาเอกเนื่องจากในปีการศึกษา2568เพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านมีค่าเฉลี่ยทั้งการอ่านออกและอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติวเอ็นทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดแต่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้แก่ผู้เรียนพร้อมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการการเรียนรู้ในเชิงรุกหรือว่า active learning ตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอันเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกิดการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองตลอดจนเร่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเนื่องจากปีที่ผ่านมานักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลต่อการศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมเด็จบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3โดยโรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน262คนครูและบุคลากร19คนมีนายอดุลศักดิ์นารินรักเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะเยาวชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวมีการย้ายถิ่นฐานทำกินบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาสถานการณ์ชายแดนโดยในปีการศึกษา2570โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุก

ผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:44 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กรคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงศิลปินนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติและผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกล้วนมีโอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสามารถตัดสินใจไม่ดื่มได้ด้วยตนเองในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Zero Drink Zero Dread ลดเหล้าลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อสะท้อนเป้าหมายของการลดผลกระทบของการจากการดื่มไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุบนท้องถนนและการละเมิดสิทธิเด็กรวมถึงการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลวัดป่าสางจังหวัดเชียงรายวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระภาวนาโกศลเถระวิเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามแสดงพระธรรมเทศนาอโมคะชีวีกถากล่าวถึงการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดประโยชน์นานับประการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

รามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญผลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุมธานีวัดบุก้านตงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และวัดหนองลำดวนพรหมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TAN Intergroup จำกัดนายแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาการบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1และตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3ปี2569โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดมะนาวหวานอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชู

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและขว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบุเกะซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อที่22กรกฎาคม2569ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันวันนี้หน้าบ้านเลขที่115ทับ1หมู่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบโกมาแจตำบลลุโบบือซาในวันที่23กรกฎาคม2569จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่153ทับ3หมู่5ตำบลกาลิสาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบกานุวะตำบลกาลิสาในวันที่23กรกฎาคม2569ที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปลดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระประธานในกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และนักศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศเป็นหน่วยรับบริจาค
าคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน110นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัด

ผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ันแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทางทางนอกในและใหม่ใสใครใครและยอมใหญ่อันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
3: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: เดี๋ยวเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: Hi.
1: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงห่วงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงห่วงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
2: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล สุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกรู้จริงจริงรู้ไหมรู้เน
4: า
2: ะ
4: ต้องรู้
2: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจอะครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวมอดที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
2: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
4: มอดเยอะกว่าข้าว
2: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
4: ค่ะ
2: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะ
4: ละ
2: ผมจะทิ้งเลยดีกว่ากลัว
4: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
2: ครับ
4: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
2: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
4: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช
2: ้โอ้โหนะฮะก็เป็น

0: วิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้ค
1: ค
0: ลื
1: ่
0: ่
1: ะ
0: นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยางก็มี
1: น่ารัก
0: ใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
1: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจ
0: ผมฟังแล้วผมกลัวมากเลย
1: นะ
0: ครับ
1: ก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันไหม
1: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวละ
0: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
1: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
0: ครับผม
1: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
0: ้
1: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะเราทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
0: ี้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
1: อ๋อโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
0: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
1: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการเราก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
0: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
1: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
0: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกนี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: ช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
2: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่ละ
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไหม

0: ครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
1: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้า
0: วลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
1: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
0: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
1: แค่ผ่านก็ได้
0: จะง่ายกว่าเนาะ
1: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
0: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
1: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
0: ครับผม
1: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากบอนเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
0: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
1: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เพิ่นบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
0: ชอบปลูกเยอะ
1: ม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่าม
0: ันนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
1: ดีครับ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะเราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจาย

0: ของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟเข้าการปล่อยไฟเข้านี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
1: ครับ
0: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟมันไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้solid state เนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวแมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่สองก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังเข้าลงเพื่อเทเข้าออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตหนึ่งตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตแต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี
1: ้
0: เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวเขาคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้ไ
1: ข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแสดงว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ3944135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัทเซบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับผม
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโ

0: พวกครับ
1: อืมคือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
0: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
1: อ๋อคือถ้าเราใช
0: ้
1: คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
0: ครับถูกต้อง
1: ใช้ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะมอจะตาย
0: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
1: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
1: ้
0: าน
1: ในเมล็ดเลย
0: ครับ
1: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึงคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
0: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
1: ์
0: ข้าวกล้องนะคร
1: ับ
0: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
1: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับ
0: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
1: ครับ
0: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
1: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค
0: ์และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์และอากาศที่สดชื่นแจ่มใสแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เปรี้ยวเด็กรุ่นใหม่ร่าเริงแจ่มใสก็มารายงานตัวแล้วค่ะมาค่ะวิทย์บอทเดี๋ยวพี่เปรี้ยวช่วยรดน้ำดอกไม้นะ
0: ว้าเป็นอะไรครับพี่เปรี้ยวร้องซะเสียงดังเชียวอ่ะ
1: ไส้เดือนนะคะมันอยู่ตรงดอกไม้นู่นนะคะเฮ้ยคนลุก
0: โอ้ไส้เดือนนี่เองเหรอครับไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยครับพี่เปรี้ยวดูสิน่ารักดีออกเรามาดูใกล้ๆสิครับแล้วจะเห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของมัน
1: จะดีเหรอคะตัวมันดูลื่นๆหยื่อยๆเละๆแปลกๆค่ะมันประหลาดออกน่ากลัวออกค่ะ
0: ถ้ามัวแต่กลัวจะไม่ได้เรียนรู้นะครับพี่เปรี้ยวเพราะวันนี้ยังไงพวกเราก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องไส้เดือนกันวิทย์บอยวิทย์เกิลทางบ้านแล้วครับมีคำถามเรื่องไส้เดือนกันหรือเปล่า
2: ไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันจริงหรือเปล่าคะ
3: ไส้เดือนนอนกิ้งกือแตกต่างกันอย่างไรครับ
4: ไส้เดือนอาศัยอยู่ที่ไหนและกินอะไรเป็นอาหารครับ
2: ถ้าเราจับไส้เดือนแล้วไส้เดือนจะปรับทิศใส่เราหรือเปล่าคะไส้เดือนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ยังไงหรอคะ
1: เวลาที่เห็นไส้เดือนอยู่ใต้ดินใกล้ๆกับต้นไม้หรือดอกไม้แสนสวยของพี่เปรี้ยวนะคะก็เคยคิดอยากจะจับมันออกเหมือนกันนะคะเพราะกลัวว่ามันจะมาทำลายต้นไม้แสนสวยของพี่เปรี้ยวอ่ะ
0: แต่ความจริงแล้วไส้เดือนนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้นะครับถ้าอยากรู้ว่าทำไมไปดูจากการทดลองเลยครับ
1: เฮ้ยไส้เอาหนอนมาเล่นทำไมอ่ะ
5: หนอนที่ไหนล่ะพี่เปรี้ยวไส้เดือน
1: ไส้เดือนจริงๆด้วยใช่เพราะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องไส้เดือนนี่เนาะไปลืมไปเลย
5: แต่จริงๆดูไปดูมาเนี่ยหนอนกับไส้เดือนมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันเนาะ
1: ใช่งั้นเอางี้พวกเราเอาพวกมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยความแตกต่างกันของหนอนกับไส้เดือนที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือนี่ค่ะ

0: ก็คือขนาดของลำตัวค่ะแล้วก็สีของมันดูสิแต่รู้สึกว่าไส้เดือนเนี่ยจะมีลำตัวที่นิ่มกว่านะไงไหนลองจับหนอนซิจริงด้วย
1: และที่สำคัญที่ทำให้ไส้เดือนกับหนอนไม่เหมือนกันก็คือขาค่ะไส้เดือนไม่มีขาแต่ว่าหนอนมีขา

0: ไส้เดือนนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังลักษณะลำตัวเป็นข้อปล้องอาศัยอยู่ในดินและกินทั้งพืชและแมลงเล็กๆเป็นอาหารส่วนหนอนนั้นเป็นตัวอ่อนของแมลงซึ่งจะกลายเป็นดักแด้และเติบโตเป็นตัวเต็มวัยหรือแมลงต่างๆต่อไปเช่นหนอนผีเสื้อหนอนแมลงวันหรือหนอนด้วงแต่บางครั้งคำว่าหนอนหรือเวิร์มในภาษาอังกฤษก็เรียกไส้เดือนได้เช่นกันซึ่งจริงๆแล้วหนอนกับไส้เดือนนั้นมีความแตกต่างกันนะครับ
1: ต่อไปเราจะมาดูการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของไส้เดือนกันค่ะเราจะใช้อุปกรณ์พวกนี้มาทำรังชั่วคราวให้กับเจ้าไส้เดือนค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ใส่ดินเนี่ยลงไปในขวดโหลประมาณ5เซนติเมตรแล้วเราก็ใส่ทรายลงไปอีก1เซนติเมตรทำอย่างนี้สลับกันไปนะคะ 3-4 ชั้นแล้วเราก็เอาผักเนี่ยโรยไว้หน้าดินแล้วเราก็ใส่ไส้เดือนไปนะคะแล้วเราก็ขวดโหลนี้นะคะใส่ลงไปในกล่องกระดาษที่มีฝาเจาะรูไว้แบบนี้ค่ะ

0: แล้วเราก็ไปวางในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเย็นสบายทิ้งเอาไว้4วันเรามาดูกันดีกว่าว่าไส้เดือนของเราจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเศษผักของเราอ่ะ
1: หายไปเยอะเลยเนาะแล้วชั้นหน้าดินที่พวกเราทำไว้อ่ะก็ดูสีผสมกันไปหมดเลยอ่ะ
0: อืมใช่แล้วดูพี่เปี้ยวตรงนี้มีโพรงด้วยอ่ะ
2: ดูสินี่
0: รู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไร

0: ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกไวต่อแสงสว่างมันจึงมักอาศัยอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้หรืออยู่ในชั้นดินเพราะอยากจะเรียนรู้ชีวิตของมันเราเลยต้องให้ไส้เดือนอยู่ในที่มืดโดยใส่รังของมันที่เราสร้างขึ้นไว้ในกล่องกระดาษแล้วเจาะรูให้อากาศเข้าไปได้และไส้เดือนจะกินเศษใบไม้พืชผักและซากสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อยเป็นอาหารมันจึงขึ้นมากินเศษผักที่เราโรยไว้หน้าผิวดินพอกินเสร็จก็กลับลงไปอยู่ในดินแล้วก็ขึ้นมากินใหม่ทำให้ชั้นดินและทรายผสมกันและเกิดเป็นโพรงขึ้นในดินแบบที่เห็นนี่แหละครับ
1: การใช้ของไส้เดือนมีประโยชน์ต่อการปลูกพืชมากๆเลยนะคะเพราะพวกมันเนี่ยช่วยเพลินดินทำให้มีการระบายอากาศภายในดินค่ะและที่สำคัญยังทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยเพราะไส้เดือนเนี่ยจะเอาอาหารลงไปในโพรงดินด้วยเยี่ยมเลยเนาะขนาดไส้เดือนตัวเล็กๆยังทำสิ่งที่มีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้เด็กตัวเล็กๆอย่างพวกเราก็สามารถทำสิ่งดีๆให้คนอื่นชื่นชมได้เหมือนกันนะคะ

0: Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนถ้าพูดถึงไส้เดือนเด็กๆหลายคนคงจะเป็นแบบนี้ไส้เดือนตัวยาวๆและลื่นๆเหมือนหนอนแบบนี้เด็กๆจะกลัวมันหรือเปล่านะ
1: กลัวค่ะ
2: แล้วมันถึงกลัวล่ะคะ
1: มันขยะแขยงค่ะน่ากลัว
2: น้องกลัวไส้เดือนไหมคะ
3: ไม่กลัวค่ะเพราะว่าไส้เดือนก็ไม่ได้มีพิษหรือมีความร้ายแรงอะไรค่ะและไส้เดือนก็ไม่ได้มากินเราแต่กินเชื้อราในดินค่ะ
4: เพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางของไส้เดือนแล้วไม่มีความน่ากลัวแถมยังให้ประโยชน์แก่มนุษย์เราด้วยครับเราสามารถใช้พื้นที่ที่ไส้เดือนอาศัยอยู่ในการปลูกผักสวนครัวได้ครับ
0: ไปดูกันดีกว่าครับว่าไส้เดือนจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิบอยวิจิเกิลคนเก่งจากโรงเรียน
5: สวัสดีค่ะ
6: พวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียน
7: คลองกระทุ่มราชอุทิศจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
0: อ้าวโชว์ฝีมือกันได้เลย
8: ค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะคือหนูเคยเห็นแต่ยานที่ไปสำรวจนอกอวกาศแต่หนูไม่เคยเห็นยานที่ไปสำรวจใต้เปลือกโลกชั้นนอกหนูก็เลยคิดสร้างยานนี้ขึ้นมาค่ะ
9: ค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูอยากรู้ส่วนประกอบของเปลือกโลกค่ะหนูก็เลยสร้างยานตัวนี้ขึ้นมาค่ะ
10: แรงบันดาลใจของผมนะครับในปัจจุบันนี้เกิดการภัยพิบัติของธรรมชาติพวกผมและเพื่อนๆจึงคิดประดิษฐ์ยานอวกาศเพื่อไปสำรวจใต้เปลือกโลกครับ
8: เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากสึนามิภูเขาไฟระเบิดและน้ำท่วมและภัยแล้งเราจึงได้คิดสร้างโมเดลยานอวกาศเพื่อไปสำรวจบริเวณใต้เปลือกนอกของโลกซึ่งยานของเราจำลองมาจากสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นก็คือไส้เดือนไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีผิวหนังอ่อนนุ่มจะสามารถช้อนชัยลงไปใต้พื้นดินได้และยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ใต้พื้นดินได้อีกด้วยค่ะ
9: ยานของเรานะคะมีความสามารถที่เหมือนไส้เดือนคือมีลำตัวเป็นป้องเหมือนไส้เดือนแล้วก็สามารถปลอดชัยไปตามพื้นดินได้และขยับเขยื้อนอย่างว่องไวค่ะเราสามารถเข้าไปหลบหรือหลบภัยจากการแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้หรืออย่างอื่นได้อีกนะคะเพื่อเราเข้าไปในเปลือกโลกทันทีเพราะว่าเราจะเข้าไปดูว่าดินอันไหนแห้งหรือดินอันไหนสมบูรณ์ค่ะหรือไปหาพวกแร่ธาตุ

อุ๊ยพอเป็นเรื่องของไส้เดือนจริงหรือไม่ไส้เดือนที่ยาวที่สุดในโลกมันมีความยาวถึง 6.7 เมตรกันเลยทีเดียวคำตอบก็คือจริงค่ะมันคือไส้เดือนยักษ์แอฟริกาจริงหรือไม่ไส้เดือนมีจมูกถึง10รูเพื่อช่วยในการหายใจคำตอบก็คือไม่จริงค่ะไส้เดือนหายใจทางผิวหนังต่างหากจริงหรือไม่ไส้เดือนวางไข่ได้ปีละ1ครั้งและพอวางถึง3ครั้งมันก็จะตายคำตอบก็คือไม่จริงค่ะถ้าหากไส้เดือนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมันจะสามารถวางไข่ได้ทุกๆ10วันเลยล่ะน่ารักจังจริงหรือไม่ไส้เดือนสามารถย่อยขยะได้คำตอบก็คือจริงค่ะไส้เดือนหนัก1กิโลสามารถย่อยขยะหนัก1กิโลภายใน1วันจริงหรือไม่ในปีพุทธศักราช2554มีคนติดเชื้อโรคจากไส้เดือนแล้วเสียชีวิตถึง30คนคำตอบก็คือไม่จริงค่ะเพราะไส้เดือนติดเชื้อโรคได้ยากมากและไม่เคยมีรายงานมาว่าไส้เดือนเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงเลย

0: นี่มานี่มานี่นี่อุ้ย
1: ทำไมเยอะจังอ่ะ
0: โอ้ยน่ารักก็
1: ทำไมที่นี่ถึงมีไส้เดือนเยอะขนาดนี้เนี่ย
0: อ้าวก็ที่นี่เป็นฟาร์มไส้เดือนยังไงล่ะคะ
1: ฟาร์มไส้เดือน
0: ใช่แล้ว
1: มีคนเลี้ยงไส้เดือนด้วยเหรอคะ
0: มีสิ
2: รู้ไหมครับจริงๆแล้วนี่มีคนเลี้ยงไส้เดือนเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนสุนัขหรือแมวนะครับ
0: พี่สวัสดีค่ะคือพวกเราอยากจะมาเรียนรู้เรื่องไส้เดือนนะคะแล้วที่นี่ก็มีไส้เดือนเยอะแยะไปหมดเลยเนาะ
2: ครับดีจังเลยนะครับนานๆทีจะมีเด็กๆสนใจเรื่องไส้เดือนนะครับ
1: แล้วที่พี่บอกว่าไส้เดือนที่นี่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ดูเล่นแต่ว่าเลี้ยงเอาไว้ทำอะไรเหรอคะ
2: อ๋อเลี้ยงเอาไว้ขายครับ
1: เอาไว้ขาย
2: ครับเอาไว้ขายครับครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าไส้เดือนนี่มีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
3: ไส้เดือนมีประโยชน์ทำให้ช่วยพรวนดินได้ค่ะแล้วทำให้ช่วยพืชที่อยู่ในดินเจริญเติบโตได้ค่ะ
4: ไส้เดือนมีประโยชน์นะคะนำเอาไปหมักปุ๋ยได้และสามารถเอาปุ๋ยที่เราไปหมักอะค่ะนำไปปลูกต้นไม้ได้ดีค่ะ
5: ไส้เดือนมีประโยชน์ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
6: ช่วยพรวนดินครับและกินอาหารในดินครับ
7: สามารถนำไปประกอบอาหารได้ครับ
2: ครับจริงๆแล้วไส้เดือนนี่มีทั่วโลก 4,000 ชนิดเลยนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเรานี่มีประมาณ 5-6 ชนิดนะครับที่เลี้ยงกันเป็นการค้า

0: ครับก็มีไส้เดือนแอฟริกาไส้เดือนลายเสือไส้เดือนสีน้ำเงินไส้เดือนขี้คู้แล้วก็ไส้เดือนขี้ตาแร่นะครับแต่ที่ฟาร์มของพี่นะครับจะมี2ตัวนะครับคือไส้เดือนลายเสือกับไส้เดือนแอฟริกาเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับว่าสองตัวนี้รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันยังไงนะครับตัวแรกก็คือไส้เดือนลายเสือนะครับตัวจะเล็กๆหน่อยนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับไส้เดือนจะมีลายนะครับที่ตัวนะครับที่ต่างประเทศนิยมกันเอาไว้กำจัดขยะในครัวเรือนนะครับส่วนอีกสายพันธุ์นึงเป็นสายพันธุ์แอฟริกานะครับตัวจะใหญ่หน่อยใช่ครับสายพันธุ์นี้โตเร็วนะครับขยายพันธุ์เร็วนะครับกำจัดขยะก็ได้หรือว่าเอาไว้ผลิตปุ๋ยก็ได้นะครับบางคนก็เอาไว้เป็นอาหารปลาเหยื่อตกปลาได้เหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายวิธีการเลี้ยงดีไหมครับว่าเลี้ยงไส้เดือนยังไง
1: นี่ค่ะพอดีเลยว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่กันแน่
2: ดีเลยงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเน
0: า
2: ะ
0: ได้ครับจริงๆแล้วถ้าเราเลี้ยงตามบ้านนี่เลี้ยงไม่ยากเลยนะครับหาพลาสติกมาชิ้นแรกนะครับไม่ต้องเจาะรูนะครับเอาไว้เก็บน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับอีกถาดนึงนะครับเจาะรูไว้ข้างใต้สำหรับเป็นที่เลี้ยงนะครับกระบะที่ใช้เลี้ยงนะครับเราจะใส่ดินผสมใบไม้ทั่วไปเราก็เลยต้องเจาะรูนะครับเราจะใช้ดินทั่วไปนะครับแล้วก็ใบไม้แห้งที่หาได้ทั่วไปตามบ้านนะครับเอามาผสมกันอย่างละครึ่งนะครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับนะครับจากนั้นก็จะปล่อยไส้เดือนลงไปนะครับเอาไส้เดือนแอฟริกาแล้วกันพอใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่เศษผักนะครับที่เรามีเหลือจากเวลากินเหลือในห้องครัวอะไรแบบนั้นนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็อาจจะเอาดินในกล่องหรือว่าเอาดินใหม่กลบลงไปนะครับเท่านั้นเอง

0: นะครับพอกบเสร็จแล้วเราก็รดน้ำอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงแบบในครัวเรือนง่ายๆนะครับขั้นพื้นฐานเพียงเท่านี้เราก็มาคอยตรวจดูคอยรดน้ำอาจจะวันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้นะครับพอ7วันครั้งเราก็กลับมาดูนะครับว่าอาหารที่เราให้ไปเนี่ยครับมันหมดหรือยังใช่ครับถ้าสมมุติว่าหมดแล้วเราก็เอาอาหารใหม่ให้เพิ่มไปนะครับเท่านั้นเองนะครับนะครับอันนี้พี่ก็จะให้ดูบ่อเลี้ยงอีกแบบนึงนะครับเป็นบ่อปูนนะครับบ่อปูนนี่ไส้เดือนจะชอบนะครับเพราะว่ามันเย็นนะครับไส้เดือนชอบร่มๆเย็นๆจะเลี้ยงใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับถ้าที่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ๆครับหรือว่าถ้ามีโรงเรือนเก่าๆก็เอามาใช้เลี้ยงได้เหมือนกันนะครับอุณหภูมิก็ไม่ควรเกิน30นะครับอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับอากาศถ่ายเทนะครับไส้เดือนชอบนะครับ
1: พี่คะเราไส้เดือนมันมี2เพศจริงเหรอคะ
0: จริงครับไส้เดือนจะมี2เพศในตัวเดียวกันนะครับทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับแต่ไส้เดือนตัวเดียวเนี่ยจะผสมพันธุ์ตัวเองไม่ได้ออกไข่ไม่ได้ต้องมี2ตัวนะครับจะสลับหัวสลับหางติดกันนะครับแล้วจะผสมพันธุ์กันนะครับหลังจากนั้นก็จะสร้างปลอกในนั้นก็จะมีไข่นะครับหลุดออกมาทั้งหัวนะครับเป็นไข่ไส้เดือนแล้วก็ในนั้นก็จะมีไข่ใช้ระยะเวลาต่างกันนะครับบางสายพันธุ์ก็2อาทิตย์บางสายพันธุ์ก็1เดือนนะครับไม่เหมือนกันครับอายุไข่อย่างไส้เดือนพันธุ์แอฟริกาอย่างที่พี่เลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับก็อายุไข่ก็ประมาณ5ปีนะครับ5ปีหรือว่าอย่างลายเสือที่เห็นตัวเล็กๆแบบเมื่อกี้นะครับก็อยู่ได้ประมาณ3-4 ปีนะครับแต่ถ้าอยู่ในบ่อเลี้ยงเนี่ยอายุอาจจะสั้นกว่านะครับไม่เหมือนอยู่ตามธรรมชาติตามดินอายุจะยืนกว่านะครับ

0: อกจากแบบพรวนดินได้แล้ว
1: แล้วก็เอาไปเป็นเหยื่อตกปลาค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วไส้เดือนมีประโยชน์อะไรอีกบ้างคะ
2: ครับคุณของไส้เดือนเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์มากนะครับเราสามารถเอามาทำน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ได้นะครับที่เห็นในนี้นะคร
0: ับ อันนี้คือมูลไส้เดือน
2: น
0: ะคะ
2: ใช่ครับมูลไส้เดือนแล้วเอามาใส่ในน้ำนะครับทำน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับน้ำนี้เราก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาไปผสมน้ำฉีดพ่นพืชผักต่างๆนะครับครับเป็นทั้งควบคุมศัตรูพืชแล้วก็เป็นปุ๋ยทางใบด้วยบางคนเกษตรกรบางคนก็เอามาใช้เลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยนะครับ

0: รียนรู้เรื่องไส้เดือนเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเป็นไงคะน้องมิวสนุกไหม
1: สนุกมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไส้เดือนก็ดีนะคะทั้งมีประโยชน์แล้วก็ยังมีชีวิตที่น่าสนใจด้วยหนูไม่กลัวไส้เดือนแล้วล่ะค่ะ
2: ครับงั้นลองเอาไปเลี้ยงสักร้อยตัวเป็นไงครับ
0: ขอบคุณนะคะแต่ไม่เป็นไร
3: เอาไว้ดูที่นี่ดีกว่า
0: ค่ะเรามาดูที่นี่ดีกว่า
2: ครับ

0: รังเกียจแต่จริงๆแล้วไส้เดือนเนี่ยมีเรื่องราวน่าทึ่งให้พวกเราได้สงสัยและเรียนรู้มากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราได้รู้จักและเข้าใจถึงประโยชน์ของไส้เดือนแล้วพี่เปรี้ยวคงจะรักและสนใจเรียนรู้เรื่องของไส้เดือนมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะและคำถามประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้ก็คือไส้เดือนมีประโยชน์อย่างไรและพวกมันกินอะไรเป็นอาหารง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะใครรู้คำตอบแล้วรีบส่งมาทางเฟซบุ๊กของรายการของเราได้เลยนะคะ
1: 3คนแรกที่ตอบถูกก็จะได้รับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้นะครับ
0: และคราวหน้าพวกเราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแป้งทาตัวค่ะ
1: จริงหรือไม่แป้งทาตัวทำมาจากหินชนิดหนึ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะติดตามกันให้ได้นะครับ
0: แล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงซะแล้ว
1: แต่เพื่อนๆยังสามารถตั้งคำถามและข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์ได้เสมอเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ้งแต่มนุษย์เราถือกำเนิดขึ้นมาและเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเรามานานมากนั่นก็คือความหล่อของพี่นั่นเองครับ ถึงพี่จะหล่อจริงนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความหล่อของพี่เราพูดถึงสิ่งที่มันอยู่กับเรามานานมากกว่านั้นมันอยู่ใต้เท้าของเราและเราเหยียบย่ำมันอยู่ทุกวันน้องๆ อาจจะไม่เคยสังเกตหรือให้ความสนใจและเรียนรู้มันใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วครับพี่พูดถึงเรื่องของดินครับถ้าพูดถึงเรื่องของดินแล้วเนี่ยนะครับน้องๆ นึกถึงอะไรล่ะครับใช่แล้วครับนึกถึงแผ่นดินใช่ไหมล่ะครับแผ่นดินเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของพืชมนุษย์ตึกรามบ้านช่องหรือว่าจะเป็นสัตว์ล้วนจะต้องอยู่บนพื้นดินกันทั้งนั้นแหละครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับดินเนี่ยยังสามารถใช้ปลูกต้นไม้และพืชได้อีกด้วยนะครับลองสังเกตไปหน้าบ้านดูเราจะเห็นต้นมะม่วงต้นใหญ่ตั้งอยู่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเป็น10ปีต้นไม้ก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆและมีดินยึดให้ต้นไม้เนี่ยตั้งอยู่ได้นะครับใต้สนามฟุตบอลที่โรงเรียนที่เราใช้เตะบอลหรือว่าวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยก็มีพื้นดินที่แข็งแรงที่พอที่จะให้เราวิ่งเล่นได้ใช่ไหมล่ะครับหรือแม้แต่เวลาที่เราเหนื่อยหรือว่าอ่อนแรงจากการเตะบอลเราก็ล้มตัวลงไปนอนบนพื้นดินมันก็ฟินสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ระวังนะครับน้องๆถ้าเสื้อผ้าของเราเปิดขึ้นมาเราอาจจะโดนคุณแม่ดุได้นะครับน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าดินพวกนี้มันมาจากไหนหรือว่าแม้กระทั่งดินพวกนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าจะพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนตอนนั้นเนี่ยครับโลกของเราเพิ่งเกิดมาใหม่โลกของเราภายนอกเนี่ยเป็นหินแข็งแข็งมากแต่ว่าภายในเป็นของเหลวร้อนจัดเลยนะครับที่ห่อไปด้วยแก๊สต่างๆอย่างเบาบางหลังจากนั้นก็เกิดเป็นน้ำและสิ่งมีชีวิตต่อมาครับและทีนี้พอมีพืชเจริญเติบโตบนโลกของเราที่มีพื้นผิวเป็นหินแกร่งพืชเนี่ยก็ค่อยๆช้อนชัยลากไปตามรอยแตกต่างๆของหินนะครับแล้วช่วยทำให้หินเนี่ยผุก่อนในเวลาเดียวกันนะครับต้นไม้ที่ตายกิ่งเอ่ยใบเอ่ยต้นเอ่ยก็ร่วงหล่นลงมาทับอยู่บนพื้นดินหรือว่าจะเป็นเศษซากสิ่งมีชีวิตที่ตายและเน่าเปื่อยผสมกันรวมเข้ากับชั้นดินที่ผุพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรวมและผสมกันจนกลายเป็นดินที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ครับสรุปง่ายๆอีกครั้งนะครับดินเนี่ยเกิดจากการผุกร่อนของก้อนหินต่างๆนะครับแต่ว่าใช้เวลานานมากกันเลยทีเดียวนะครับโดยการผุกร่อนของก้อนหินเนี่ยก็จะไปรวมกับซากพืชซากสัตว์น้ำแล้วก็อากาศจนกลายเป็นดินครับน้องๆลองนึกภาพดูนะครับว่าก้อนหินที่เป็นก้อนหินแข็งๆเนี่ยกว่าจะผุพังและย่อยสลายกลายเป็นพื้นดินได้เนี่ยต้องใช้เวลานานขนาดไหนและน้องๆรู้ไหมครับว่าดินที่มีความหนาประมาณ1นิ้วเนี่ยกว่ามันจะใช้กระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทับถมหรือว่าการผุพังของก้อนหินต้องใช้เวลานานถึง500ปีเลยนะครับ oh. และดินที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยต้องใช้เวลาถึง 3,000 ถึง 12,000 ปีกันเลยทีเดียวนะครับ wow. ถึงจะลึกมากพอที่ใช้ในการทำการเกษตรโอ้โหใช้เวลานานมากเลยนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าดินเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากพืชที่ฝังรากชอนชัยอยู่ในดินแล้วนะครับยังมีสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ว่าจะเป็นมดตะขาบแมลงสาบกิ้งกือไส้เดือนหรือว่าหอยบกต่างๆนะครับแต่เจ้าชื่อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโอ้โหแต่ละตัวเนี่ยน่าขนลุกทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าเจ้าสัตว์พวกนี้จะน่าขนลุกและน่าขยะแขยงสำหรับบางคนนะครับแต่เจ้าสัตว์พวกนี้เนี่ยก็มีประโยชน์กับดินมากเลยนะครับอย่างเช่นไส้เดือนนะครับเวลาที่มันกระดึบกระดึบชอนชัยลงไปในดินทำให้ดินเป็นรูมีอากาศถ่ายเทและทำให้ดินชุ่มชื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันยังช่วยทำให้ดินร่วนซุยขึ้นอีกด้วยและนอกจากนี้มูลของพวกมันเนี่ยยังเป็นแร่ธาตุสำคัญและเป็นสารอาหารไปหล่อเลี้ยงต้นพืชและลำต้นของต้นไม้อีกด้วยนะครับมีประโยชน์ขนาดนี้เนี่ยอย่าไปรังเกียจพวกมันเลยนะครับนอกจากเจ้าตัวที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยนะครับยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ภายในดินที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการซูมเข้าไปดูพวกมันอย่างพวกจุลินทรีย์ในดินแบคทีเรียรา หรือว่าโปรโตซัวนะครับเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้มีหน้าที่คอยย่อยสลายซากพืชหรือว่าซากสัตว์ในดินไปเป็นอาหารให้กับต้นพืชหรือว่าต้นไม้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีอากาศดีๆเราก็ต้องมีต้นไม้เยอะๆและถ้าเราอยากมีต้นไม้เยอะๆเราก็ต้องมีดินที่ดีด้วยนะครับ
1: คำถามดินเกิดจากการสลายตัวของสิ่งใดระหว่างเปลือกโลกลาวาแมกมาหรือหินและแร่ธาตุคำตอบดินเกิดจากการผุพังของหินและแร่ธาตุรวมกับการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์เป็นระยะเวลานับร้อยๆปีดินมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกคือสารอนินทรีย์เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุอย่างที่2คืออินทรีย์สารเป็นซากพืชซากสัตว์และมูลสัตว์ต่างๆสิ่งเหล่านี้จะทับถมกันแล้วถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายจนเน่าเปื่อยอย่างที่3ก็คืออากาศจะแทรกตัวอยู่ในช่องระหว่างเม็ดดินไม่ว่าจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สออกซิเจนปริมาณอากาศในดินจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของดินเพราะดินแต่ละชนิดมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่แตกต่างกันและองค์ประกอบสุดท้ายนั่นก็คือน้ำน้ำเป็นของเหลวที่แทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินดินที่มีปริมาณน้ำพอเหมาะจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและสงสัยกันไหมว่าทำไมหินแข็งๆขณะที่ยังต้องใช้รถแมคโครทุบเนี่ยจะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ยังไงนั่นก็เพราะมีตัวการสำคัญที่ทำให้หินผุพังไปได้นั่นก็คือลมน้ำความร้อนรวมทั้งสภาพภูมิประเทศแถวนั้นด้วยอย่างเช่นภูมิประเทศที่มีความลาดชันมักจะถูกกัดเซาะจนกลายเป็นดินได้เร็วกว่าพื้นที่ราบหรืออย่างในที่ที่อากาศร้อนชื้นแบบในประเทศไทยซากพืชซากสัตว์จะเน่าเปื่อยผุพังเร็วกว่าในที่ที่มีอากาศเย็นและแห้งแล้วเจ้าพวกซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังสลายตัวทับถมกันอยู่ในดินเราเรียกกันว่าฮิวมัสอาจจะฟังชื่อดูแปลกหน่อยไม่ค่อยคุ้นหูแต่เจ้าฮิวมัสนี่แหละจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมากๆเลยฮิวมัสส่วนใหญ่จะมีสีดำหรือสีน้ำตาลถ้าเราเจอดินสีลักษณะแบบนี้แสดงว่ามีฮิวมัสมากมีธาตุอาหารเยอะเหมาะกับการปลูกพืช นั่นเองและพอเวลาผ่านไปหลายปีดินที่เกิดขึ้นจะทับถมเป็นชั้นดินสำหรับดินที่เกิดใหม่อยู่ด้านบนสุดปกคลุมผิวโลกอยู่นั้นปกติแล้วจะมีความหนาเพียง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นเองเราเรียกดินชั้นนี้ว่าดินชั้นบนดินชั้นบนมีสารอินทรีย์มากเพราะอยู่ชั้นบนสุดมีซากพืชซากสัตว์ทับถมกันอยู่ในชั้นนี้ทำให้ดินมีสีเข้มเนื้อดินหยาบเม็ดดินมีขนาดใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชมากที่สุดส่วนลึกลงไปจากดินชั้นบนเราเรียกว่าดินชั้นล่างมีสารอินทรีย์น้อยกว่าดินชั้นบนทำให้ดินมีสีอ่อนกว่าเนื้อดินละเอียดเม็ดดินมีขนาดเล็กถ้าอยู่ต่ำลงไปกว่านั้นอีกก็จะเป็นชั้นหินแข็งนอกจากเราจะแบ่งดินตามความลึกของชั้นดินแล้วเรายังแบ่งดินตามลักษณะของดินได้ด้วยแบ่งเป็น3ชนิดใหญ่ๆก็คือดินเหนียวดินทรายและดินร่วนน้องๆรู้จักดินเหนียวกันไหมดินเหนียวเป็นดินที่พอเปียกแล้วจะมีความยืดหยุ่นอาจปั้นเป็นก้อนหรือกลืนเป็นเส้นยาวได้เหนียวเหนอะติดมือเหมือนกับเวลาเราปั้นดินน้ำมันเลยล่ะส่วนดินทรายจะมีทรายเป็นส่วนประกอบมากกว่าประมาณ 70% เวลาหยิบดินทรายก็จะไหลๆตกลงไปไม่เกาะติดกันเหมือนดินเหนียวส่วนดินร่วนเป็นดินที่ประกอบด้วยทรายโคลนต้มและดินเหนียวโดยมีปริมาณดินทรายและดินเหนียวไม่มากนักเป็นดินร่วนซุยไม่แข็งจนเกินไปทีนี้เรารู้จักดินแต่ละชนิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าดินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเจ๋งๆอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างคำถามพืชเจริญเติบโตได้ดีในดินชั้นใดคำตอบดินชั้นบนซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเพราะมีความพรุนและมีฮิวมัสอยู่เยอะ
0: เดี๋ยวเราจะมาลองทำการทดลองกันนะครับดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยดินทั้ง3แบบนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับสีสันก็แตกต่างกันอีกด้วยนะครับแต่เราจะมาทำการทดสอบว่ามันยังมีคุณสมบัติอะไรที่ซ่อนอยู่ภายในดินพวกนี้อีกบ้างเราจะมาลองทดสอบโดยการใช้เจ้านี่ครับ
2: ั่นตอนแรกน้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกไว้3ขวดตัดตรงกลางขวดออกจากกันจากนั้นนำเข็มหมุดเจาะที่ฝาขวดทั้ง3ขวดให้มีขนาดรูเท่าๆกันและมีจำนวนเท่ากันด้วยปิดฝาขวดให้แน่นแล้วคว่ำส่วนบนของขวดใส่ลงในส่วนกลางของขวดที่ตัดไว้แล้ววางเรียงกันแบบนี้ทีนี้เราเอาดินทั้ง3ชนิดที่เตรียมไว้คือดินเหนียวดินทรายและดินร่วนในปริมาณเท่าๆกันใส่ลงไปในขวดเลยตวงน้ำในปริมาณ100มิลลิลิตรและใส่ในดินแต่ละชนิดให้เท่าๆกันครับจับเวลาและคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันครับน้ำจากขวดดินทรายดูมันจะไหลลงมาเร็วที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไป30วินาทีน้ำไหลมาได้1เซนติเมตรแล้วครับส่วนฝั่งดินเหนียวนะครับในเวลาเดียวกันยังคงไม่มีน้ำไหลลงมาเท่าไหร่เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับดินเหนียวล่ะครับเนี่ยส่วนฝั่งดินร่วนพยายามไล่ตามดินทรายให้ทันเวลาผ่านไป1นาที30วินาทีแต่ยังปล่อยน้ำลงมาได้น้อยกว่าดินทรายเล็กน้อยศึกครั้งนี้ใครจะเป็นคนชนะครับเวลาผ่านไป4นาทีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีน้ำไหลออกมาจากขวดทุกขวดเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าน้ำเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะก็ใส่น้ำไปเท่าๆกันเป๊ะๆทุกขวดเลยนี่นาทำไมไม่ได้น้ำกลับมาเท่ากันล่ะเนี่ยปริมาณน้ำจากขวดดินทรายมีมากที่สุดรองลงมาคือน้ำจากขวดดินร่วนและน้ำที่ได้น้อยมากที่สุดคือจากขวดของดินเหนียวแสดงว่าน้ำที่ใส่ไปมันถูกดินดูดซับไว้และดินแต่ละชนิดก็เก็บน้ำไว้ได้ไม่เท่ากันด้วยนะ

0: มาต่อกันที่การทดลองที่2เลยครับเราเตรียมดินไว้ทั้งหมด3แบบแบบแรกคือดินปกติส่วนแบบที่2คือดินปกติแต่ข้างบนเนี่ยปกคลุมไปด้วยใบไม้แห้งนะครับและแบบที่3คือดินที่ปลูกพืชคุมไว้ครับดินที่ใส่อยู่ในขวดทั้ง3แบบนี้นะครับคือดินชนิดเดียวกันครับทีนี้ขั้นตอนการทดลองนะครับเราจะนำแก้วพลาสติกมาแขวนไว้หน้าขวดก่อนนะครับเรามาลองใส่น้ำลงไปในพื้นผิวดินที่แตกต่างกันทั้ง3แบบนี้แล้วน้องๆคอยดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูที่ขวดแรกโอ้โหน้ำไหลออกมาเต็มๆแล้วก็มีดินไหลปนลงมาด้วยดูสิครับกลายเป็นน้ำผสมกับดินไปแล้วต่อไปขวดใบไม้แห้งอยู่ด้านบนน้ำไหลออกมาคราวนี้มีเศษดินปนลงมาเหมือนกันแต่น้อยกว่าขวดแรกนะครับแล้วน้ำก็ใสกว่าด้วยนิดนึงมาดูที่ขวดสุดท้ายจะเป็นยังไงโอ้โหน้ำใสแจ๋วเลยนะครับน้องๆดูสิไม่ค่อยมีเศษดินไหลปนลงมาเหมือนแก้วที่1กับแก้วที่2ด้วยสีของน้ำต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับความลับมันอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โหรากของต้นไม้เนี่ยยึดดินเอาไว้ด้วยกันทำให้น้ำไม่สามารถกัดเซาะลงมาได้สุดยอดไปเลยนะครับ
1: จากการทดลองแรกเราได้เห็นลักษณะของเนื้อดินแต่ละชนิดสังเกตได้ว่าดินในแต่ละสถานที่มีลักษณะแตกต่างกันเพราะประกอบขึ้นจากอนุภาคหลายๆขนาดอย่างอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดก็คืออนุภาคทรายอนุภาคขนาดรองเรียกว่าอนุภาคทรายแป้งส่วนอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดคืออนุภาคดินเหนียวตอนที่เราเทน้ำลงไปในขวดของดินเหนียวนั้นต้องใช้เวลานานมากกว่าน้ำจะซึมลงมาได้นั่นก็เพราะดินเหนียวมีเนื้อละเอียดมากเนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กมากเบียดเสียดกันไม่มีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านได้ดินเหนียวจึงเป็นดินที่มีคุณสมบัติระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีสังเกตได้จากปริมาณน้ำที่ไหลออกมาจากดินเหนียวนั้นมีน้อยมากดังนั้นดินเหนียวจึงเหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวเพราะสามารถเก็บน้ำไว้ได้นานส่วนดินทรายมีเนื้อหยาบเพราะประกอบด้วยอนุภาคขนาดใหญ่จึงมีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านอย่างรวดเร็วอย่างตอนที่เราเทน้ำลงไปน้ำสามารถไหลผ่านดินทรายลงมาได้เร็วที่สุดดินทรายนี้มีคุณสมบัติระบายน้ำและอากาศดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำดูได้จากปริมาณน้ำที่ไหลผ่านลงมาเยอะพอๆกับตอนที่ใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าปลูกพืชบนดินทรายพืชก็จะขาดทั้งธาตุอาหารและน้ำทำให้เจริญเติบโตได้ยากแต่ก็มีต้นไม้บางชนิดที่สามารถปลูกบนดินทรายได้นะอย่างต้นกระบองเพชรเพราะมันไม่ต้องการน้ำมากและสามารถเก็บกักน้ำไว้ในลำต้นได้ส่วนในขวดดินร่วนจะสังเกตได้ว่ามีน้ำไหลออกมาพอประมาณไม่เร็วเท่าดินทรายและไม่ช้าเท่าดินเหนียวเพราะดินร่วนมีส่วนผสมส่วนใหญ่เป็นอนุภาคขนาดปานกลางน้ำจึงค่อยๆซึมผ่านได้ไม่รวดเร็วจนเกินไปทำให้สามารถเก็บกักความชื้นได้ดีดินร่วนจึงเหมาะในการปลูกพืชที่สุดสำหรับการทดลองที่2เป็นการทดสอบว่าน้ำมีผลต่อการกัดเซาะดินให้พังทลายลงมาได้ถ้าเรามีแต่หน้าดินล้วนๆเวลาฝนตกน้ำก็จะกัดเซาะตะกอนดินให้ไหลลงมาพร้อมๆกับน้ำส่วนขวดที่มีใบไม้แห้งคลุมดินนั้นสามารถลดการกัดเซาะของน้ำได้เล็กน้อยเมื่อน้ำไหลลงมาจะโดนที่ตัวใบไม้แห้งก่อนชะลอความรุนแรงของน้ำที่ลงมาโดนเนื้อดินได้แต่เมื่อใส่น้ำเยอะขึ้นดินก็ไหลลงมาตามน้ำอยู่ดีใบไม้แห้งทำได้เพียงชะลอเท่านั้นแต่ไม่สามารถยึดเนื้อดินไว้ได้ส่วนในขวดสุดท้ายที่ปลูกพืชคลุมดินไว้เมื่อน้ำไหลลงมาจะไปกระทบกับต้นพืชก่อนพืชจะทำหน้าที่ชะลอความเร็วของน้ำลงและดักเก็บตะกอนไว้น้ำจึงไหลซึมลงสู่ดินชั้นล่างนอกจากนี้รากของพืชยังหยั่งลึกลงดินช่วยยึดเกาะดินไว้ทำให้ดินไม่กระจายแตกหลุดร่วงลงมาน้ำที่ไหลมาก็จะถูกเก็บกักไว้ในดินทำให้ดินชุ่มชื้นและเป็นแร่ธาตุอาหารให้พืชเจริญเติบโตต่อไปได้ดังนั้นการปลูกพืชคลุมดินไว้เป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยลดการกัดเซาะของดินได้ป้องกันการสูญเสียดินได้เป็นอย่างดีเวลาฝ

0: ดก็ช่วยชะลอไม่ให้ดินถล่มลงมาอย่างรวดเร็วถือเป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่งด้วยนะคำถามลักษณะของดินที่ระบายน้ำได้ดีที่สุดเป็นแบบไหนคำตอบดินทรายเพราะประกอบด้วยอนุภาคทรายขนาดใหญ่จึงมีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านอย่างรวดเร็ว
1: ถือว่าดินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตและมนุษย์เรามากเลยใช่ไหมล่ะครับและดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งการทำเกษตรกรรมของมนุษย์เราเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นเยี่ยมของมนุษย์และคือสิ่งที่เราใช้กินกันจนทุกวันนี้เลยครับใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าพืชและหญ้าที่ขึ้นอยู่บนดินเนี่ยนะครับเป็นแหล่งอาหารให้กับพวกวัวเอ่ยควายเอ่ยหรือว่าสัตว์ต่างๆที่กินหญ้าเป็นอาหารนะครับและนอกจากนี้เนี่ยดินยังเป็นบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดอย่างเช่นงูหนูหรือว่าแมลงต่างๆล่ะพื้นดินเนี่ยยังเป็นที่ตั้งของเมืองหรือว่าบ้านที่เราอาศัยกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับและที่สำคัญเนี่ยดินยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยกักเก็บน้ำเวลาฝนตกใช่ไหมล่ะครับเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะไหลซึมลงไปในดินและไปเก็บอยู่ใต้ดินเราจะเรียกน้ำนี้ว่าน้ำใต้ดินหรือว่าน้ำบาดาล นั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราคงจะต้องใส่ใจดินกันหน่อยแล้วนะครับโดยการอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชคลุมดินหรือว่าจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อช่วยรักษาคุณภาพดินเพื่อให้ดินเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนะครับ
0: คำถามเราปลูกพืชคลุมดินไว้เพื่ออะไรคำตอบเพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดินเพราะพืชคลุมดินจะส่งรากลงไปในดินและยึดเม็ดดินไว้ทำให้ผิวดินไม่ถูกกัดเซาะได้ง่าย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้น พื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขยายพันธุ์พืชนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภท
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศกับแบบไม่อาศัยเพศ
1: โอเคยัดมันลงไป
0: นิ่ง
1: น่ารักมากเลย
0: ตอนเพาะพืชน้อยในขวดจิ๋ว

0: ป็นไงคะสวยมากเลยค่ะกล้วยไม้ที่แพรวซื้อมาวันก่อนยังงามอยู่เลย
1: ใช่แล้วค่ะครูเช่เดี๋ยวไปซื้อมาเพิ่มได้ไหมคะแพรวเห็นนะมันมีตั้งหลายสีเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลย
0: ว่าแต่แพรวจะซื้อกล้วยไม้สกุลไหนมาเพิ่มล่ะคะ
1: กล้วยไม้มีนามสกุลด้วยเหรอคะ
0: ไม่ใช่นามสกุลค่ะเขาเรียกว่าสกุลแต่ละสกุลก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันดูหน้าตายังงงอยู่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูรู้จักคุณลุงคนนึงค่ะคุณลุงคนนี้เขาเชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้มากเลยจนได้ชื่อว่าเป็นลุงกล้วยไม้เลย
1: ลุงกล้วยไม้
0: ใช่ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปค่ะ

0: ่วงยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่าในวันนี้ขอหลบร้อนพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสวนที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแหมเป็นยังไงล่ะครับสวยๆทั้งนั้นซึ่งความสำเร็จจากการพลิกฟื้นพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายมาเป็นอาณาจักรกล้วยไม้กว่าร้อยไร่จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกได้นั้นสำหรับชายสูงวัยผู้อยู่กับกล้วยไม้มากว่า50ปีก็ไม่ลืมที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จกลับคืนสู่สังคมเช่นเดียวกันครับซึ่งปฏิญาณอันแรงกล้าที่มาจากชายผู้นี้แหละครับลุงมานิดแย้มประยูนวัย78ปีเจ้าของสวนแห่งนี้นั่นเองครับ
1: ที่เดินเข้ามาเนี่ยนะครับภายในสวนนี่แบบเราจะเห็นคือถ้าคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยได้อยู่ในวงการกล้วยไม้นี่คงจะแบบรู้สึกเหมือนกับผมเลยนะครับลุงว่ามันลานตามากแบบสีสันหลากหลายแล้วก็เยอะมากนี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับลุง
2: แต่ทีแรกก็140ไร่เหลือ120กว่าไร่ตอนนี้ครับ
1: เป็น100ไร่เลยเหรอ
2: ฮะเพราะว่ามีสมาชิกแบ่งไปซะมั่งมีเยอะนะครับ
1: หลักๆนี้นอกจากมอคคาร่าเนี่ยครับมีพันธุ์ไหนมีกลุ่มมีประเภทสายกล้วยไม้ยังไง
2: ก็1ลุงถนัดมอคคาร่ากับแคทยา
1: ครับ
2: แคททําแคทเยอะแล้วมอคคาร่าแล้วก็อนุรักษ์ไม้ป่าฮะเพราะว่าลุงก็มีพี่เลี้ยง
1: คร
2: ับ พอละพีตากิ๊ดเนี่ยให้พ่อแม่มาทั้งนั้นล่ะงานแล้วก็ลุงก็มาสาน

0: ต่อ
1: ครับ
0: มาปลูกต่อไป
2: นี่เป็นสิบคนกุฏิจารพีเลยวะเนี่ย
0: กันก็จะทิ้งไว้ให้ผมมาพ่อไม้แม่ไม้อ่ะ
2: ครับ
0: ผมก็ได้ไปเยอะฮะพ่อไม้แม่ไม้ปลูกไว้เพราะว่าเราปลูกไปแล้วตลาดที่ต้องการนี่มันก็จน
2: คือมันก็ไม่ตรงความต้องการ
0: ไม่ตรง
2: ปลูกไปมันก็เสียหายด้วย
0: เสียหายแล้วนะฮะนี่นะครับการทำงานผม
2: แสดงว่าหลักคิดแรกนี่ต้องดูตลาดด้วย
0: ตลาดเป็นหลักฮะ
2: ครับผม
0: ตลาดว่าประเทศไหนชอบสีอะไร
2: ครับ
0: นะนี่แหละครับ
2: แสดงว่าส่งไปหลายประเทศเลยเหรอครับ
0: หลายประเทศครับ
2: ประเทศไหนบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็ยุโรปญี่ปุ่น
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เอเชียเรานี่ก็หลายประเทศถูกจีนพวกอะไรเนี่ยก็คาดไม่ถึงว่าของกินไม่ได
2: ้ครับ
0: มันจะทำรายได้ให้กับประเทศไทยนี่มหา

0: นี่พันอะไรครับลุง
1: โอโน่โอโน่ชมพู
0: โอโน่
1: โ
0: อโน่ชมพู
1: ครับ
0: อันนี้พิเศษยังไงครับวันนี
1: ้สายละปีนะออกมาเส้นก็ปีนึง
0: เส้นที่เห็นยาวๆย้อยๆเนี่ยแหละครับ
1: ปีนึงครับ
0: ปีนึงนี่เส้นนึง
1: ครับ
0: อันนี้ก็ปีนึง
1: ปีนึง
0: นี่ก็ปีนึง
1: ฮะตกก้านี้ตัวนี้ละ 6-7 ปี
0: โอ้โห
1: ใช้เวลา
0: ใช้เวลา 6-7 ปี
1: ครับ
0: โอ้โหแสดงว่ามันมีความพิเศษตรงย้อยๆแล้วก็ใช้เวลานานนี่แหละ
1: ออกทีก็ได้ตั้งเดือนเลยครับ
0: ครับโหแล้วดอกสวยมากเลยนะครับลุง
1: ครับ
0: สีเหมือนเขามีความเล่นความเข้มของสีด้วยนะ
1: ฮะเป็นไม้ป่าครับ
0: เป็นไม้ป่า
1: คร
0: ับ อย่างนี้นี่น่าจะแพงน่าดู
1: ตอนนี้แค่ 6-7 พันหรือหมื่นนะฮะไม้ต้นนี้ก็ต้องมีใบซันเตสเป็นไม้ป่า
0: อ๋อเพราะเป็นไม้ป่าเนี่ย
1: ไม้สงวนนะฮะเป็นไม้สงวนนั่นนะก็ต้องมีทีนี้เราเพาะเราเองติดฝักเองในสวนเรานี่ก็ทำได
0: ้
1: นะเรามีใบตันเตสอยู่ก็ขายได้เลยนะ
0: ครับผม
1: นี่มีการทำงานผม
0: ส่วนพันนี้ที่ลุงบอกว่าเด็ดๆอีกพันหนึ่งอันนี้พันอะไรครับลุง
1: นี่เข็มแสด
0: เข็มแสด
1: อีสาน
0: คือต้นพันธุ์มาจากอีสานเลย
1: อีสานตัวนี
0: ้อยู่ในป่าเหมือนกันไหมครับอ
1: ยู่ในป่า
0: ลักษณะพิเศษโดดเด่นยังไงบ้างครับ
1: เข้มกว่าฮะ
0: สีสดเข้มเลยนะ
1: แต่ช่อก็แน่นดีฮะ
0: ช่อแน่น
1: ครับ
0: แล้วก็มันจะเป็นช่อเล็ก
1: ๆครับ
0: เหมือนเข็มเนี่ยนะฮะปกติแล้วนะครับกล้วยไม้ที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะครับลุงต้นใหญ่เราก็จะเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นพืชที่เป็นเหมือนแบบติดอยู่กับต้นไม้อะไรบางส่วนเน
1: า
0: ะ
1: อยู่ทําเป็นโต๊ะ
0: มันก็ต้องอยู่ตามต้นไม้ตามตออะไรเงี้ยฮะ
1: ครับ
0: แต่ที่เราเห็นตัวเนี้ยนะฮะมันกลายเป็นว่านี่คือกล้วยไม้ที่อยู่ในดิน
1: ครับ
0: เหมือนต้นไม้ด้วยทั่วไปเลย
1: ครับ
0: นี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมสิ่งที่ลุงพัฒนาขึ้นมา
1: พัฒนาหนึ่งให้การต้นทุนมันถูกลง
0: อ๋อลุงพัฒนาด้วยฮะ
1: เพราะว่าเราทําโต๊ะนี
0: ่ครับ
1: ไร่หนึ่งใช้งบประมาณ200,000กว่าบาทนะอย่างนี้ค่าเสาค่าอะไรก็ไม่เปลืองนะลงดินซะเลยมันก็จบครับชีวิตลุงมีบอกแล้วไม่ทำไม่ตามใคร
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็อยากจะนำร่องไปก่อนนะฮะ
0: นี่คือเราแนวคิดเราคือเราไม่ตามใคร
1: ไม่ตาม
0: เราต้องแหวก
1: แหวกครับแต่นี่คนก็ตาหน้าผมว่าปลูกการดินเนี่ยก็แจ้งอ่ะใครไม่รอดโลกก็เยอะอะไรเยอะก็มาดูสิครับผมลงดินลงดินได้นะเซฟหมดทุกอย่างครับเนี่ย
0: ล่างไปจิ้มลงไปเนาะ
1: จิ้มลงดินด้วยนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะครับ
0: อย่างการปลูกลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยฮะคือเราก็หวังผลว่ารากก็จะหากินตรงบริเวณ
1: หน้าดินได้
0: หน้าดินได
1: ้หน้าดินได้ครับ
0: ครับพันอะไรที่มันปลูกอย่างนี้ได้บ้าง
1: ก็เป็นมอคคาร่าแหละครับ
0: มอคคาร่าม
1: อคคาร่าได้หมดครับ
0: ได้หมดเลย
1: ฮะ
0: ทุกสายพันธุ์เลย
1: ทุกสายพันธ
0: ุ์ของตระกูลมอคคาร่าเนาะคือหนึ่งก็คือพอลงดินแล้วเนี่ยน้ำก็ใช้น้อยลง
1: น้อยลง
0: ในดินมันก็ยังชื้นอยู
1: ่ชื้นอยู
0: ่ได้อยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็การจัดการก็น้อยลง
1: น้อยลงฮะ
0: ยังไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรตีเป็นล้านขึ้นมาเลยก็ไม่ต้องใช้
1: เพราะว่าไร่ตอนนี้ต้องตกแล้วถึงแสนกว่าบาท200,000บาทต้นทุน
0: ฉะนั้นพอปลูกลงดินเนี่ยต้นทุนมันก็
1: ลดลง
0: ไปเยอะไหมครับลุง
1: เยอะสิครับครึ่งกว่าครับหนึ่งข้อแล้วครับ
0: โอ้โหครึ่งเลยเน
1: า
0: ะพอเรามั่นใจแล้วว่ามันได้แล้วก็ทำจริงเลย
1: ทำจริงเลย
0: แล้วก็ขยายผลต่อ
1: ขยายผล
0: แล้วก็แบ่งปันความรู้ต่อ
1: ฮะครับ
0: ไม่หวงเลยครับลุง
1: คนเราลงหูวิชาแล้วประเทศชาติจะอยู่ได้ไง
0: โอ้
1: จริงไหมฮะ
0: แต่โดยส่วนใหญ่ความรู้เหล่านี้มันเป็นความรู้ที่เรา
1: ปิดบังกัน
0: หาเงินได้เยอะนะครับลุง
1: โดยมันโดยมากสังคมโดยมากจะเป็นอย่างนี้กันแหละฮะบอกกันผิดๆของที่กูใช้ดีแล้วไม่บอก

0: นะเอาของที่นั่นๆไปบอกครับมันแค่ไม่ได้หรอกครับ
1: แต่เราไม่อย่างนั้น
0: ไม่เอาผมนี่ได้ถือว่าได้บุญได้ช่วยใครรวยขึ้นดีขึ้นส่งชีวิตมีความสุขอะไรเนี่ยถือว่าได้บุญ

0: านิชนี่เขามีกล้วยไม้สีสวยๆเต็มเลยนะคะเอ๊ว่าแต่เขาใช้วิธีการขยายพันธุ์ยังไงอะคะครูเช่
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
0: ครูเช่คะช่วยเล่าเรื่องของการขยายพันธุ์พืชให้ฟังหน่อยสิคะ
1: การขยายพันธุ์พืชนะคะก็เป็นกระบวนการนึงค่ะเพื่อจะเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มากขึ้นหลักๆแล้วนะคะเราจะขยายพันธุ์พืชเพื่อที่จะดำรงสายพันธุ์เดิมเอาไว
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็ใช้ในการค้าด้วย
0: โอ้โหแล้วแบบนี้การขยายพันธุ์พืชมันมีวิธีไหนบ้างอะคะ
1: การขยายพันธุ์พืชนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศกับแบบไม่อาศัยเพศ
0: แบบอาศัยเพศนี่คือเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องเลยค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะเป็นวิธีการที่ใช้มาตั้งแต่อดีตค่ะ
0: โอ้
1: ก็คือนำเมล็ดของต้นที่เราชอบนะคะมาปลูกต่อเลย
0: ค่ะ
1: แต่ข้อเสียของมันนะคะก็คือว่าต้นที่ได้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะไม่เหมือนกับต้นแม่ 100%แล้วต้องใช้ระยะเวลานานด้วยนะคะกว่าที่ต้นเนี่ยจะสูงพอเพื่อจะให้ผลผลิตได
0: ้โอ้โห
1: แต่จากข้อจำกัดเมื่อสักครู่นะคะก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาวิธีการในการขยายพันธุ์พืชค่ะให้เป็นแบบไม่อาศัยเพศ
0: แล้วการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี่มันมีวิธีไหนบ้างหรอคะ
1: การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะก็คือการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เมล็ดเลยค่ะแต่ใช้ส่วนต่างๆของพืชในการขยายแทนไม่ว่าจะเป็นการตอนกิ่งติดตาปักช้ำได้หมดเลยค่ะแต่วิธีพวกนี้นะคะก็จะสามารถทำกับพืชได้แค่ไม่กี่ชนิดเท่านั้น
0: อ้าว
1: อย่างกล้วยไม้ของลุงมานิดเนี่ยเขาไม่สามารถใช้วิธีการตอนกิ่งติดตาหรือปักช้ำพวกนี้ได้ค่ะ
0: แล้วทำยังไงอะคะ
1: เขาก็เลยใช้เทคนิคพิเศษค่ะ
0: อะไรหรอคะ
1: นั่นก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะ
0: เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฟังดูก็น่าสนใจนะคะเนี่ย
1: ถ้าแพลสนใจขนาดนี้นะคะงั้นเดี๋ยวครูนะคะจะพาแพลแล้วน้องๆนะคะไปปลูกห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของเรากันค่ะ
0: โหไปค่ะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี่มันเป็นยังไงหรอคะครูเช่
1: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเป็นเทคนิคนึงค่ะที่นำส่วนของพืชที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะคะที่ยังคงเป็นเนื้อเยื่อเจริญอยู
0: ่เนื้อเยื่อเจริญ
1: ก็คือยังสามารถแบ่งตัวได้ยังสามารถแบ่งเซลล์ไปได้เรื่อยๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็จะนำส่วนนั้นนะคะมาเพาะลงในอาหารซึ่งอาหารนะคะเป็นอาหารวิทยาศาสตร์ที่มีการควบคุมเรื่องของสารอาหารที่พืชควรจะได้รับแล้วก็ทำการนำไปเพาะปลูกค่ะโดยจะปลูกอยู่ในห้องที่มีการควบคุมทั้งเรื่องของอุณหภูมิแสงและความชื้น
0: ว้าว
1: และที่สำคัญนี่คือเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะจะต้องทำในทุกที่ที่ปลอดเชื้อค่ะ
0: oh.
1: เพื่อไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์นะคะสามารถไปทำลายต้นไม้ของเราได
0: ้
1: เมื่อเราทำการเพาะเลี้ยงแล้วนะคะก็จะมีการใส่ฮอร์โมนที่สำคัญเข้าไปเพื่อให้เกิดยอดและก็ราก
0: โอ้ต้องมีฮอร์โมนสำคัญด้วย
1: ถูกต้องค่ะเพื่อให้พัฒนาเป็นต้นใหม่ที่นำปลูกได้ในดิน
0: ฟังที่ครูเชษเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะพอคุ้นๆเหมือนกับว่าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี้ยมันน่าจะเคยใช้ในงานอื่นมาก่อนหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะเมื่อก่อนนะคะเทคนิคนี้นะคะจะพบในงานด้านเภสัชวิทยาชีววิทยาเท่านั้นค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็มีการพัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อใช้ในงานด้านเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมมากขึ้น
0: แล้วแบบนี้พืชที่ได้จากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างหรอคะ
1: ข้อดีมีเยอะมากเลยค่ะข้อแรกนะคะพืชที่ได้นะคะจะเหมือนต้นพันธุ์ทุกประการ 100% เลยค่ะข้อที่2นะคะสามารถเก็บพืชนะคะได้เป็นเวลานานเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถบังคับการเจริญเติบโตของเขานะคะให้อยู่ในขวดเล็ก
0: ค
1: ่ะและข้อที่3นะคะในเมื่อเขาอยู่ในขวดเล็กๆนะคะพื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยก็จะน้อยและข้อที่4นะคะเขาสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะโดยการเปลี่ยนอาหารให้เขาทนเค็มหรือว่าทนน้ำท่วมได้ด้วยและข้อที่5นะคะเรายังใช้เทคนิคนี้นะคะในการอนุรักษ์ค่ะพืชพันธุ์ดั้งเดิมนะคะให้สามารถที่จะเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นได้ไม่ให้สูญพันธุ์ไป
0: เยี่ยมไปเลยนะคะเนี่ย
1: ยังไม่หมดค่ะ
0: มีอะไรอีกคะ
1: นอกจากนี้นะคะเวลาที่มีการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชระหว่างประเทศเราสามารถใช้พืชที่อยู่ในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะในการแลกเปลี่ยนกันได้ง่าย
0: โอ้โหข้อดีนี่เยอะมาก

0: ในกิจกรรมเพาะพืชน้อยในขวดจิ๋วนี่เลยค่ะกิจกรรมเพาะพืชน้อยในขวดจิ๋ว
1: น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: ตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องเตรียมอาหารค่ะ
1: ว้าวห้องเตรียมอาหารน่าจะมีของกินเยอะนะคะแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยอะค่ะ
0: เพราะอาหารที่พูดถึงนะคะไม่ใช่อาหารของคนค่ะแต่เป็นอาหารของพืช
1: อาหารของพืช
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าการที่เราจะทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเราจะต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: อย่างที่ครูบอกนะคะอาหารของพืชนะคะก็คืออาหารที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชโดยอาหารของพืชนะคะก็จะต้องมีสารอาหารที่จำเป็นก็คือจะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองวิตามินเกลือแร่ต่างๆก็จะอยู่ในถ้วยนี
1: ้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองคุ้นๆค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่สำคัญนะคะก็ต้องมีฮอร์โมนค่ะ
1: ฮอร์โมน
0: ซึ่งฮอร์โมนนี้นะคะก็จะช่วยในการเร่งยอดเร่งรากค่ะทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้เพราะว่าในพืชปกติแล้วนะคะเขาจะมีการสร้างเองแต่ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะฮอร์โมนนี้เราจำเป็นจะต้องใส่เข้าไปให้เขาค่ะ
1: อ
0: ๋อและที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือน้ำตาลค่ะ
1: น้ำตาลนั่นนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีวุ้นค่ะ
1: วุ้น
0: วุ้นในที่นี้นะคะเราจะใช้ในการทำอาหารแข็งแต่ถ้าเราทำอาหารเหลวก็ไม่จำเป็นต้องใส่วุ้นลงไป
1: เราวุ้นเรากินได้ไหมคะ
0: ไม่หิวสิคะทำอาหารให้พืชก่อนและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำสะอาดค่ะ
1: ได้เลยแล้วพวกนี้ล่ะคะ
0: อ๋อสำหรับสีผสมอาหารนะคะในบางครั้งนะคะเราก็จะเติมลงไปในอาหารด้วยเพื่อใช้ในการจำแนกค่ะว่าขวดนั้นน่ะเป็นพืชชนิดไหน
1: ได้เลยค่ะ
0: อ๋อลืมบอกไปค่ะภาชนะที่ใส่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นภาชนะที่มีความทนความร้อนเพราะเราจำเป็นจะต้องนำไปนึ่งด้วยไอ้น้ำอีกทีหนึ่งก็จะเป็นภาชนะแก้วหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะคะในที่นี้ครูก็จะมีขวดจิ๋วมาให้เด็กๆนะคะใกล้เคียงก็สามารถทำได้เนาะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะให้แพลวนะคะทำการเตรียมอาหารค่ะ
1: ได้เลยค่ะต้องใส่อะไรก่อนคะ
0: งั้นเรามาเริ่มกันที่สารอาหารก่อน
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใส่ไปหมดเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมอาหารปริมาณ200มิลลิลิตร
1: โอเคงั้นใส่หมดนี่เลยนะคะ
0: ใส่หมดเลยค่ะ
1: เทลงไปเลยนะคะ
0: เทเลยค่ะโดยพืชแต่ละชนิดนะคะก็จะมีความจำเป็นที่ต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นสูตรอาหารของพืชแต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันต่อไปค่ะเราก็จะใส่ฮอร์โมนค่ะเราจะใส่ปริมาณไม่เยอะประมาณสัก2หยดก็พอค่ะ
1: อ๋ออันนี้ใส่เป็นหยดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 1 2พอไหมคะ
0: ต่อไปใส่น้ำตาลค่ะ
1: ใส่เยอะแค่ไหนคะ
0: ใส่หมดเลยนี่ค่ะการคนให้ละลาย
1: ได้เลยค่ะละลายหมดแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องทำการปรับปริมาตรค่ะให้มีปริมาตรเป็น200มิลลิลิตรโดยใช้น้ำสะอาดค่ะ
1: เราก็เทน้ำไปให้ถึง200มิลลิลิตรใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: นี่น่ารักค่ะ200 ml
0: โอเคค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราได้แล้วแต่ว่าสารที่เราได้นะคะยังมีความเป็นกรดเป็นด่างที่ยังไม่เหมาะต่อการปลูกพืชค่ะ
1: ต้องทำยังไงอะคะทีนี
0: ้ดังนั้นนะคะเราจำเป็นจะต้องทำการวัดความเป็นกรดด่างค่ะโดยความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมนะคะก็อยู่ที่ 5.6 ถึง 5.8ซึ่งในห้องทดลองเองนะคะก็จะมีการใช้ pH meter แล้วก็มีการปรับ pH ค่ะให้เหมาะสมสมมุติว่าเราทำเสร็จแล้วเราก็จะทำการเติมวุ้นลงไปค่ะ
1: ว้าวการวุ้น
0: โอเควุ้น
1: ใส่หมดเลยไหมคะ
0: ใส่หมดเลยค่ะเด็กๆ
1: หมดเลยนะคะฟึบนี
0: ่โอเคค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนำสารละลายที่ได้นะคะไปเข้าไมโครเวฟค่ะหรือว่าทำการอุ่นนะคะเพื่อให้วุ้นมันละลายค่ะเดี๋ยวครูนะคะกับพี่แพลวนะคะไปทำการอุ่นก่อนนะคะแล้วเราค่อยนำสารอาหารที่ได้นะคะมาเทใส่ขวดค่ะ
1: ได้เลยค่ะไปอุ่นกันโอ้ยนี่ค่ะไปอุ่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆก็อาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าวุ้นที่ได้มาหรืออาหารที่ได้มานะจะมีอุณหภูมิที่สูงนิดนึงเราจะต้องตั้งให้อุณหภูมิลดลงก่อนนะคะประมาณ60องศาเซลเซียสแล้วค่อยนำมาเทเนาะ
1: โอเคค่ะ
0: เพื่อให้พืชในขวดจิ๋วของเรานะคะมีสีสันที่สวยขึ้นคุณครูก็จะทำอาหารนะคะให้มีสีด้วย
1: เย่ yeah.
0: ดังนั้นนะคะแพรวจะต้องแบ่งอาหารนะคะให้ครูหน่อยค่ะ
1: ได้เลยค่ะเท่าไหร่ดีคะ
0: 20ก็ได้ค่ะ20เดียว
1: 20นะคะ

0: โอเคนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมสีผสมอาหารค่ะตามชอบเลยแล้วเดี๋ยวเราก็คนนะคะคนไปเลยค่ะ
1: ว
0: ้
1: าว
0: พอเราเตรียมอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาเทใส่ขวดค่ะโดยจะใส่ประมาณ1ใน3ของขวด
1: อย
0: ู่ตามชอบได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการเทลงขวดก่อนเนาะแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง

0: เหตุเหมือนกันค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำขวดอาหารนะคะไปทำการนึ่งฆ่าเชื้อกันอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดเชื้อ
1: ว้าวต้องปลอดเชื้อด้วย
0: ใช่ค่ะไว้เตรียมสำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะเด็กๆแล้วมาดูกันนะคะว่าอาหารที่ปลอดเชื้อแล้วและเกิดการแข็งตัวแล้วจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะอาหารวุ้นของเราแข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณครูก็แอบไปทำมาหลายสีเลย
1: สีสวยมากเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะอาหารเราเตรียมเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเตรียมเนื้อเยื่อพืชกันค่ะ
1: เนื้อเยื่อเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หัวหอมด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งเด็กๆนะคะสามารถใช้ส่วนใดของพืชก็ได้นะคะที่ต้องการมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื
1: ่อ
0: แต่อย่าลืมนะคะเนื้อเยื่อส่วนนั้นยังต้องเป็นเนื้อเยื่อเจริญอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณปลายยอด
1: ค่ะ
0: ตรงตาก็ได้นะคะมาใช้ได้หมดเลยโอเควันนี้เราก็จะใช้หัวหอมนะคะเมื่อเด็กๆนะคะได้ตัวอย่างพืชมาแล้วนะคะก็จะต้องทำความสะอาดค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเนี่ยจะไม่มีเชื้อใดๆปนเปื้อนเลย
1: โอเค
0: ดังนั้นเราจะต้องแกะเปลือกภายนอกออกนะคะหลังจากนั้นก็ทำการล้างด้วยน้ำสะอาดล้างด้วยน้ำยาล้างจานค่ะเพื่อเป็นการลดแรงตึงผิว
1: น้ำยาล้างจาน
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปแช่ในแอลกอฮอล์ 95% แล้วยังไม่หมดค่ะเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าชิ้นส่วนเนื้อเยื่อของเรานั้นนะจะปลอดเชื้อนะคะเราจะต้องไปแช่ลงในน้ำยาฆ่าเชื้ออีกทีนึงเดี๋ยวครูนะคะจะทำการล้างเนื้อเยื่ออย่างที่ครูบอกเนาะแล้วไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเนื้อเยื่อที่ล้างแล้วจะเป็นยังไงนะคะ

0: นี่เลยค่ะเรามาที่ห้องที่2นะคะนี่คือห้องถ่ายเนื้อเยื่อค่ะ
1: แพรว
0: ซึ่งในห้องนี้นะคะเราก็จะทำทุกอย่างให้ปลอดเชื้อค่ะในนั้นเราก็เลยใส่ถุงมือแบบนี้ด้วยและที่สำคัญนะคะในตู้นี้นะคะก็จะมีการฆ่าเชื้อโดยการใช้รังสี UV ค่ะก่อนที่เราจะมาใช้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเริ่มทำการตัดชิ้นส่วนเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็ปลุกลงบนอาหารบุญของเราค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะ
2: ได้เลยค่ะ
0: ครูฉีดแอลกอฮอล์ก่อนเนาะภายในตู้ปลอดเชื้อนี้นะคะเราก็จะทำการทำให้ทุกอย่างเนี่ยปลอดเชื้อไปด้วยเริ่มจากการทำให้ใบมีดของเรานะคะกับตัวปากกี้ของเราเนี่ยปลอดเชื้อค่ะ
2: โอเคค่ะปลอดเชื้อ
0: เราก็จะต้องใช้แอลกอฮอล์กับตะเกียงแอลกอฮอล์ช่วยค่ะ
2: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูขอจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนเลย
2: ทุกอย่างนี่ต้องปลอดเชื้อหมดเลยนะคะเนี่ย
0: จุยค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนำใบมีดนะคะที่เราจะใช้ในการตัดเนื้อเยื่อนะคะจุ่มลงไปขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังอย่างมากเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเครื่องมือเราพร้อมแล้วค่ะเราก็จะทำการตัดเนื้อเยื่อของเรานะคะให้มีขนาดพอดีกับ
2: ภาชนะ
0: ถูกต้องค่ะเริ่มเลยนะ
2: จะเป็นหัวหอมที่เราฆ่าเชื้อเรียบร้อย
0: ใช่ค่ะโดยเราจะเลือกเฉพาะชิ้นส่วนที่เราต้องการนะคะ
2: เราต้องหั่นเล็กมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะโอเค
2: ซึ่งถ้าหากว่าขั้นตอนนี้เนี่ยน้องๆก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้เนาะ
0: ใช่ค่ะก็คือส่วนที่ครูเลือกเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นตาเพราะว่าจะเจริญได้ง่ายสุดครูก็ได้ชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วที่จะใช้ในการนำไปเพาะต่อเนาะ
2: ค่ะ
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยเนาะเราก็จะทำการ
2: ปากฝาแล้วก็ใส่ลงไป
0: จิ้มลงไปเลย
2: วางไว้บนอาหาร
0: ใช่ค่ะแล้วก็ปิดฝา
2: ค่ะนี่ได้แล้ว
0: แล้วก็เรียบร้อยแล้ว
2: นี่เองแล้วขวดที่เหลือล่ะคะ
0: ขวดที่เหลือนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะลองทำดูค่ะ
2: โหเล็กกว่าขวดนี้ต้องเยอะเนี่ย
0: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูขอเบิกชิ้นส่วนต้นไม้ที่ครูเตรียมไว้ให้แพรวค่ะเลยค่ะตัวอย่างพืชนะคะในที่นี้เราจะให้ใช้เป็นต้นไม้ปลอมแล้วกันเนาะให้ฝึกทักษะก่อน
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้เหมือนครูทำเลย
0: โอเคถ้าอย่างนั้นแพรวเลือกเลยค่ะ
2: ค่ะนี่ดีกว่าใช้สีส้มนะ
0: แล้วทำไงต่อคะ
2: แล้วก็ต้องทำการ
0: ตัดโอเคค่ะใช้กรรไกรแล้วกันจะได้ง่ายหน่อย
2: ซื้
0: อโอเคหลังจากนั้น
2: แล้วก็จะใช้สีฟ้า
0: โอเคค่ะเอาไปหมด
2: โอเคยัดมันลงไป
0: ปึ๊บ
2: นี
0: ่เรียบร้อย
2: ปิดฝาปิดฝานี่ค่ะนี่น่ารักมากเลย
0: ใช่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำขวดที่ถ่ายเนื้อเยื่อแล้วนะคะไปที่ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อกันค่ะ
2: มีห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย
0: ใช่ค่ะโอเคไปกันเลย
2: ไปค่ะ
0: นี่เลยค่ะห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2: แล้วเราต้องทำยังไงกับขวดนี้ของเราดีอะคะ
0: เราก็แค่นำขวดนี้นะคะไปวางไว้ตามชั้นค่ะซึ่งในแต่ละชั้นนะคะก็จะมีการควบคุมเรื่องของแสงสว่างแสงสว่างชั่วโมงไม่เท่ากันอุณหภูมิของห้องนะคะก็มีการควบคุมรวมถึงความชื้นด้วยค่ะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะสามารถช่วยทำให้พืชนะคะสามารถเจริญเติบโตได้
2: อ๋อคือต้องมีเรื่องของอุณหภูมิใช่ไหมคะแล้วก็แสงสว่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: ใช่ค่ะความชื้นด้วย
2: ความชื้นอีกด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาคอยหมั่นสังเกตค่ะว่าพืชของเราเจริญเติบโตดีหรือเปล่าหรือว่าแอบมีเชื้อราเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นนะคะเด็กๆก็จะต้องนำขวดนี้นะคะไปทำลายทันทีค่ะนั่นก็คือการทำนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อแล้วรีบออกจากห้องนะคะเพื่อไม่ให้ขวดอื่นนั้นติดเชื้อไปด้วย
2: โอ้คือถ้าเกิดติดเชื้อขวดมันจะลามไปหมดเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะอาจจะลามไปก็ได้นะคะเด็ก
2: ๆค่ะงั้นเอาวางไว้ตรงไหนดี
0: ตรงไหนดีนะ
2: มีให้เลือกเยอะเลย
0: น้องๆคะการขยายพันธุ์พืชนะคะก็คือการเพิ่มจำนวนของต้นพืชด้วยวิธีการต่างๆค่ะซึ่งก็แบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศก็จะใช้วิธีการเพาะเมล็ดค่ะส่วนอีกประเภทนึงคือการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะเราก็จะขยายพันธุ์โดยการใช้ส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นการตอนกิ่งติดตาปักช่ำและก็รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยนั่นเองค่ะโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะถูกพัฒนาขึ้นค่ะเพื่อทำให้เราสามารถขยายพันธุ์พืชได้ในปริมาณที่มากและนอกจากนั้นนะคะก็ยังใช้เวลาอันสั้นด้วยค่ะถ้าหากเด็กๆนะคะเลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชได้ถูกต้องและเหมาะสมกับไม้ชนิดนั้นๆนะคะก็จะทำให้เราได้ต้นกล้าในปริมาณที่ต้องการด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะการขยายพันธุ์พืชเองนะคะก็มีความสำคัญมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าเองนะคะและรวมถึงงานอนุรักษ์ด้วยค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่นะคะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพรแล้วก็ครูเช่ขอไปขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกันต่อก่อนดีกว่าบ๊ายบายค่ะโหนี่ได้หลายต้นเลยนะคะครูเช
0: ่โอ้ยน่ารักจังเลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้ง

0: ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โฟร์โอ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่สคริปต์กำลังทำงานรวมถึงการเริ่มทำงานแล้วก็การหยุดทำงานของสคริปต์นะคะซึ่งบล็อกคำสั่งสำหรับการจัดการเหตุการณ์ในโปรแกรม Scratch จะอยู่ในกลุ่มของคำสั่ง Event นะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยก็แล้วกันนะคะ
1: เมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นเราไปที่แท็บ Code แล้วก็เลือกหมวดคำสั่ง Event เรามาดูคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์นะคะคำสั่งแรกเนี่ยเราเคยใช้แล้ว When ธงสีเขียวคลิกก็คือเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะเราก็จะต่อคำสั่งออกมาข้างล่างเหตุการณ์ที่2ก็คืออันนี้ค่ะ when space key place อันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามีการกดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดอะค่ะนะคะกดแป้นพิมพ์หรือเปล่าแล้วกดแป้นพิมพ์อะไรนะอันแรกนะคะค่าที่เขา default ไว้ก็คือ space อันนี้เป็น space bar นะคะถ้ามีการกด space bar แล้วให้ทำคำสั่งนอกจาก Space Bar นะคะก็ยังมีคีย์อื่นๆนะคะที่สามารถตรวจสอบได้อีกนะคะลองคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆนะคะคีย์ที่ใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์กดแป้นพิมพ์เนี่ยนะคะก็จะมี Up Arrow ก็คือคีย์ลูกศรชี้ขึ้น Down Arrow คีย์ลูกศรชี้ลง Right Arrow ก็คือคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาLeft arrow นะคะก็คือคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนอกจากปุ่มที่เป็นคีย์ลูกศรนะคะขึ้นลงซ้ายขวาเราก็ยังสามารถตรวจสอบกับการกดแป้นพิมพ์ที่เป็นอักขระได้ด้วยนะคะอักขระก็จะมี A ถึง Z นะคะ A ถึง Z แล้วก็ตัวเลขนะคะที่ตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์ตัวเลขนะคะก็คือ0ถึง9เราสามารถกำหนดค่านะคะว่าจะกดแป้นพิมพ์อะไรแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะด้วยเหตุการณ์นี้นะคะ when space key place ถัดมานะคะก็คือ when this sprite click เมื่อ sprite ถูกคลิก sprite ก็คือตัวนี้ค่ะเจ้าแมวตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสไปรท์ตัวอื่นๆที่เราเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะคะเลือกสไปรท์ขึ้นมาแล้วเราก็มาตั้งค่าสไปรท์นะคะว่าถ้าสไปรท์ตัวนี้ถูกคลิกแล้วให้ทำคำสั่งอะไรถัดมานะคะอ้อนอกจากเว้นสไปรท์คลิกแล้วนะคะยังสามารถคลิกที่สเตทนะคะเราลองคลิกที่สเตทนะคะพอคลิกที่สเตทอะค่ะจากเว้นสไปรท์คลิกก็จะกลายเป็นตัวนี้ค่ะ when state click นะคะเมื่อมีการคลิกที่ state หรือว่าฉากหลังเนี่ยนะคะแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนี้นะคะอาจารย์กลับไปที่ sprite เหมือนเดิมนะคะถัดมาคือเหตุการณ์นี้นะคะ when backdrop switch to เมื่อ backdrop ถูกสลับนะคะไปที่ตอนนี้เรามีแค่backdrop 1เท่านั้นนะคะเพราะว่าสเตทเรามีแค่ backdrop 1ถ้าเราต้องการกำหนดว่าเมื่อมีการสลับ backdrop นะคะหรือว่าฉากหลังเนี่ยแล้วให้ทำคำสั่งเราต้องเพิ่ม backdrop ไปด้วยนะคะโดยการคลิกที่สเตทแล้วก็ไปที่ backdrop ตอนนี้เรามีแค่ backdrop 1เท่านั้นอาจารย์คลิกนะ choose a backdrop เนี่ยนะคะแล้วก็เลือกในนี้มาทดสอบก่อนแล้วกันนะคะจะเลือก forest นะคะตอนนี้เรามี backdrop 1กับ forest กลับไปที่โค้ดเราดูซิตอนนี้นะคะจากที่มี backdrop 1อันเดียวเราเพิ่ม backdrop ที่เป็น forest เข้าไปนะคะเราก็จะสามารถ switch ได้แล้วนะคะว่าเราจะสลับไป forest หรือว่าจะไป backdrop 1เพื่อให้ทำคำสั่งถัดไปถัดมานะคะก็คือคำ เหตุการณ์นี้ when loudness มากกว่า10คือเมื่อเสียงที่กำหนดมีค่ามากกว่า10แล้วให้ทำคำสั่ง loudness ตรงนี้นะคะยังมี timer ซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะคะเมื่อ timer หรือว่าเวลานี่นะคะมากกว่า10แล้วให้ทำคำสั่งถัดมานะคะเป็นเหตุการณ์ when I receive message เมื่อฉันได้รับ message หรือว่าเมื่อได้รับข้อความตรงนี้มาจากไหนนะคะข้อความตรงนี้มาจากอันนี้ค่ะ broadcast message 1คือการ broadcast นะคะเป็นการส่งข้อความแจ้งโปรแกรมให้โปรแกรมทราบว่าให้ทำอะไรต่อไปยกตัวอย่างนะคะตอนนี้ message 1ของอาจารย์ยังไม่ได้มีอะไรนะคะอาจารย์จะสร้าง message ใหม่ก็คือสร้าง message เพื่อแจ้งให้โปรแกรมทราบอะค่ะว่าจะให้เขาเริ่มทำคำสั่ง new message ของอาจารย์นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างmessage the end เมื่อจบแล้วก็โอเคเมื่อนะ broadcast the end ไปอันนี้ก็คือมันก็จะมีคำสั่งต่อๆกันเนี่ยนะคะพอมาถึง broadcast the end ปุ๊บตรงนี้อาจจะทำคำสั่งสคริปต์อะไรมายาวมากเลยจนสุดท้ายจบที่ broadcast the end ก็คือให้ส่งข้อความไปว่าจบแล้วนะคะอันนี้พอหมดคำสั่งนี้จบแล้วนะคะเราก็เริ่มคำสั่งใหม่เมื่อได้รับ message the end นะคะแล้วให้ทำคำสั่งอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ต่อเนื่องกันถัดมาคำสั่งสุดท้ายของกลุ่ม event นะคะก็คือคำสั่ง broadcast message 1 and wait ตัวนี้นะคะอันนี้จะต่างกับ broadcast message ตรงที่เมื่อเราใช้ broadcast message นะคะเขาจะทำคำสั่งทันทีเมื่อเราส่ง message ไปนะคะตัวรับคำสั่งก็ทำคำสั่งทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ใช้ broadcast message and wait ตัวรับคำสั่งจะรอให้ตัวที่ส่งคำสั่งทำงานให้เสร็จก่อนยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ motion ไปนะคะ move 10 step หมายความว่าถ้า broadcast message นะคะ the endเวลาเราไป when I receive message the end นะคะจะยังไม่ทำงานจนกว่าไอตัว sprite 1นะคะหรือว่าเจ้าแมว move ไป10 step ก่อนนะคะแล้วตัว when I receive ถึงจะทำคำสั่งถัดไปแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัว broadcast ตัวนี้นะคะ broadcast message นะคะถึงแม้ว่าจะมีคำสั่ง move 10 step อยู่ก็จะข้ามไปเลยนะคะอันนี้คือ broadcast ไปปุ๊บตัวรับคำสั่งก็จะทำคำสั่งทันทีโดยที่ข้าม move 10 step อันนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ในโปรแกรม Scratchจากคำสั่งที่เราเรียนผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้เราลองทำโปรแกรมง่ายๆนะคะสั่งให้เจ้าตัวสไปรท์หนึ่งหรือไอ้เจ้าแมวตัวนี้นะคะเดินไปตามทิศทางของคีย์ลูกศรที่เรากำหนดเริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์คลิกที่สไปรท์หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เลือกเว้นคลิกนะคะเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกเริ่มต้นเลยนะคะเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกอาจารย์กำหนดค่าเริ่มต้นของเจ้าแมวนะคะให้เขาไปที่ตำแหน่ง x 0 y 0จากนั้นเราก็เริ่มให้เจ้าแมวเดินโดยถ้าเกิดว่ามีการกดคีย์ up arrow นะคะเมื่อกดคีย์ลูกศรขึ้นนะเราก็จะขยับเจ้าแมวไปตามแนวแกน y นะคะเมื่อกดคีย์ลูกศรนะคะก็จะเชน change y by นะก็คือให้ขยับเปลี่ยนแนวแกน y ทีละ10สเต็ปเมื่อกดคีย์ลูกศรขึ้นแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรที่เป็น down arrow นะคะคีย์ลูกศรลงก็ให้ขยับในแนวแกน y เหมือนกันนะคะแกน y ลงมาก็คือแกน y ก็จะติดลบนะคะดังนั้นเราก็จะลบทีละ10สเต็ปถ้ากดแป้นพิมพ์คีย์ลูกศรไปทางขวาทางขวานี่คือแนวแกน x เราก็จะเชน x by ทางขวาเป็นทางบวกนะคะก็เชน x by ทีละ10สเต็ปแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรไปทางซ้ายนะคะ left arrow นะคะก็จะเชน x by ลบ10คราวนี้นะคะเราลองคลิกที่ธงแล้วก็ลองกดคีย์ลูกศรขึ้นนะคะกดคีย์ลูกศรลงกดซ้ายแล้วก็ขวานะคะจะเห็นว่าเจ้าแมวก็จะขยับไปตามทิศทางของคีย์ลูกศรที่เรากำหนดอันนี้เป็นโปรแกรมเคลื่อนไหวตัวละครตามที่เรากดแป้นพิมพ์จริงๆแล้วมีวิธีการเคลื่อนที่ตัวละครตามคีย์ลูกศรหรือว่าการกดแป้นพิมพ์นะคะหรือตามเมาส์อีกรูปแบบนึงนะคะแต่ว่าพอดีมันเป็นคำสั่งที่อาจารย์ยังไม่ได้สอนอาจารย์ก็เลยให้ทดลองใช้แบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนในเรื่องของหมวดการใช้คำสั่งคอนโทรลนะคะแล้วก็คำสั่งในการตรวจจับต่างๆนะคะและเราก็จะปรับโปรแกรมของเราโดยใช้รูปแบบอื่นในการเคลื่อนที่ตัวละครอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Control ซึ่งหมวดคำสั่ง Control นะคะก็จะมีบล็อกคำสั่งที่ใช้ควบคุมทิศทางการทำงานของสคริปต์การทำงานแบบวนซ้ำการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะคลิกที่สไปรท์1นะคะเจ้าแมวแล้วก็คลิกที่ Event เลือก When Click เมื่อคลิกที่ธงสีเขียวแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะคำสั่งที่เราจะใช้วันนี้ก็คือคำสั่ง Control นั้นเดี๋ยวคลิกไปที่หมวดของคำสั่ง Control

Control นะคะดูมีคำสั่งอะไรบ้างนะคะคำสั่งแรกก็คือคำสั่ง Wait Wait เราเคยใช้แล้วนะคะ Wait 1 second ตรงนี้นะคะก็คือการหน่วงเวลาไว้1วิแล้วค่อยทำคำสั่งถัดไปตรงเวลานะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนถ้าเราต้องการหน่วงเวลานานขึ้นนะคะเราอาจจะตั้งเป็น3วิหรือ5วิก็ได้นะคะถัดมาก็คือคำสั่ง repeat นะคะคำสั่ง repeat อันนี้นะคะเขากำหนดค่า default ไว้ที่10หมายถึงว่าจะทำคำสั่งที่อยู่ในเนี้ยนะคะ10ครั้งด้วยกันจะกำหนดมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองค่า default ไว้ก่อนนะคะ อย่างสมมติว่าอาจารย์ต้องการจะให้เจ้าแมวขยับนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะให้แมวเคลื่อนที่เนี่ยนะคะเราใช้คำสั่ง motion นะคะอย่างสมมติว่าอาจารย์จะให้เจ้าแมว move นะคะ10 step อันนี้นะ move 10 step นะคะเราลาก move มาใส่นะคะคำสั่งนี้หมายถึงว่าจะให้เจ้าแมวเนี่ย move 10 step จำนวน10ครั้งด้วยกันแล้วก็จบคำสั่งแล้วก็ไปทำคำสั่งถัดไปนะคะอาจารย์ลองกดธงนะคะทดสอบนะคะเจ้าแมว move 10 step 10 10เป็น100อันนี้เจ้าแมว move ไปยังแกน x ไปที่ตำแหน่ง100นะคะจาก0เมื่อสักครู่นี้นะคะถ้ากดธงอีกครั้งหนึ่งเจ้าแมวก็ move ไปอีก100นะคะ10 step 10ครั้งนะคะไปที่ตำแหน่ง200นี่คือลักษณะของการใช้คำสั่ง repeat อ่ะถัดมานะคะถ้าอาจารย์ใช้คำสั่ง control นะคะที่เป็น forever นะคะ forever จะต่างกับคำสั่ง repeat ตรงที่ forever เนี่ยจะทำคำสั่งไปตลอดไม่มีการหยุดยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เลือกหมวดคำสั่ง motion นะคะเลือกคำสั่ง move 10 step10 step เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราลากเจ้าแมวกลับมาก่อนนะคะที่ตำแหน่ง010 step นะคะแต่อันเนี้ยเป็น10 step ที่ทำไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดนะคะเราดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงกดที่ธงสีเขียวเจ้าแมววิ่งทะลุออกไปเลยนะคะก็คือmove ไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะจนไปต่อไม่ได้แล้วนะคะก็หยุด stop อันนี้คือคำสั่ง forever นะคะโดยมากแล้วเนี่ยนะคะคำสั่ง forever เราจะใช้กับการกระทำที่ให้ทำตลอดเวลาทำไปเรื่อยๆนะคะขยับร่างกายนะคะอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาก่อนนะคะเจ้าแมวกลับมาที่0นะคะอย่างสมมุติว่าอาจารย์จะให้เจ้าแมวขยับไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง look นะคะแล้วก็ next costume นะคะสังเกตนะคะเขาก็จะ next costume ไปเรื่อยๆเจ้าแมวก็จะขยับอย่างเงี้ยค่ะนะคะขยับไปตลอดเวลาโอเคนะคะ stop แต่นี้ขยับเร็วนะคะถ้าจะให้ดีหน่อยเราก็อาจจะใช้คำสั่ง wait เข้าไปช่วยนะคะในคอร์ตูมเวท1วิอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็กดสตาร์ทเจ้าแมวก็จะขยับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เหมาะกับการที่เราจะให้ทำคำสั่งไปตลอดนะคะเหมือนกับว่าเราจะเคลื่อนเจ้าแมวเนี่ยนะคะเราก็ให้เจ้าแมวขยับไปเรื่อยๆนะคะวนขยับไปเรื่อยๆแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยลักษณะนี้นะคะอาจจะลองให้เจ้าแมวขยับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวลองสต็อปก่อนนะคะนี่คอสตูมเนี่ยนะคะเวท1วิแล้วก็เคลื่อนที่ move ถ้า move 10 step อาจจะเยอะไปนะคะเราอาจจะ move ทีละ5 step ก็ได้จะได้ขยับทีละหน่อยนะคะอันนี้เจ้าแมวก็จะเปลี่ยนท่าทางขยับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยอยู่นะคะก็จะเหมือนกับว่าเจ้าแมวเดินไปขยับเดินขยับเดินไปเรื่อยๆนะคะทีละ5สเต็ปแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาเห็นว่าเจ้าแมวขยับช้าไปหน่อยนะ

ก็อาจจะลดจาก1วิตรงนี้นะคะเป็น 0.5 ก็ได้แล้วก็รันก็จะขยับเร็วขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นนั่นเองคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง if then นะคะอันนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขนะคะอาจจะลองเอา forever เก็บก่อนนะคะ if นะคะเงื่อนไข then แล้วให้ทำอะไรนะคะแต่ว่าตรงเงื่อนไขเนี้ยค่ะนะคะมันเป็นคำสั่งที่เราต้องใช้ในส่วนของ sensing เราสามารถเอา sensing นะคะมาตั้งเป็นเงื่อนไขก็ได้หรือเราจะใช้โอเปอเรเตอร์ในการตั้งเป็นเงื่อนไขตรงนี้ก็ได้นะคะลองยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ลากโอเปอเรเตอร์มา if อะไรก็ไม่รู้ล่ะมากกว่า50แล้วให้ทำอะไรนะคะถ้าเป็นตัว sensing นะคะก็เช่นเดียวกัน if touching mouse pointer ตรวจจับการสัมผัสกับ mouse pointer แล้วให้ทำคำสั่งอะไรนี่คือคำสั่งที่เป็น then นะคะพอ if then ปุ๊บทำคำสั่งแล้วก็สามารถที่จะทำคำสั่งถัดไปได้ถัดมานะคะจากคำสั่ง if then ก็คือคำสั่ง if then else นะคะอันนี้จะคล้ายๆ if then ก็คือการตั้งเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขแล้วให้ทำคำสั่งอะไรแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นเท็จอันนี้คือเงื่อนไขเป็นจริงนะคะif then เนี่ยนะคะเงื่อนไขเป็นจริงแล้วให้ทำอะไร else ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จแล้วให้ทำอะไรนี่คือคำสั่งที่เป็น if then else อ่ะถัดมาก็คือคำสั่ง wait until ก็คือให้รอจนกระทั่งอะไรนะคะก็ใส่ลงไปตรงนี้นะคะจนกระทั่งใช้ sensing ก็ได้นะคะจนกระทั่งไปชนกันเนี้ยจนกระทั่งไปสัมผัสกับสีก็ได้หรือจนกระทั่งค่าตัวแปรมากกว่า50อย่างนี้นะคะค่าตัวแปรมากกว่า50แบบนี้ก็ได้ถัดมาจาก wait until ก็เป็นคำสั่ง repeat untilrepeat until ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือทำงานซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขนะคะเข้าเงื่อนไขเป็นจริงแล้วนะคะให้ทำอะไรก็คือให้ทำคำสั่งเนี้ยคำสั่งตรงเนี้ยคำสั่งอะไรก็ไม่รู้ที่เราจะใส่อาจจะเป็นคำสั่ง motion ก็ได้ move 10 step เนี่ยนะคะ move 10 step ไปเรื่อยๆซ้ำไปจนกระทั่งครบกี่ครั้งนะคะอาจจะตั้งเงื่อนไขไปว่าครบ10ครั้งแล้วให้ทำคำสั่งถัดไปหลุดลูปอันนี้คือลูปนะคะพอครบตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วก็ให้หลุดลูปออกไปลักษณะนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็น stop all นะคะอันนี้ stop all จะมีข้างในนะคะStop all คือหยุดคำสั่งทุกอย่างทั้งหมดหรือ stop this script ให้หยุดเฉพาะคำสั่งที่เป็นสคริปต์ชุดนี้เท่านั้นนะคะลักษณะนี้ก็ได้หรือให้หยุด alter script in spite ก็คือให้หยุดสคริปต์หรือว่าคำสั่งอื่นๆที่อยู่ในตัวสไปรท์เนี้ยค่ะสไปรท์นี้นะคะเราสามารถเขียนคำสั่งได้หลายคำสั่งนะคะเราอาจจะมีคำสั่งอื่นๆวางซ้อนหลายๆคำสั่งก็ได้นะคะฉะนั้นเราก็สามารถให้เขา stop สคริปต์อื่นๆที่อยู่ในสไปรท์อันเดียวกันได้อันนี้คือคำสั่ง stop นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นคำสั่ง when istart as a clone อันนี้นะคะแต่ว่าคำสั่ง when I start as a clone เนี่ยจะต้องใช้ต่อเมื่อมีคำสั่งนี้ค่ะนะคะ
create clone of myself นะคะอันนี้ create clone of myself นะคะหมายถึงเป็นการสร้างสำเนาตัวเองอะค่ะ myself นะคะสำเนาตัวเองอย่างตอนนี้นะคะอาจารย์มีสไปรท์หนึ่งที่เป็นเจ้าแมวนะคะการทำสำเนาตัวเองก็คือจะทำเจ้าแมวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะตอนนี้เวลาเราทำสำเนาเจ้าแมวออกมาแล้วนะคะเมื่อเอาเจ้าแมวแล้วให้ทำคำสั่งอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะใช้ตัวนี้ร่วมด้วยก็แล้วกันนะคะใช้รีพีทเมื่อทำสำเนาเจ้าแมวมาแล้วนะคะให้รีพีทนะคะให้ move ไอตัวเจ้าแมวที่สำเนาขึ้นมาเนี่ย move ไป10สเต็ปนะคะซ้ำ10ครั้งฉะนั้นไอเจ้าแมวตัวใหม่ที่สร้างขึ้นมานะคะก็จะขยับไป100สเต็ปนะคะอ่ะเราลองดูนะคะอาจารย์ลองกดธง startเห็นไหมคะมีแมว2ตัวนะคะไอตัวที่2ตัวเนี้ยคือตัวที่เราโคลนขึ้นมาแล้วมันก็ขยับมานะคะพอโคลนปุ๊บสร้างมาปุ๊บก็ขยับมา10สเต็ป10ครั้งก็คือเจ้าแมวตัวนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่ง X100 นะคะอันนี้เป็น2ตัวนะคะWhen I start as a clone กับ createclone of myself นะคะ2ตัวอาจารย์เอาเก็บก่อนคำสั่งสุดท้ายนะคะก็คือ delete this clone อันนี้นะคะก็คือให้ลบเจ้าตัวที่เราทำสำเนาออกไปอาจารย์ลองดูนะคะนะคะเจ้าแมวที่สำเนาถูกลบหายไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นคำสั่งนะคะในหมวดคำสั่ง control ทั้งหมดที่มีในนี้นะคะสำหรับคลิปการใช้งาน scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง control นะคะเราก็จะมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Sensing เมื่อเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปที่หมวดคำสั่ง Event เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง When Click มาใช้งานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทดลองคำสั่งในหมวด Sensingเราคลิกไปที่หมวดคำสั่ง Sensing นะคะในหมวดนี้นะคะเป็นหมวดคำสั่งที่ใช้ในการตรวจจับหรือว่าตรวจสอบการรับรู้ต่างๆของโปรแกรม Scratch นะคะนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นการสัมผัสเสียงหรือระยะเวลาเดี๋ยวเรามาดูบล็อกคำสั่งแต่ละบล็อกคำสั่งกันนะคะแต่ว่าการใช้บล็อกคำสั่งมาวางต่อเนี่ยนะคะ เราอาจจะต้องไปใช้คำสั่งในหมวด control ที่เราเรียนกันไปในคลิปที่แล้วอาจารย์ยกตัวอย่างใช้บล็อกคำสั่ง forever นะคะร่วมกับ if then เรานำมาต่อซ้อนกันได้เลยนะคะลากมาวางแล้วปล่อยคราวนี้if then เราไปที่ sensing ค่ะเราจะตรวจจับเรื่องอะไรบล็อกคำสั่งแรกนะคะก็คือ touching mouse pointer อันนี้นะคะอาจารย์ลากมาวางเมื่อเจ้าตัว sprite 1ตรงนี้นะคะ touching ก็คือสัมผัสกับ mouse pointer แล้วให้ทำอะไรโดย forever ก็คือให้ทำเสมอตลอดเวลาคราวนี้ตัวเมาส์พอยต์เนี้ยค่ะไม่ได้มีแค่สัมผัสกับเมาส์อย่างเดียวนะคะการทัชชิ่งมีลูกศรเข้าไปเราคลิกนะคะการทัชชิ่งนะคะหรือการสัมผัสมีตรวจสอบ2 อย่างตรวจสอบกับการสัมผัสเมาส์พอยเตอร์หรือตรวจสอบกับการสัมผัสเอจก็คือขอบของ
หน้าจอแสดงผลขอบหน้าจอแสดงผลก็คือบริเวณนี้นะคะขอบซ้ายขอบล่างขอบขวาขอบบนถ้าเจ้าแมวไปสัมผัสกับขอบแล้วให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กลับไปที่เมาส์พอยเตอร์นะคะลองให้เจ้าแมวสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ก่อนแล้วให้ทำอะไรคำสั่งง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าเจ้าแมวสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ให้เจ้าแมวมูฟไป10สเต็ปฉะนั้นสัมผัสครั้งหนึ่งก็มูฟ10สเต็ปสัมผัสอีกครั้งหนึ่งก็10สเต็ปนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอาจารย์กดธงนะคะปึ๊บอ้าวปึ๊บขยับไปทีละ10สเต็ปนะคะเห็นไหมคะเพิ่มแกน x ไปทีละ10กี่ครั้งก็เพิ่มไปนะคะจนเจ้าแมวหลุดออกไปนอกจอแล้วตั้งค่า0นะคะเอาเจ้าแมวกลับมาก่อนโอเคอันนี้เป็นคำสั่ง touching นะคะการตรวจสอบการสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองคำสั่ง change x by นะคะตรงนี้นะคะ moreover change x by ไปทีละ10 10 10เรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเนี่ยค่ะนะคะไปเรื่อยๆเจ้าแมวก็จะ10 10ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าไปสิบไปเรื่อยๆแล้วไปสัมผัสกับขอบนะคะขอบหน้าจอนะคะก็คือด้านนี้นะคะแล้วให้ทำอะไรอาจารย์ก็จะให้ move ลบ10ก็คือให้ถอยหลังกลับมาค่ะนะคะคือถ้าไปชนขอบแล้วเราจะไม่ให้เจ้าแมวทะลุไปนะคะทะลุขอบหน้าจอแต่เราจะให้เจ้าแมวถอยหลังกลับมาก็คือจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้นั่นเองอาจจะลองกดธงนะคะเห็นไหมคะเจ้าแมวก็จะไปหยุดคือจริงๆแล้วอะค่ะเจ้าแมวอะไปชนขอบแล้วนะคะพอชนขอบปุ๊บก็กลับมานะคะลบมาที่10สเต็ปนะคะเจ้าแมวก็เลยเหมือนกับว่าติดอยู่ที่ขอบนั่นแหละทะลุออกไปไม่ได้นะคะลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะเรามาลองคำสั่งเดี๋ยวอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับไปก่อน sensing นะคะ sensing ที่สองนะคะอันนี้เป็น touching color ค่ะอาจารย์ลองใช้ if then เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตรวจสอบการสัมผัสกับสีฉะนั้นตอนนี้ค่ะอาจารย์ยังไม่มีสีให้ตรวจสอบเลยนะคะอาจารย์จะเพิ่มสไปรท์ที่เป็น เส้นตรงของสีเนี่ยนะคะเพื่อให้เจ้าแมวเดินไปชนโดยเวลาเราเพิ่มสไปรท์นะคะเรามาที่แถบเครื่องมือสไปรท์เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้สไปรท์ของเขาเราก็ชูดอัดสไปรท์ได้แต่ว่าอาจารย์จะวาดเป็นเส้นสีนะคะฉะนั้นอาจารย์ใช้ตัวเพ้นคลิกเข้าไปที่เพ้นนะคะแล้วก็เลือกแท็บเครื่องมือเส้นตรงนะคะแล้วเราก็เลือกสีนะคะว่าเราจะวาดเส้นอะไรสีอะไรนะคะอาจารย์เอาสีดำปกตินี่เลยนะคะง่ายดีนะคะความหนาของเส้นนะคะเราอาจจะหนาหน่อยนะคะ10หรือ20ก็แล้วแต่นะคะอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะ20ก็ได้นะคะแล้วก็วาดลงไปเป็นเส้นตรงสีดำจะเห็นว่าเราก็มีแถบเส้นตรงสีดำนะคะเพิ่มขึ้นเป็นสไปรท์2อาจารย์กลับไปที่โค้ดนะคะคราวนี้เราก็มาที่สไปรท์1นะคะเพราะว่าคำสั่งในการตรวจสอบเราตรวจสอบว่าเจ้าแมวสัมผัสกับสีอะไรนะคะฉะนั้นเรากลับมาที่สไปรท์นะคะอันนี้ touching color เนี่ยค่ะถ้าเราคลิกนะคะเขาก็จะสามารถเลือกสีนะคะที่เราจะไปชนได้แต่ถ้าเราไม่แน่ใจอะค่ะว่าสีที่เราเลือกเนี่ยถ้าเรามาปรับค่าสีเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงกับสีที่เรากำหนดไว้ก็คือไม่ตรงกับสีเส้นตรงที่เรากำหนดไว้เราใช้วิธีนี้ได้นะคะก็คือคลิกที่แท็บเครื่องมือตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราไปเลือกอะค่ะให้เราเลือกว่าสีที่เราจะใช้ในการตรวจสอบคือสีอะไรนะคะอาจารย์ก็
เลื่อนไปนะคะตรงแล้วก็คลิกเขาก็กำหนดให้เลยนะคะก็จะไปดูดสีเป็นการดูดสีนั่นเองนะคะดูดสีตรงเส้นตรงมาเพื่อที่ว่าจะได้ตรงกันนะคะว่าเนี่ยเราจะตรวจสอบการสัมผัสกับสีดำนะคะที่เป็นเส้นตรงตรงนี้บางทีเฉดสีมีเพี้ยนนิดหน่อยนะคะก็โปรแกรมก็อาจจะเออร์เลอร์ได้นะคะฉะนั้นเราใช้วิธีการไปดูดสีตรงที่เราจะสัมผัสเลยนะคะก็จะดีกว่าคราวนี้นะคะถ้าเกิดว่าคำสั่งนะคะอาจารย์ใช้โมชันเหมือนเดิมนะคะ move 10ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไปสัมผัสกับสีดำแล้วให้ move นะคะก็คือถอยกลับมาลบ10เราลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะกดที่ธงวิ่งไปชนเส้นนะคะแล้วก็ถอยกลับมาคือจริงๆแล้วก็คือเขาก็ถอยนั่นแหละค่ะเขาวิ่งตอนนี้คือทำคำสั่งก็คือวิ่งไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ถอยกลับมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนหยุดนิ่งนะตอนนี้อันนี้ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการ touching color เราสามารถเลือกสีนะคะที่เราจะตรวจสอบได้ตามต้องการเลยอาจจะ stop ก่อนบล็อกคำสั่งถัดมานะคะก็คือบล็อกคำสั่ง color is touching color บล็อกคำสั่งนี้นะคะเป็นการกำหนดว่าสีของตัวละครที่เรากำหนดเนี่ยไปสัมผัสกับสีที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะคะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอา touching color นี้ออกไปก่อนนะคะแล้วก็เอา color isTouching อันนี้มาวางแทนนะคะคราวนี้สีของตัวละครของอาจารย์สไปรท์หนึ่งเจ้าแมวเนี่ยมี2สีก็คือสีขาวกับสีน้ำตาลออกเหลืองๆเนี่ยนะคะอาจารย์เลือกกำหนดใช้สีเหลืองตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสีเหลืองอันเนี้ยไอ้สีเหลืองมันสัมผัสกับสีเส้นตรงนะคะที่เป็นสีดำไหมโอเคนะคะเราดูซินะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมก่อนนะคะลองกดธงเห็นไหมคะเมื่อกี้เนี้ยคือเจ้าแมวไม่ได้ชนเข้าไปที่เส้นนะคะแต่ครั้งเนี้ยเรากำหนดว่า move ไปทีละ10สเต็ปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองที่อยู่หน้าสุดก็คือตรงนี้นะคะชนกับสีดำนะคะสีดำก็คือไอ้แถบเส้นสีดำของเรานะคะถ้าชนกันปุ๊บให้ move ถอยหลังมา10สเต็ปเจ้าแมวก็เลยค้างอยู่ที่เสาตรงนี้นะคะติดเสาอยู่อันนี้เป็นคำสั่ง color is touching color เนี่ยนะคะคือการตรวจสอบสีของตัวละครสัมผัสกับสีที่เรากำหนดจะ stop ก่อนนะคะคราวนี้คำสั่งถัดมานะคะจะเป็นคำสั่ง distance to mouse pointer นะคะคำสั่งนี้นะคะเป็นการตรวจสอบระยะห่างของตัวละครกับ mouse pointer นะคะซึ่งอันนี้เราจะไปใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งอื่นๆนะคะถัดมาอีกนะคะก็คือคำสั่ง ask what's your name and wait จริงๆแล้วไม่ต้องเป็น what your name ก็ได้นะคะเป็นการถามนะกำหนดคำถามแล้วก็รอคำตอบอาจารย์ลองยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เอาบล็อกนี้ออกนะคะคือถ้าเรา ask นะคะ what your name แล้วรอนะคะอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาที่ศูนย์เหมือนเดิมลองกดที่ธงนะคะเห็นไหมคะผลก็คือเจ้าแมวก็ถามคำว่า what your name นะคะแล้วก็รอค่ะรอก็คือเป็นลักษณะให้รอให้คนที่ใช้โปรแกรมนะคะพิมพ์คำตอบนะคะว่าเราจะพิมพ์คำตอบอะไรลงไปนะคะจริงๆแล้วมีการตรวจสอบคำตอบนะคะเพื่อดูว่าคำตอบที่ตอบมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปเรียนในคลิปถัดๆไปนะคะอันนี้ดูการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะคะอย่างคำว่า what's your name เนี่ยค่ะอาจารย์ถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเดี๋ยว stop คุณ
ุณชื่ออะไรนะคะลองใส่ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็กดธงคุณชื่ออะไรนะคะแล้วก็รอคำตอบค่ะคนที่ตอบอะค่ะก็สามารถพิมพ์คำตอบได้กัญญารัตน์แต่นี้คำตอบตรงเนี้ยจะไปอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบตรงนี้นะคะจะไปเก็บไว้ในตัวนี้ค่ะ answer ตัวนี้นะคะก็คือตัวแปรที่ใช้ในการเก็บคำตอบที่รับมาจากแป้นพิมพ์อ่ะถัดมานะคะอาจารย์ลองใช้คำสั่งถัดมานะคะอันนี้เป็น key space place นะคะตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์นะคะอาจารย์ไปใช้ร่วมกับ forever แล้วก็ if then เนี่ยนะคะกลับมาที่ sensing นะคะ key space placeเมื่อมีการกด space bar แล้วให้ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้มีแค่ space bar นะคะเราเข้าไปดูข้างในมีการตรวจสอบทั้งการกด space bar การตรวจสอบการกดคีย์ลูกศรขึ้นคีย์ลูกศรลงคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะที่เป็นกดแป้นพิมพ์ตัว A B C D เนี่ยนะคะไปจนถึง Z นี่นะคะถึง Z แล้วก็ตัวเลขนะคะตรวจสอบการกดตัวเลขตั้งแต่0ถึง9นะอันนี้นะคะถ้าเราจำคลิปก่อนหน้าได้นะคะคลิปที่อาจารย์ให้ตัวละครเดินตามคีย์ลูกศรอันนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการกำหนดให้เจ้าแมวเดินตามคีย์ลูกศรได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์ if key up arrow เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคีย์ลูกศรชี้ขึ้นถูกกดแล้วให้ทำอะไรอาจารย์ให้ move นะคะ change คีย์ลูกศรขึ้นก็คือต้องขยับไปตามแนวแกน y นะคะฉะนั้นอาจารย์จะเชน y by เพิ่มถ้าทีละ10อาจจะเยอะไปนะคะอาจารย์ทีละ5ละกันนะคะจะได้ขยับขึ้นทีละหน่อยนะคะอันนี้ก็คือทำงานเสมอนะคะเรื่อยๆอาจารย์ลองกดธงนะคะแล้วกดคีย์ลูกศรขึ้นนะคะก็คือเจ้าแมวก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอเคอันนี้เอาเจ้าแมวกลับมาที่เดิมอันนี้เป็นการตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์นะคะถัดมานะคะอาจารย์เอาเซนซิ่งตัวนี้ออกก่อนถัดมานะคะเป็นคำสั่งตรวจสอบการคลิกเมาส์นะคะเมาส์ดาวคลิกเมาส์แล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะคะสมมุติว่าอาจารย์ใช้คำสั่งเช้น y by เหมือนเดิมนะคะเรามาดูว่าถ้าคลิกเมาส์แล้วเขาจะขยับตามแนวแกน y ทีละ5จริงไหมนะคะกดที่ธงคลิกเมาส์ค่ะนะคะคลิก1ครั้งก็ขยับไป5นะคะโอเคค่ะขยับไปเรื่อยๆจนสุดอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาก่อนโอเคนะคะคราวนี้ตัวถัดมานะคะเป็นเมาส์ x กับเมาส์ y นะคะสองตัวนี้ต้องใช้ร่วมกับคำสั่งบล็อกคำสั่งอื่นนะคะตัวเมาส์ x นะคะเป็นการตรวจสอบตำแหน่งตัวชี้เมาส์ตามแนวแกน x แล้วก็ตัวเมาส์ y เนี่ยนะคะก็จะเป็นการตรวจสอบตัวชี้เมาส์หรือว่าไอ้เมาส์พอยเตอร์เนี่ยนะคะตามแนวแกน yอาจารย์ลองเอาอันนี้กลับไปเก็บก่อนนะคะคำสั่งถัดมาก็คือคำสั่ง set track mode อันนี้นะคะset track mode เนี่ยค่ะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวโปรแกรมให้สามารถคลิกเมาส์แล้วก็ลากวางได้นะคะ
อันนี้จะมี2ตัวเลือกนะคะก็คือ dragable นะคะคลิกเมาส์วางได้กับ not dragable ก็คือไม่สามารถคลิกเมาส์ลากแล้วก็วางได้นะคะมี2ตัวด้วยกันอันนี้นะคะถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น loudness นะคะก็จะใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆเป็นคำสั่งที่ใช้ในการ

คือการ reset timer นะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่าตัวนับเวลาเนี่ยให้เป็น0พอใช้คำสั่ง reset ก็คือกลับมาเป็น0ใหม่เสมอแล้วค่อยเริ่มนับใหม่ลักษณะนี้นะคะข้างล่างถัดมาอีกก็คือ backdrop of state ตรงนี้นะคะจะมีให้เลือกเป็น backdrop name volume แล้วก็ my variable นะคะส่วนด้านหลังนะคะมี2ส่วนก็คือมี state กับ sprite ให้เราเลือกนะคะบล็อกคำสั่งนี้จะใช้สำหรับการบันทึกตำแหน่ง x หรือ y ของ sprite นอกจากนี้ก็ยังสามารถบันทึกหมายเลขของฉากหลังหรือว่าชื่อฉากหลังนะคะหรือว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นระดับของเสียงก็ได้นะคะส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็น current year นะคะเป็นตัวที่แสดงผลปีปัจจุบันถ้าเราต้องการให้ไปแสดงผลนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ไปใส่ไว้ในคำสั่งอื่นๆนะคะถัดลงมาข้างล่างอีกนะคะก็คือ day since 2000นะคะอันนี้เป็นตัวที่ใช้ในการแสดงผลจำนวนวันแล้วก็เศษส่วนของวันนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2000ส่วนตัวสุดท้ายของ sensing นะคะอันนี้คือ username ให้แสดงชื่อusername ผู้ที่เข้าใช้ตัวโปรแกรม Scratch นี้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำสั่งในหมวดของ sensing เดี๋ยวเราจะลองใช้คำสั่งเหล่านี้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครโดยให้เคลื่อนที่ตามขีดลูกศรเนี่ยแหละค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราใช้ตัวevent ในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนนะคะใช้คำสั่งอื่นๆในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครตามการกดแป้นพิมพ์เรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะก่อนอื่นเราก็เลือกคำสั่งนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง control นะคะแล้วก็ใช้บล็อกคำสั่ง forever เพื่อให้สามารถที่จะใช้แป้นพิมพ์กดทำงานได้ตลอดแล้วก็ใช้คำสั่ง if then ในการกำหนดเงื่อนไขอันนี้นะคะเรามีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมดตามคีย์ลูกศร นะคะคีย์ลูกศรก็คือขึ้นลงซ้ายขวาฉะนั้นตรง if then เนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องมี4ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะคะบล็อกแรกนะคะอาจารย์ใช้ sensing การกดแป้นพิมพ์นะคะก็คือ key space place นี่นะคะอาจารย์กำหนดเป็น up arrow ก่อนจริงๆแล้วจะตัวไหนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะคะอาจารย์เลือกเป็น up arrow คีย์ลูกศรขึ้นก็คือเคลื่อนที่ตามแนวแกน y แล้วอาจารย์ใช้ change y by นะคะแล้วก็ใช้ให้เคลื่อนทีละ5พอนะคะ5สเต็ปนี่คือลูกศรชี้ขึ้นคราวนี้ถ้าเรามีคำสั่งที่คล้ายๆกันเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะคลิกเมาส์ขวาแล้ว duplicateคือการทำซ้ำนะคะแล้วก็นำมาวางต่อเพิ่มได้เลยนะคะและเราก็แค่เปลี่ยนค่ะอย่างตอนนี้เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะคะ up arrow อาจารย์ใช้เป็น down arrow นะคะลูกศรชี้ลงถ้าเป็น down arrow ก็เคลื่อนที่ในแนวแกน y เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะเคลื่อนที่แบบติดลบอะค่ะนะคะส่วนถัดมานะคะลูกศรซ้ายขวานะคะอาจารย์ duplicate เหมือนกันนะคะ duplicate แล้วก็นำมาวางต่อลูกศรที่เป็นไลท์ก่อนก็ได้นะคะขวาไลท์ arrow ไปทางขวาทางขวาเนี่ยเราใช้ change y by ไม่ได้แล้วเพราะว่า
ป็นการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ฉะนั้นอาจารย์

จะใช้เชน x ไปนะตอนนี้ไปทางขวาค่ะทางขวาจะเป็นบวกฉะนั้นอาจารย์ใช้ไปทางขวาทีละ5สเต็ปแล้วก็ดัพพลิเคทเพิ่มนะคะอันนี้เป็น left arrow นะคะไปทางแนวแกน x แต่ว่าไปติดลบนะคะทีละ5เดี๋ยวเรามาลองคำสั่งสั้นๆตรงนี้ดูนะคะว่าเราจะขยับเจ้าตัวแมวตามคีย์ลูกศรได้ไหมอาจารย์กดที่ธงลองกดแป้นพิมพ์นะคะลูกศรชี้ขึ้นลงซ้ายแล้วก็ขวานะคะแล้วเขาก็สามารถใช้ลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาได้ตลอดเวลานะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเราใช้คำสั่งที่เป็นลูปแบบ forever นะคะก็คือใช้ได้ตลอดเลยอันนี้เป็นคำสั่งสั้นๆนะคะที่เราใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซ็ตตี้โฟโอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
0: Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
2: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ยู่กับน้องเบสนะคะเจ้าของร้านข้าวพันผักงอกแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ข้าวพันมีพิซซ่าด้วย
1: ใช่
0: ขายอะไรบ้างจ๊ะ
1: มีพันครับผม
0: มีพัน
1: พันไม้ครับผม
0: มีพันไม้
1: ใช่ครับแล้วก็ผัดไทย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆที่ทุกคนมาไม่พลาดก็คือพิซซ่า
0: พิซซ่า
1: ครับผม
0: ปกติเนี่ยจะเคยได้ยินข้าวพันผักแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าวพันผักงอก
1: ครับ
0: มันต่างกันไหม
1: เราก็จะทำเป็นพวกงอกทานตะวันงอกผักบุ้งเบบี้ผัก
0: อ๋อเหมือนเป็นผักที่ผักที่แบบว่าไม่ใช่ต้นโตต้นใหญ่แต่เป็นแบบเหมือนต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนผักบุ้ง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อใช้พวกนั้นแหละในการทำข้าวพัน
1: ธุ์ใช่มันเป็นที่มาของชื่อร้าน
0: ก็เลยข้าวพันธุ์ผักงอก
1: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาทานนะคะเป็นข้าวพันธุ์ผักงอกพิซซ่าแล้วก็สลัดด้วย
1: ครับ

0: าเตาไปแล้วนะคะชิ้นแรกเราสั่งเป็นฮาวายเอียนแผ่นนึงใช้เวลานาน
1: การอบไม่เกิน5นาที
0: เหรอ
1: ครับ
0: คือบางคนอาจจะคิดว่าบอกโอ้พิซซ่าโฮมเมดมันจะอาจจะรอแบบครึ่งค่อนชั่วโมงอันนี้ไม่เลย
1: ไม่เลยครับ
0: ไม่เลยที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นอาหารบางส่วนของทางร้านข้าวพันผักงอกนะคะที่โนสั่งมาก็จะเป็นเมนูเด่นเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะพิซซ่านะคะยืดๆเลยนี่ยังร้อนๆ อยู่เลยนะนี่อันนี้เป็นแบบเพิ่มชีสโอ้ยแหมหอมมากแป้งกรอบมากสมก็เป็นบางกรอบดีมากอันนี้จะชิมซอสนะซอสอร่อยมากจะต่างจากซอสขวดเลยคือเขาใช้ตัวมะเขือเทศสดในการทำน้ำซอสมาที่นี่กันบ้างค่ะฮาวายเอียนเป็นแป้งแบบหนานุ่มนี่ยืดเหมือนกันอันนี้เป็นฮาวายเอียนไซส์ M นะคะชิ้นใหญ่ๆเลยพอเราสั่งหนานุ่มเนี่ยตัวแป้งไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะหนากำลังดีหน้าคือแบบแน่นเลยแล้วคือถ้าเราไม่เพิ่มชีสนะคะปกติหน้าเขาก็ให้ชีสเยอะอยู่แล้วถ้าเพิ่มไปนี่คือจัดเต็มเลยมาที่อันนี้บ้างนะคะข้าวพันผักงอกซึ่ง เครื่องเนี่ยค่ะเขาจะใช้เป็นผักแล้วก็จะมีเนื้อไก่ด้วยแล้วก็โปะเป็นไข่ออนเซนมาข้างบนเนาะเดี๋ยวกินเป็นน้ำจิ้มอันนี้ก่อนคล้ายๆกับแจ่วอะค่ะแต่ว่าเป็นแจ่วที่คล้ายๆน้ำจิ้ม

0: ของขนมจีบเนาะนี่มาแล้วข้าวพันผักงอกจ้ะลองน้ำจิ้มสุกี้บ้างนะคะชุบข้าวพันผักงอกนี่นะคะพอกินกับสุกี้เนี่ยอารมณ์ก็จะเหมือนเรากินสุกี้แห้งแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าผักที่เขาเอามาใช้มันกรอบมันหวานอะไรแบบนี้เนาะส่วนถ้ากินกับตัวน้ำจิ้มแจ่วอะค่ะก็จะได้อีกอารมณ์นึงนะโนว่ามันจะอร่อยคนละแบบเนาะอร่อยทั้ง2อย่างเลยอร่อยจานนี้ก็อร่อยเป็นอาหารสุขภาพที่อยู่ท้องด้วยนะคะใส่ต้นอ่อนทานตะวันก็อร่อยนะคะมีกลิ่นของมันเฉพาะตัวอร่อยดีมาที่สลัดกันบ้างนะคะสวยมากเนาะมาเป็นแบบเป็นชามมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราราดเลยชูแบบนี้น่ากินมากแล้วก็เวลากินนี่จะต้องกินกับแป้งพิซซ่าที่เขาอบมากรอบๆแบบนี้คือกินแทนขนมปังกรอบสลัดผักที่บอกเลยว่าผักสดมากเพราะเพิ่งตัดเมื่อกี้นี้เองแป้งจะหอมแบบหอมกลิ่นเตาค่ะอร่อยอร่อยเลยมาดูราคาอาหารที่เราทานนะคะเริ่มจากข้าวพันผักงอกกันก่อนก็จะอยู่ที่ชุดละ50บาทแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีสำหรับซีฟู้ดด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมจะกินเป็นซีฟู้ดก็เพิ่มอีก10บาทเป็น60เนาะส่วนสลัดจานนี้นะคะคุ้มมากบอกเลยชุดนี้นะคะอยู่ที่69บาทเท่านั้นเองผักคือสดกรอบอร่อยมากเนาะตัวแป้งก็อร่อยมากมาที่พิซซ่ากันบ้างพิซซ่าเนี่ยโนสั่งมา2ไซส์นะคะก็คือมี S กับ M เนาะ S เนี่ยถ้าปกติจะอยู่ที่ฐานละ200บาทแต่ว่าเราสั่งเป็นแบบเพิ่มชีส ด้วยก็จะเพิ่มราคาอีก50บาทเป็น250บาทนะคะส่วนฮาวายเอียนถาดนี้นะคะจะเป็นไซส์ M จะอยู่ที่ราคา250บาทเป็นแป้งแบบหนานุ่มค่ะร้านข้าวพันผักงอกนี้นะคะจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะนอกนั้นก็คือเปิดหมดเลยนะคะจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มถ้าเป็นช่วงเวลาที่เป็นฤดูท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ5โมงเย็นนะคะสามารถที่จะโทรมาเช็คก่อนก็ได้ยิ่งโดยเฉพาะเราจะมาเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้และที่สำคัญก็คือที่นี่เนี่ยเขามีบริการที่พักด้วยนะคะมานอนรับบรรยากาศเย็นๆของจังหวัดน่านก็ได้นะคะตื่นมาก็มากินผักสลัดอร่อยๆแบบนี้ค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่บอกเลยว่าได้กินพิซซ่าหอมๆอร่อยๆราคาไม่แพงแล้วก็ได้กินผักสลัดสดๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยร้านนี้ข้าวพันผักงอกอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะเรื่องเด็ดตะโลวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผลไม้โบราณที่มีลำต้นสูงกว่าจะได้กินก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนเนื้อในกลมมนสีขาวขุ่นหน้าตาคุ้นๆคล้ายลูกชิดแต่มักถูกหลายคนเรียกว่าต้นลูกข้าแม่เจ้าลูกที่ว่านี้ก็คือลูกหลานนั่นเองค่ะทำไมลูกลานถึงถูกเรียกแบบนั้นแล้วต้นลานสูงๆแบบนี้เขาเก็บกันยังไงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเก็บลูกลานของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกับมืออาชีพในการเก็บลูกลานมานานกว่า20ปีนำทีมโดยเจแอดลูกลานค่ะ
1: ปูผ้าจ้าเนี่ยทางนี้ลูกทางนี้ลานทุกต้นลานกี่ต้นก็ต้องผ่านแม่
0: ต้นลานนั้นจะออกลูกปลายยอดสุดของลำต้นค่ะเมื่อต้นลานติดลูกใบก็จะเริ่มแห้งจะเห็นแต่ลูกลานที่ดกเป็นช่ออยู่เต็มต้นซึ่งการที่จะเก็บลูกลานนั้นเขาจะไม่มีการโค่นต้นลานค่ะแต่ว่าจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปตัดค่ะลูกลานที่เห็นดกเต็มต้นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บแล้วจะขึ้นไปเก็บได้ทันทีค่ะจะต้องมีการทดสอบกันก่อนว่าลูกลานบนนั้นมีอายุประมาณเท่าไหร่อ่อนหรือว่าแก่แค่ไหนซึ่งวิธีการก็คือเขาจะใช้หนังสติ๊กยิงให้ลูกลานนั้นร่วงหล่นลงมาจากนั้นก็จะลองทุบเพื่อลองดูเนื้อด้านในค่ะลูกลานที่ยังอ่อนมากๆเนื้อด้านในจะใสนะคะจะยังไม่เก็บแต่ว่าจะรอให้ได้อายุซะก่อนค่ะส่วนลูกลานที่เนื้อด้านในนั้นขาวขุ่นชัดเจนแถมเป็นตาแข็งๆอันนี้ก็จะไม่เก็บเหมือนกันเพราะถือว่าลูกลานนั้นแก่เกินไปแล้วค่ะส่วนลูกลานที่จะเลือกเก็บนั้นจะเลือกเนื้อที่มีสีขาวขุ่นเล็กน้อยไม่แข็งหรือว่าอ่อนจนเกินไปค่ะในการทุบดูเนื้อลูกลานนะคะจะทุบหลายๆลูกค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกลานส่วนใหญ่นั้นอยู่ในระยะที่กำลังดีเมื่อดูแล้วว่าใช้ได้ปฏิบัติการเก็บลูกลานก็จะเริ่มขึ้นและมือปีนลูกลานประจำทีมก็คือนั้น

0: นายคนนี้ผู้มีประสบการณ์ปีนต้นลานมานานกว่า16ปีค่ะ
1: ประมาณ15-16ปีแล้วโอ้ถ้าเกิดหน้าลานบางทีก็วันนึงก็ถึง5ต้น6ต้นก็มีครับสูงสุดก็รวมๆ30เมตรอ่ะต่ำสุดก็ประมาณ16-17เมตรเนี่ยที่สำคัญใจกล้าด้วยสูงก็ไม่ยากอ่ะแต่ก็เราก็มันแค่ก็อย่างมากก็แค่เสียเวลาผูกพวงต่อไปแต่มันจัดยากง่ายหมายถึงว่าตรงโคนลานเนี่ยบางทีมันจะลกอะไรประมาณนี้หรือว่าใบโกกเยอะเงี้ยมันจะมายากตรงนี้ที่มันกราบมันเหมือนใบเลื่อยคมบางทีโดนบาดเลื่อยงูมีทั้งงูทั้งตะขาบทั้งต่อทั้งแตนมดเนี่ยบางทีมดมีถึง 3-4 ชนิดเนี่ยต้องอย่างระวังมันอันตรายหลายอย่างนะครับเพราะถ้าเกิดคนที่ว่าประมาทนิดหน่อยไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวครับถ้าเกิดพลาดมา
0: และต้นลานที่นายจะขึ้นไปเก็บในวันนี้นะคะความสูงนั้นไม่มากแต่ก็ไม่น้อยอยู่ที่ประมาณ25เมตรค่ะพระองค์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ในการปีนขึ้นไปเพื่อให้ถึงยอดพระองค์ที่ทำจากเหล็กเส้นยาวประมาณ3เมตรจะค่อยๆถูกส่งขึ้นไปเพื่อมัดกับต้นลานและต่อเป็นบันไดขึ้นไปให้ถึงปลายยอดค่ะนอกจากคนปีนต้นลานที่ตอนนี้กำลังไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะคนที่อยู่ด้านล่างเองก็ต้องคอยเตรียมพื้นที่เพื่อรอรับลูกลานที่จะถูกตัดลงมาไม่ให้กระจัดกระจายค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทำงานแข่งกับเวลาคนปีนก็เริ่มปีนสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งสูงด้านบนลมก็ยิ่งแรงใบลานแห้งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโกรกลานซึ่งก็มีหนามแหลมคมตลอดทั้งก้านนอกจากจะกวัดแกว่งไปตามแรงลมแล้วนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันตรายที่ต้องระมัดระวังมากๆสำหรับคนที่กำลังปีนลานค่ะตอนนี้นายขึ้นไปยืนบริเวณก้านของทลายลูกลานแล้วนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีความเหนียวทนทานแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีและก็เป็นจุดที่ยืนสะดวกที่สุดในการทำงานค่ะเมื่อตั้งหลักได้ที่แล้วนะคะก็จะใช้มีดที่เหน็บเอวขึ้นมานั้นทำหน้าที่ในการตัดทลายลานค่ะซึ่งลานนั้นจะถูกตัดลงมาทีละช่อทีละช่อซึ่งเมื่อตัดก็จะตัดหมดทั้งต้นเลยนะคะและเวลาที่ตัดแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยทิ้งลงมาทันทีค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของลูกลานที่ถูกตัดลงมาค่ะลูกลานจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆประมาณนิ้วหัวแม่มือนะคะตัวลูกเองเนี่ยก็จะอยู่ติดกับช่อลูกลานหรือว่าต้นลานที่เราเห็นนี้นะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับปาล์มหรือว่าตาลค่ะแต่ลานนั้นจะแตกต่างตรงที่ตลอดชีวิตของต้นลานนั้นจะติดลูกเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะและจะเริ่มติดลูกได้นั้นอายุต้องไม่ต่ำกว่า 30-50 ปีเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ลานนั้นแตกต่างจากพืชตระกูลปาล์มบางประเภทก็คือการขยายพันธุ์ของลานนั้นจะไม่สามารถที่จะแตกหน่อหรือว่าแตกกอได้ซึ่งลานจะขยายพันธุ์ได้เฉพาะเมล็ดเท่านั้นค่ะซึ่งเมื่อต้นไหนออกลูกเมื่อลูกแก่และเริ่มร่วงหล่นต้นลานเองก็จะค่อยๆ ยืนต้นตายจนทำให้ได้ฉายาว่าต้นลูกฆ่าแม่นั่นเองค่ะซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพในการเก็บลูกลานนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมเก็บลูกลานที่แก่จัดส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของรสชาติแล้วนะคะยังเป็นการปล่อยให้ลานนั้นขยายพันธุ์ตามธรรมชาติด้วยค่ะลูกลานที่เก็บมาแล้วนะคะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายอย่างโดยเฉพาะขั้นตอนของการกระเทาะเปลือกซึ่งการที่จะนำเนื้อลูกลานออกมานั้นนะคะเขาจะใช้วิธีการทุบค่ะสาวนักทุบของเรานั้นมาพร้อมกับชุดป้องกันค่ะเพราะว่าเปลือกของลูกลานนั้นเขามียางนอกจากจะทำให้คันแล้วนะคะหากเข้าตาเนี่ยก็ยังแสบมากๆด้วยค่ะลูกลานที่ทุบแล้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทุบแรงแบบนี้เนื้อด้านในจะเป็นยังไงต้องบอกว่าเนื้อของลูกลานนั้นมีความยืดหยุ่นพอๆกับลูกชิดค่ะการทุบแบบนี้นะคะไม่ทำให้เนื้อด้านไหนเละค่ะลูกลานที่เราเห็นเยอะๆแบบนี้นะคะเป็นเพียงลูกลานจากต้นลาน1ต้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าแม่แอดเจ้าของลูกลานทีมบอกนะคะว่าตลอดทั้งปีนั้นคนที่มีอาชีพหาลูกลานนั้นจะต้องตระเวนหาต้นลานจะบ้านไหนนาใครหากมีต้นลานที่ดูแล้วว่าอีกไม่นานจะให้ลูกก็จะเข้าไปติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อทาบทามขอซื้อลูกลานค่ะแม่แอดบอกว่านอกจากจะเดินทางไปรับซื้อลูกลาน

0: ทั่วประเทศแล้วนะคะไปแต่ละครั้งนั้นก็ยังไม่ต่ำกว่า 2-3 รอบค่ะ
1: ราชบุรีนครถมแล้วมาสุพรรณผ่านลพบุรีไปนครราชสีมานั่นเองทั่วแต่คือที่หลังที่สุดคือภาคใต้เราไม่รู้หรอกว่าเขามีตรงไหนมั่งแต่พอเราได้ไปแล้วเราก็ไปเจอแล้วเราก็ติดตามว่าต้นนี้มันใกล้จะออกนะในสายตาเราว่าปีหน้าเนี่ยออกเราก็ตามไปดูเราไปตรวจดูเนี่ยมันไหลเที่ยวไปคุยกับเขาไปว่าก่อนแล้วเราต้องไปตรวจดูว่าใช้ได้ไหมเมื่อไหร่มันก็สิ้นเปลืองเยอะ
0: กว่าที่จะเจอต้นลานกว่าจะสุกแล้วก็กว่าจะได้เก็บมากินแบบนี้นะคะคนทำลูกลานนั้นต้องใช้ความพยายามมากๆเลยล่ะค่ะลูกลานที่เม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแสดงว่ายังมียางปะปนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านการล้างการแช่น้ำจนกว่าจะกลายเป็นสีขาวแบบนี้หลังจากที่ได้เนื้อลูกลานสีขาวๆแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการนำไปต้มซึ่งก็จะต้มให้สุกก่อนที่จะนำไปจำหน่ายค่ะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะมารับซื้อลูกลานต้มไปขายต่อนะคะลูกลานนั้นจริงๆแล้วไม่มีรสชาติในตัวเองนะคะมีแต่ความหนึบหนับเคี้ยวเพลินค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะซื้อลูกลานก็มักจะนำไปเชื่อมหรือว่านำไปทำลอยแก้วเพื่อจำหน่ายเพื่อให้รสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะลูกลานนั้นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนั้นถือว่าเป็นช่วงฤดูที่ลูกลานให้ผลผลิตเยอะมากๆบรรยากาศในหมู่บ้านเองก็จะคึกคักเพราะเป็นฤดูการเก็บลานคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนนี่ก็ไม่มีเงานะคะเพราะเขาก็จะมารับจ้างทุบลูกลานแบบนี้ค่ะ
1: เพราะแม่ก็คือยึดอาชีพนี้แล้วคนที่รู้จักแม่ก็คือว่าเจ๊แอดลูกลานแล้วพระคุณลูกลานแม่คิดอย่างนั้นเลยทำมาประมาณ20ปีคนล่อนคนล้างทุกขั้นตอนสร้างอาชีพให้ชุมชนเนี่ยตรงนี้ตรงที่แม่อยู่คือเราเลี้ยงเอามาเลี้ยงทุกคนคือคนในหมู่บ้านนี้ก็ได้ทำกับเรา
0: เรื่องเดตโลวันนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้เห็นอาชีพดั้งเดิมนั่นก็คือการเก็บลูกลานแล้วยังได้เห็นภูมิปัญญาในการนำลูกลานมารับประทานอีกด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูแล้วเนี่ยที่จะสั่งซื้อลูกลานแม่แอดมีจำหน่ายลูกลานทั้งแบบดิบแล้วก็แบบเชื่อมค่ะสามารถที่จะติดต่อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะหรือถ้าหากบ้านใครนะคะมีต้นลานที่กำลังออกลูกอยากจะให้ทีมงานเจแอดลูกลานไปเก็บก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ค่ะสวนเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงบ้านท่าทองอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเกษตรกรที่นี่นะคะเขามีการรวมกลุ่มการผลิตมะม่วงแบบควบคุมคุณภาพเพื่อการส่งออกเป็นหลักเขาจะมีวิธีการปลูกมะม่วงกันยังไงมะม่วงที่นี่จะเป็นแบบไหนตามมินนี่เข้าสวนกันมาเลยค่ะตอนนี้มินนี่ก็อยู่กับพี่วาวประธานกลุ่มแล้วนะคะพี่วาวสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: พี่วาวเห็นบอกว่าที่เนี่ยของเรานี่คือเป็นวิสาหกิจชุมชน
2: ใช่ครับ
0: แสดงว่าเรามีการปลูกมะม่วงนี่คือกันหลายคน
2: หลายคนครับเราเปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาซึ่งวันนี้ครับการทำนาเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของต้นทุนมาในเรื่องของการทำสวนซึ่งเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งทำไมไม่เลือกผลไม้อื่นรุ่นพ่อเรารุ่นแม่เราทำมาแล้วก็มีประสบการณ์และเราทำในลักษณะที่ทำนอกฤดูเนี่ยแหล่งน้ำเนี่ยเรามีทั้งแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำธรรมชาติก็ทำให้ตรงนี้ครับเป็นจุดแข็ง
0: อย่างมะม่วงที่เราปลูกที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: วันนี้มะม่วงทานสุกนะครับอันดับหนึ่งในเรื่องของความนิยมผู้บริโภคก็คือน้ำดอกไม้สีทอง
0: ที่ต้องห่อถุงไว้นี่คือรู้เลยเพื่อรักษาคุณภาพผิวอย่างนี้ใช่ไหมพี่วาว
2: ใช่ครับเพราะว่าการที่ทำมะม่วงเพื่อการส่งออกเนี่ยครับอันดับแรกครับจะเห็นว่าถุงที่เราใช้นะครับจะต้องเป็นถุงคาร์บอนจะทำให้ในเรื่องของสีผิวเนี่ยมีความสวยขึ้นแล้วก็ในส่วนของสำคัญเลยเนี่ยป้องกันในเรื่องของแมลงวันทอง
0: อย่างนี้คือแก่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
2: ประมาณ 80% ครับการเก็บเนี่ยอาจจะต้องถนอมมากที่สุดเห็นไหมว่าตัวนี้มีข้อครับเราเด็กนี
0: ่ใช้มือได้เลย
2: ได้เลยครับแล้วยางมันจะไม่ไหลแต่ถ้าบางทีเราใช้กรรไกรตัดบางทียางมันจะไหล
0: ยางไหลเลอะผลเสีย
2: ใช่เลอะผลจะเสีย
0: นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสวยแบบนี้เลยอันนี้เกรดส่งออกยังไม่สุกครับแต่ถ้าเรากินกันในประเทศไทย
2: ไม่อร่อยครับไม่ใช่รสชาตินี้ครับ
0: ซึ่งส่งออกเขาก็จะเน้นดู
2: เน้นผิวเป็นหลัก

0: ั่วเหนียวเหมือนกันนะ
1: ครับครับโอเคงั้นเลย
0: ปึ๊บโอ้โหช่อนี้
1: อันนี้เพี้ยไฟทำลายนะครับผิวไม่สวยส่งออกไม่ได้แต่ถ้าผู้บริโภคได้ชิมผมคิดว่าความหวานได้แน
0: ่เพราะว่าแก่สุดๆนะคะสังเกตแล้วว่าลูกนี้นี่คืออ้วนกลมกว่าใครเพื่อนแล้วกะคือขึ้นเยอะมาก
1: ก็เป็นจุดนี้ครับบางคนก็เรียกเป็นจุดหวานจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยจุดขึ้นขึ้นขึ้นเงี้ยคือแก่คร
0: ับอันนี้เป็นวิธีการเลือกมะม่วงของผู้บริโภคได้ไหม
1: ก็ส่วนหนึ่งเลยครับก็คือเหมือนกับว่ามะม่วงเนี่ยต่างจากคนคือมะม่วงเขาอ่ะยิ่งแก่ยิ่งตึง
0: อันนี้มาอีกแปลงหนึ่งก็คืออยู่ติดกันกับน้ำดอกไม้สีทองแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าลูกนี่คือใหญ่มาก
1: สายพันธุ์นี้ครับจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างน้ำดอกไม้เบอร์สี่กับเขียวเสวยซึ่งจะรู้จักกันในสายพันธุ์ของมะม่วงพันธุ์ขาวนิยมหรือบางคนจะเรียกน้ำดอกไม้มันครับผมลักษณะของเขานะครับก็ถ้าผลใหญ่สูงสุด1กิโล8ขีดต่อ1ผลก็ส่งออกในส่วนของทางมาเลเซียตะวันออกกลางจะชอบครับเขาจะทานผลดิบเป็นหลัก
0: เลยนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็มะม่วงขาวนิยมแบบพร้อมกินแล้ว
1: เราจะดูถึงความสุกอันไหนที่สุกมากกว่าเวลาเราจะทานแล้วหวานฉ่ำนะดูที่ความส้มของลูกครับก็คือว่าเนื้อมันจะค่อนข้างที่จะหวานเจี๊ยบหวานชื่นใจครับ
0: ให้ดูเนื้อด้านใน
1: เนื้อจะละเอียดไม่เป็นเสี้ยนแล้วก็จะไม่ช้ำกลาง
0: แล้วเวลาเขาขายเขาทำแบบนี้ค่ะ1 2 3เนื้อเขาจะนุ่มละมุนหวานไม่เละอ่ะหนึบๆแล้วก็ไม่มีเสี้ยนเลย
1: คือการทานมะม่วงสุกที่อร่อยเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการบ่มเพราะว่าการบ่มเนี่ยครับจะช่วยให้เนื้อมะม่วงเนี่ยเสมอในเรื่องของความสุก
0: เขาแบบหวานฉ่ำหอมละมุนเนาะแต่ไม่ได้แบบหวานแหลมหวานจี๊ดอะไรนะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องชิมก็คือมะม่วงขาวนิยม
1: แล้วก็ทานมะม่วงสายพันธุ์นี้ครับมันจะกรอบนอกแล้วข้างในมันก็จะค่อยๆมีรสชาติที่แตกต่างจากด้านนอกเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับควรจะเป็นการลักษณะของการเฉาะผลถ้าเราทานเนี่ยเรากัดไล่มาเนี่ยเราจะได้ความเป็นรสชาติของเขาทุกรส
0: ครบเลย
1: ครบเลย
0: กรอบมันเปรี้ยวนิดๆ มันกรอบแบบกรอบมันๆร่นๆนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้กรอบแน่นๆแป้งเยอะๆ
1: ไม่ใช่แป้งเยอะไม่ใช่ครับ
0: อร่อยมากอร่อยทั้งคู่นะคะใครชอบกินดิบนี่คือไปขาวนิยมใครชอบกินสุกหวานฉ่ำนี่น้ำดอกไม้สีทอง
1: ใช่ครับ
0: ได้ทั้งคู่การปลูกมะม่วงนอกฤดูนะคะผลผลิตจะเริ่มออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนมกราคมค่ะส่วนในช่วงฤดูการปกติของมะม่วงนะคะที่นี่จะไม่มีผลผลิตค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรนั้นต้องตัดแต่งกิ่งบำรุงต้นเพื่อให้พร้อมผลิตมะม่วงนอกฤดูในรอบถัดไปค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะกินทำยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ท่านใดที่ได้ชมรายการแล้วแบบเอ้ยสนใจท่านผ่านมากินกลางหาผมตามเบอร์ของกลุ่ม
0: แล้ว
1: ก็ใช่ครับแล้วก็ท่านก็แวะมาชิมมาอะไรมีให้ชิมแต่อย่างที่บอกว่าเราเน้นนอกฤดูกาลเนี่ยจะไม่มีผลผลิต
0: ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาทางพี่ว่าวได้เนาะเข้ามาเที่ยวสุพรรณบุรีใกล้ๆก็มาแวะชิมกันในสวนแต่ว่าไม่มีส่งเนาะ
1: ไม่มีครับไม่มีครับยินดีครับ
0: แล้ววันนี้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีสวนเนาะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรอะไรก็ตามนะคะเหมือนพี่ว่าวแบบนี้นะคะส่งเข้ามาหาเราได้ผ่านทาง Facebook เรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ว่าวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อร่อยมากจริงๆนี่ความจริงอันนี้คือหนูชอบแล้วนะ
1: นี่

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: PEA
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับทีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ำหรับหัวข้อในวันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องราวเกี่ยวกับการชน
1: เฮ้ยพ้นแล้ว
2: ฟังแค่นี้ก็รู้กันแล้วเหรอครับเด็กๆไหนลองบอกมาสิ
1: การชนที่อยู่ด้านหน้ารถการชนที่อยู่ด้านหน้ารถใช่ไหมครับ
2: เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือการชนไม่ใช่กันชนนะครับน้องบอส
1: ที่อยู่ติดกับพัทยาหรือเปล่าคะติดกับพัทยาหรือเปล่าคะ
0: นั่นมันชลบุรี
2: น้องไอรีนเห็นนิ่งๆแบบนี้ก็ปล่อยมุกไม่ธรรมดาเลยนะครับ
0: กัดว่าไงจ๊ะ
1: การชนก็เหมือนเวลาบางสิ่งบางอย่างสองอย่างมาชนกัน
0: โอเคถูกต้องเลยนั่นคือเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องของการชนกันแต่คราวนี้อาจารย์ขอถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงถ้าเราพูดถึงการชนเนี่ยเรานึกถึงสถานการณ์อะไรบ้าง
1: รถชนกันค่ะรถชนเสาไฟฟ้าครับ
0: โอ้โหก็รถชนเหมือนกันโตอาจารย์ต้องกัส
1: ก็ของชนกัน
0: ของชนกัน
1: หรือไม่ก็เดินชนกัน
0: ถูกต้องแล้วครับที่เมื่อสักครู่ยกตัวอย่างกันมาเราจะนึกถึงการที่มีวัตถุมาชนกันอันนี้แหละเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการชนแต่วันนี้อาจารย์จะมาเจาะลึกถึงการอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำพังแค่เรื่องของการชนเนี่ยมันยังมีฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับปริมาณแรกที่อาจารย์จะมานำเสนอทุกคนในวันนี้มีชื่อว่าโมเมนตัมมีใครเคยได้ยินบ้าง
1: ใช่โมเมนตัมเชิงมุมที่เราเคยเรียน
0: ดีมากตอนนั้นเราทำการทดลองเกี่ยวกับพวกล้อจักรยานถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนนั้นเนี่ยจะมีคำว่าเชิงมุมแถมมาด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงโมเมนตัมเฉยๆเลย
2: เอาละครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องโมเมนตัมกันบ้างไหมครับว่ามันคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วไปเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่า
0: เอาละครับน้องๆสำหรับอุปกรณ์แรกที่เราจะมาพิจารณากันคือสิ่งที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้มีใครรู้จักชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้บ้าง
1: ชิงช้าลูกกลมๆลูกเหล็ก
0: ลูกเหล็กชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าคือ Newton's Cradle ภาษาไทยแปลว่าเปลของนิวตันชื่อนิวตันที่เราได้ยินเนี่ยจริงๆก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่อธิบายกฎต่างๆของฟิสิกส์ในธรรมชาตินั่นเอง
1: แล้วก็เป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก
0: ถูกต้องเลยที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าว่าแอปเปิลตกใส่หัวเขาเนี่ยแหละก็เป็นที่มาของการอธิบายแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงต่างๆนั่นเองนะเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้ดูซึ่งอันนี้จริงๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วสมมติว่าอาจารย์ลองขยับอย่างที่พี่ไอรีนทำแล้วลองปล่อยมือปล่อยให้ลูกตุ้ม1ลูกมาชนลูกอื่น
1: นะคะมันเป็นแค่สองฝั่ง
0: มันมีอะไรสักอย่างถ่ายทอดไปได
1: ้ตัวกลางมันเป็นตัวถ่ายทอดหนูอยากรู้ทำไมมันถึงไปแค่สองฝั่งทำไมมันไม่ไปตรงกลางบ้าง
0: นั่นเดี๋ยวเราลองดูถ้าอย่างนี้คิดว่าน้องๆทางบ้านก็คงต้องสงสัยเหมือนกันให้เดาก่อนถ้าเราเริ่มต้นที่สองลูกจะเกิดอะไรขึ้น
1: สองลูกสุดท้ายมันก็จะ
0: สองลูกสุดท้ายลองเลยลองเลย
1: หนึ่งสองสาม
0: นะอันนี้ถ้าอยากจะรู้ลองเลยน้องๆจะเห็นได้ว่าทันทีที่เราดึงมา3ลูกมันก็จะกระดอนออกไป3ลูกเหมือนกันเราดึง2ลูกก็จะกระเด้งออกไป2ลูกดึง1ลูกมันจะกระเด้งออกไป1ลูก
1: 4ล
0: ูกอ่ะลอง4มั้ยนะลองดูนะ
1: 2 3มันเหมือนเดิ

0: ื่อเราเห็นแล้วว่ามันมีลักษณะอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันถ่ายเทน
1: ะ
0: ไอ้ปริมาณนั้นนั่นแหละก็คือคำว่าโมเมนตัมที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อสักครู่แต่เพื่อที่เราจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเห็นในการทดลองนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารู้จักกับคำว่าโมเมนตัมให้ดีกันอีกสักนิดนึงก่อน
2: ไม่ธรรมดาเลยนะครับเจ้าโมเมนตัมทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดงั้นเราไปทำความรู้จักกับเจ้าโมเมนตัมกันให้มากกว่านี้ดีกว่า
0: เอาละเราจะมาเริ่มต้นทำความรู้จักกับโมเมนตัมโดยตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์ตัวช่วยต
1: ั
0: วแรกเลย
1: ต
0: ัวกันไดโนเสาร์ล้มลุกคือตัวเนี้ยอาจารย์ต้องการที่จะเอามาโชว์ให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีการชนเนี่ยมันจะกระเด็นออกไปสิ่งที่อาจารย์จะเช็คความเข้าใจของพวกเรามีดังต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราผลักไอ้เจ้าตุ๊กตาล้มลุกตัวนี
1: ้ให้แรงที่สุด
0: ไอ้โอเคเริ่มต้นจากเบาๆก่อนโอเคนี่นะแล้วถ้าเกิดอยากจะให้มันไปแรงขึ้นน้องมอสจะทำยังไงโอเคเอานะทุกคนจำไว้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมอันไหนต้องไอรีนลองสิสาธิตเบาๆให้อาจารย์ดูนิดนึงเอาแรงขึ้นแรงขึ้นอีกสิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนคือถามว่าตอนที่เราทำเบาๆกับแรงๆอ่ะถามว่าอะไรที่ต่างกันเมื่อสักครู
1: ่ก็คือว่าน้ำหนักหรือเปล่าครับ
0: น้ำหนักของ
1: น้ำหนักของมือเราที่เราผลัก
0: อ้าวมือเราเท่าเดิมนะไม่ได้หนักขึ้นนะ
3: ความแรงของที่
0: ความแรง
1: ความแรง
0: ความแรงถูกต้องคือความเร็วสังเกตไหมตอนที่น้องๆผลักเบาก็คือสังเกตว่าจะขยับมือช้าๆ พออยากจะให้ตุ๊กตาล้มลุกมาไปแรงๆน้องๆสังเกตว่าท
1: ุ
0: กคนต
1: ้
0: องรีบตบมือแรงเนาะแสดงว่าความเร็วของมือของเราเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้ตุ๊กตาล้มลุกเนี่ยกระเด็นไปไกลขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งลองอีกสักการทดลองหนึ่งตอนนี้อาจารย์มีลูกบอลหลายขนาดอาจารย์มีลูกปิงปองแหมอาจารย์มีลูกบอลพลาสติกลูกเทนนิสแล้วก็
1: ม
0: ีลูกโลกโฟมบีบเล่นได้
4: นอกจากหลายขนาดแล้วมันมีหลายน้ำหนักด้วยค่ะ
0: โอ้ดีมากสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องการคือสังเกตว่าชิ้นนี้มีอะไรแตกต่างกัน
3: น้ำหนักค่ะ
0: ถูกต้องเลยครับเรากำลังจะสนใจเรื่องของน้ำหนักแต่ในภาษาทางฟิสิกส์เนี่ยน้ำหนักกับมวลก็เหมือนกันเนาะรู้จักคำว่ามวลแล้วใช่ไหมก็คือแต่ละชิ้นเนี่ยมีมวลแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันซิว่าผลของมวลเนี่ยกับผลของการที่เราจะไปน็อกไอ้เจ้าตัวไดโนเสาร์ให้มันกระเด็นไปเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างลองใส่ทีละชิ้นอ่ะใครเริ่มก่อน
1: ข้าจัด
0: ของเอาวันนี้จานปิงปองนี่น่าจะเบาสุดไหม
1: ค่ะ
0: ลองดูเนี่ย
1: สามกรัม
0: นะ
2: น้องๆจะสังเกตได้ว่าแต่ละลูกจะมีมวลแตกต่างกันไปแต่ลูกไหนจะทำให้ไดโนเสาร์เอียงไปได้มากที่สุด
0: มาเดี๋ยวจ้ะดีมากสังเกตอะไรไหม
1: มันไม่เร็ว
0: มันไม่เป็นไหนจำประมาณความเร็วที่เราเคลื่อนไว้นะลูกที่หนักถัดมาคืออันนี้ไหมลองเริ่มขยับยัง
1: เริ
0: ่มขยับแล้วละโอ้โหไงเริ่มเห็นแล้วนะมันไปขึ้นอันที่หนักที่สุดเลยมาลูกเทนนิสมาโอ้โหสังเกตนะเมื่อกี
1: ้
0: น้องไอรินคว้างประมาณเท่าๆกันไหม
1: ค่ะ
0: ประมาณเท่าๆกันเนาะแต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไดโนเสาร์ของเรากระเด็นออกไปแรงขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตว่ามันหงายหลังไกลขึ้นเรื่อยสิ่งที่เราสรุปได้ก็คือโมเมนตัมขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างอย่างที่1คือความ
1: ม
0: วลมวลอย่างที่2คือ
1: ความเร็ว
0: เอาละครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปลของนิวตันอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเข้าใจว่าโมเมนตัมคืออะไรมาแล้วเด
1: ี๋
0: ยวเรามาดูนี้งั้นทุกคนลองดูนี้นะถ้าอาจารย์ขยับลูกตุ้มมา1ชิ้นนะเอาแค่ชิ้นเดียวนะเอามา1อันแสดงว่าทันทีที่ท่านปล่อยมือเนี่ยไอ้เจ้าลูกตุ้มเนี่ยก็จะวิ่งไปชนในจังหวะที่ชนเนี่ยสมมุติลูกตุ้มมีมวลอยู่ท่าหนึ่ง มันก็มีความเร็วอยู่ค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นโมเมนตัมก็มีอยู่ค่าหนึ่งนะแต่คราวนี้ทุกคนสังเกตลูกตุ้มทั้ง5ลูกเนี่ยมันมีมวลเท่ากันหมดเลยพอมันชนกันปั๊บไอ้ปริมาณที่เรียกว่าโมเมนตัมนี่แหละมันก็ถ่ายไปให้ลูกที่2ลูกที่2ถ่ายไปให้ลูกที่3ลูกที่3ถ่ายไปลูกที่4ลูกที่4ถ่ายไปให้ลูกที่5แต่บังเอิญ
4: ลูกที่5ไม่มีที่2
0: ซ้อนมันก็เลยรับมาเต็มๆเลยมันไม่รู้จะถ่ายให้ใครจากความที่ตัวมันเองมีมวลเท่ากับลูกแรกเลยต
4: ั
0: วมันก็เลยก็กระเด็นออกไปด้วยความเร็วเท่าๆกันเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้นี่แหละเราเรียกในทางฟิสิกส์ว่าการอนุรักษ์โมเมนตัมเดี๋ยวจะมีอีกปริมาณหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้ยินบ่อยมากเลยคือแรงถูกไหมเรามักจะใช้คำว่าแรงจนชินนะสุดท้ายอาจารย์จะต้องแสดงให้เราเห็นได้ว่าแรงกับโมเมนตัมก็มีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราไปทำการทดลองชิ้นต่อไปกันเลยครับอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆก่อนเลยถ้าอาจารย์อยากจะต่อไข่อาจารย์ก็ต้องเคาะอะไรสักอย่างถูกไหมแสดงว่าอาจารย์ต้องออกแรงนี่คือแรงตอนนี้ถ้าอาจารย์ทิ้งไข่ให้ตกลงที่พื้นมันแตกแน่ๆถูกไหม
4: แตกแน่ๆค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ปล่อยจากที่สูงกับปล่อยจากที่ต่ำๆเนี่ยถามว่าความแตกต่างในระหว่างตอนที่ไข่เดินทางแล้วก็ไปกระแทกพื้นเนี่ยจังหวะที่กระแทกพื้นอะไรที่ต่างกัน
4: ความเร็ว
0: ถูกต้องก็คือความเร็วนั่นเองที่ต่างกันอ
4: ยู่ที่สูงก็
0: ความเร็วจะ
4: มา
0: อยู่ที่ต่ำความเร็วจะ
4: ช้ากว่า
0: แต่เราได้เรียนคำว่าโมเมนตัมไปแล้วแสดงว่าปล่อยจากที่สูงจะมีโมเมนตัม
4: มากกว่า
0: เมื่อปล่อยจากที่ต่ำ
4: ค่ะ
0: คราวนี้ลองคิดตามนะครับจังหวะที่อาจารย์ทิ้งแล้วมันตกกระแทกพื้นแสดงว่าเกิดการชนเกิดขึ้นถูกไหม
4: ถูกค่ะ
0: ก็คือไข่ชนกับพื้นแต่ในกรณีที่การปล่อยจากที่สูงการชนก็จะแรงหน่อยเนาะเพราะความเร็วมากกว่าโมเมนตัมมากกว่าถ้าการปล่อยจากที่ต่ำโมเมนตัมน้อยกว่าความเร็วน้อยกว่าและนี่แหละทุกคนเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างโมเมนตัมและก็ความแรงที่จะทำให้เจ้าไข่ตัวนี้แตก
3: แล้วลองมาทำก
0: ัน
3: เลย
0: ได้อ่ะเดี๋ยวลองเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นแล้วว่าพออาจารย์ปล่อยไข่ไก่ลงไปบนพื้นไข่ไก่ก็แตกไปเลยซ
4: ึ่
0: งอันนี้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเริ่มคิดแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่เกี่ยวข้องตอนที่ไข่ไก่กำลังจะชนกับพื้นมันมีความเร็วอยู่ค่าหนึ่งมันมีโมเมนตัมอยู่ค่าหนึ่งแต่หลังจากที่มันแตกไปแล้วโมเมนตัมก็หายไปเพราะตอนนี้ไข่ไก่กระจายไปเลย
2: เดี๋ยวเราจะทำการทดลองโดยเอาฟองน้ำวางมาดูกันว่าไข่จะแตกหรือไม
0: ่ให้สัญญาณหน่อย

0: ังเกตว่าตอนที่มันตกลงที่ฟองน้ำแตกไหม
1: ถึง
0: ไม่แตกแต่มันโผล่กระเด็นออกมาแล้วมาแตกข้างนอกแทนนะ
1: ไม่ใช่ความผิดของบริษัท
0: ไม่ใช่ความผิดของฟองน้ำเดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกอุปกรณ์หนึ่งมาทดลองกับไข่ไก่นะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับสังเกตว่าเวลาเราส่งพัสดุเราจะชอบเอากระดาษหรือเอาอะไรมาขยำใส่เข้าไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่เพื่อให้มันเพื่อกันกระแทกเอาแหละอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาลองแล้วทิ้งไข่ไก่ลงมาดูนี่มันจะแตกไหม
1: ไม่แตกค
0: ่
1: ะ
0: แตกนะบ่อแตกเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะครับ
2: มาลองปล่อยไข่ใส่กระดาษกันดูบ้างครับน้องๆคิดว่าไข่จะแตกหรือไม่แตกครับ
0: ทุกคนให้สัญญาณนั้นด้วย

0: ไม่แตกเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ไอ้เจ้าตัวกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อาจารย์ขยุยแล้วมาใส่ไว้ในกล่องเนี่ยมันช่วยสิ่งที่อาจารย์อยากจะตั้งคำถามกับการทดลองทั้งหมดที่เราทำกันมาถามว่าอะไรที่เป็นตัวช่วยให้ไข่ไม่แตกลองให้ไอรีนก่อนยกมือก่อน
1: หนูว่านะคะความหนา
0: ความหนาของ
1: ของวัสดุ
0: ของวัสดุน้องน้องการ์ดว่า
1: ผ
0: ิ
1: วส
0: ั
1: มผ
0: ั
1: ส
0: ต่างแนของมันต้องเป็นยังไงดี
1: มันต้องนุ่ม
0: ต้องนุ่มต้องนุ่ม

0: ทำน้องบอส
1: ความนิ่มครับความนิ่ม
0: ความนิ่ม
1: นิ่มของกระดาษนี้
0: ถ้าทุกคนสังเกตดีๆน้องๆลองสังเกตดีๆนะครับว่าการที่เรามีวัสดุนุ่มๆมาช่วยรับการกระ

0: ลองจินตนาการอย่างนี้ถ้าพื้นแข็งเดี๋ยวอาจารย์ลองดูเนาะการกระแทกจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นเพราะมันชนปึกมันแข็งปักเลยเนาะแตกเลยแต่ทันทีที่เป็นวัสดุที่นุ่มจังหวะของการชนมันจะถูกยืดเวลาออกเพราะว่าไอ้ตัววัสดุที่นุ่มๆนั่นแหละมาช่วยรองรับทำให้มันใช้เวลาของการกระแทกได้นานขึ้นเดี๋ยวเรามาปล่อยไข่ไก่ลงบนกล่องที่ไม่มีกระดาษให้สัญญาณอาจารย์ด้วย
1: 3 2 1
0: ไม่แตกไม่ร้าวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยโครงสร้างของตัวกล่องเองมันก็มีความนุ่มอยู
2: ่ใช่นี่ไงตรงน
0: ี้รู้สึกนะและนี่แหละคือเป็นสาเหตุที่ถ้าเราดูที่ภาคตัดด้านข้างของกล่องเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นริ้วอยู่อย่างนี้ก็คือจะมีอากาศแทรกอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: ป้องกัน
0: ใช่ในจังหวะที่มีการกระแทกมันก็เลยสามารถมีการยุบตัวได้สิ่งที่เราสามารถสรุปได้จากการทดลองทั้งหมดที่เราทำมาก็คือถ้าช่วงเวลาของการชนสั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะมากแต่ถ้าช่วงเวลาของการชนเนี่ยมันยาวออกก็คือเราใช้วัตถุที่นุ่มมาช่วยยืดเวลาออกเนี่ยแรงที่กระทำกับวัตถุก็จะมีค่าน้อยลงก็เลยทำให้ไข่ไม่แตกนั่นเองจากความรู้ที่เราได้มาจากการทดลองเมื่อสักครู่จะช่วยอธิบายเรื่องของรองเท้าที่เราสวมใส่นั่นเองซึ่งจะสังเกตได้ว่าถ้าสมมุติเราเดินเท้าเปล่าเลยบนพื้นคอนกรีตที่แข็งๆ
2: ก็จะแข็ง
0: เรารู้สึกไหมรู้สึกไหมทุกคนจะรู้สึกว่ามันสะเทือนเท้าเราก็เลยบอกโอเคงั้นเราสวมรองเท้าเพื่อจะป้องกันการสะเทือนนะเพราะนั้นถ้าเกิดสังเกตอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างรองเท้าที่แตกต่างกันในเรื่องของวัสดุและก็การสร้างของมันนิดนึงถ้าเป็นรองเท้าคัชชูทั่วไปถ้าเราสังเกตด้านข้าง
2: ม
0: ันอาจจะแข็งๆหน่อยอันนี้ก็อาจจะใส่ได้สักพักแต่เราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เจ็บเท้าในกรณีตอนที่เราเล่นกีฬาบางทีเราต้องมีการกระแทกอะไรหนักขึ้นเราก็มักจะไปใช้รองเท้าผ้าใบซึ่งเราก็จะสังเกตได้ว่ารองเท้าผ้าใบก็มักจะมีบริเวณที่รองรับการกระแทกที่หนาขึ้นแล้วก็จะทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นหน่อยก็จะช่วยป้องกันการกระแทกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงขาตรงข้อเท้าตรงเข่าเราก็จะได้รับแรงกระแทกที่น้อยลงนั่นเองและแน่นอนเทคโนโลยีอาจจะไปไกลถึงขนาดนี่บางแบบก็ดีไซน์มาเป็นลักษณะที่อาจจะมีใส่อากาศเข้าไปข้างในแล้วก็ทำให้เกิดการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นก็ได้นะครับแต่พวกเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามหลักการก็คือเราพยายามจะเพิ่มเวลาของการกระแทกให้มากขึ้นถ้าเราทำได้แรงที่กระทำต่อไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีการกระแทกกันจะมีค่าลดลงนั่นเองและสิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมระหว่างการกระแทกถ้าทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะเกิดในช่วงเวลากว้างแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนหรือการกระแทกก็จะน้อยลงนั่นเองและนี่แหละครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับโมเมนตัมและการชนแต่เท่านี้ยังไม่พอเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการชนของรถยนต์พวกเราพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไปกันเลยครับ
1: yeah!

0: ้องมาอยู่ที่ไหนเอ่ยพวกเรารู้ไหม
1: ศูนย์ฮอนด้า
0: ไม่ใช่ศูนย์ธรรมดาด้วยเป็นศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่วีรชัยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็วันนี้เราได้อยากจะนะครับคืออยากจะเห็นว่าเอ๊ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องของการชนการกระแทกในการเรื่องของการดีไซน์รถยนต
2: ์มันจะมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกัน
0: ครับ
2: เสริมเรื่องความปลอดภัยนะครับในด้านของรถยนต์จะมีเรื่องของโครงสร้างของเรื่องของตัวถังเอาตัวถังก่อนถ้าเกิดมีการชนตัวถังจะมีเขาเรียกว่าออกแบบมาเพื่อจีคอนเรื่องการซับแรงนะทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารภายในปลอดภัยมากขึ้น
0: ครับ
2: อันนี้คือเรื่องของโครงสร้างของตัวถังส่วนเรื่องของอุปกรณ์มีมากมายเรื่องความปลอดภัยเรื่องของเข็มขัดถุงลม
0: ครับผม
2: เนี่ยจะช่วยเราปลอดภัยมากขึ้นก่อนเราออกเดินทางนะครับเราต้องสำรวจรอบตัวรถก่อนพร้อมกับการเดินทางหรือไม่นะครับเรื่องความปลอดภัยของเรานะครับมาดูลำดับแรกคือเรื่องของยางของเรา
0: ครับ
2: ว่าแบนหรือไม่นะครับ
1: ไม่มี
2: ต่อมาเรื่องของสภาพของประตูนะปิดสนิทไหม
1: สนิท
2: ครับกระจกสะอาดดีไหม
1: สะอาดดีเลยค่ะ
2: กระจกเป็นไง
1: ก็ใส

0: สมบูรณ์ดีเนาะสมบูรณ์ดีนะมาถึงด้านหน้าลูกมองตั้งแต่บนเลยหลังคาลงมากระจกสะอาดไหม
1: สะอาด
0: ฝากระโปรงเปิดค้างไว้หรือไม
1: ่ไม่ค่ะแน่นสนิท
0: แน่นสนิทนะไฟหน้าเป็นไงครับไฟหน้าแตกไหม
1: ไฟหน้าไม่แตก
0: ไม่แตกดูด้านล่างลูกนะมีน้ำมันอะไรหกรั่วไหลไหมมีหยดไหมที่พื้น
1: ไม่มีครับ
0: นี
1: ่
0: เรื่องความปลอดภัยละ
2: การตรวจสภาพรถต้องเช็คให้ครบถ้วนทั้งภายในและภายนอกทุกครั้งก่อนออกเดินทางและที่สำคัญอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับน้อง
0: ๆครับอาจารย
3: ์ครับ
0: นี่ก็เป็นเครื่องสาธิตการทำงานของถุงลม
4: แล้วอันนี้มันทำงานยังไงเหรอคะ
0: ใช้แรงดันลมลูกดันให้ถุงลมมันออกมาเท่านั้นเองนะครับแต่จริงรถจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งอยู่ในพวงมาลัย
3: ครับ
0: ได้รับสัญญาณการชนปั๊บมันก็จะจุดระเบิดขึ้นมาตูมขึ้นมา
3: แล้วก็ขยายตัวให้เร็ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วอันนี้ทำไมต้องปิดเอาไว้ด้วยอ๋อ
0: จริงๆแล้วในรถยนต์เนี่ยมันจะมีไม่เห็นเลยไม่เห็นรอยเลยแต่จริงถ้าเกิดมีแรงดันขึ้นมาเนี่ยมันจะฉีกตรงถ้าเกิดเขาหน้าจะเป็นเฮดมาร์กจะรอยฉีกออกมาแล้วถุงลมก็จะออกมา
1: เวลาเราเปิดออกมาจะเป็นยังไงเหรอคร
0: ับ เปิดมาปั๊บด้านในก็จะมีถุงลมก็เดี๋ยวเรามีการสาธิตให้ดูกัน
3: เยี่ยมเลยครับเอาเลยครับผมนี่แค่ถุงลมไม่ใช่ระเบิดอะไรขนาดนั้น
0: ครับ
3: อย่าให้
0: เดี๋ยวมันจะมีถุงลมออกมา
3: ครับผม
0: นะครับประมาณ40ลิตรก็ลูกใหญ่พอสมควร
3: โอ้โอเคครับ
0: นะครับจานพร้อมนะครับ
3: พร้อมครับ
0: ไปกันครับ
3: ครับผม1
0: 2 3
3: โอ้โห
0: นี่คือถุงลมของจริงนะครับ
3: ครับ
0: ที่เราแกะมาจากในรถมันจะระเบิดออกมา
3: ครับ
0: แล้วมันก็จะแฟบลงคนหลายคนคิดว่าระเบิดมาแล้วเหมือนลูกโป่งหรือเปล่ามันจะปิดการหายใจของเราหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่ครับ
3: ครับ
0: มันจะมีรูระบายอยู่นะครับเห็นไหมครับ
3: โอ้
0: นะครับเวลาตูมออกมาปั๊บแรงดันก็จะออกมาด้านข้าง
3: อ๋อแต่คือมันแค่โป่งแค่เฉพาะช่วงที่มีการกระแทก
0: ประมาณ 5-6 วินาทีเท่านั้นเอง
3: โอ้ครับพี่ครับจากที่เราได้ทดสอบไอ้เจ้าระบบสาธิตตัวนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าถุงลมเนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะพองอยู
0: ่
3: แต่อย่างที่พี่บอกคือมันจะพองอยู่สักพักหนึ่ง
0: ใช่ครับ
3: เพื่อให้เราเนี่ยสามารถลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนซึ่งอันเนี้ยจำได้ไหมเหมือนกับที่เราทำการทดลองกันที่เราทิ้งไข่คือที่เราทิ้งตกลงบนพื้นแข็งกับที่เราให้มันตกลงบนพื้นที่นุ่มขึ้นเนี่ยไอ้อันที่นุ่มขึ้นเนี่ยไข่จะไม่แตกอันนี้ก็คงเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกิดผมต้องมีการชนเกิดขึ้นถุงลมก็มาช่วยรับแรงกระแทกตรงนี้เพิ่มระยะเวลาการชนให้มากขึ้นแรงที่อาจารย์ได้รับก็จะน้อยลงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วีระชัยมากที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนำวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับก็ต้องขอบคุณมากมากเลยครับและแน่นอนครับสำหรับความรู้และเรื่องราวของฟิสิกส์เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นยังมีให้ติดตามชมรายการ
1: Physics Salon
3: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอินโฟกราฟิกนะครับหลายๆคนพอได้ยินคำว่าอินโฟกราฟิกเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่มันไกลตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาทำอินโฟกราฟิกอย่างง่ายบอกเล่าเรื่องราวของเราเองนะครับให้มันเป็นอินโฟกราฟิกอย่างง่ายที่เราสามารถทำได้จริงทำให้เกิดขึ้นจริงและใช้ได้จริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะขอนำเสนอในเรื่องของอินโฟกราฟิกCreative Design Tell Your Story เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวของตัวคุณเองผ่านอินโฟกราฟิกที่คุณทำขึ้นมาเองได้นะครับโอเคเราจะมารู้จักกันก่อนนะครับว่าอินโฟกราฟิกคืออะไรนะครับอินโฟกราฟิกมันมาจาก2คำคือคำว่า information ที่แปลว่าข้อมูลกับคำว่ากราฟิกที่แปลว่ารูปภาพอะครับพอเอาคำมารวมกันนะครับกลายเป็นอินโฟกราฟิกหมายถึงว่าการนำเสนอข้อมูลในลักษณะของรูปภาพข้อมูลอะไรบ้างครับข้อมูลที่เป็นกราฟข้อมูลที่เป็นตัวเลขข้อมูลที่เป็นตัวอักษรข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือข้อมูลในลักษณะไหนก็ตามแต่นะครับเราจะประมวลรวมกันให้กลายเป็นลักษณะของอินโฟกราฟิกหรือว่าภาพ1แผ่นเพื่อนำเสนอออกสู่สาธารณะนั่นเองนะครับในสมัยนะครับเราคุ้นชินกับการอ่านหนังสือเยอะๆเนาะยกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์อะครับเราอ่านหนังสือเป็นหน้าๆอย่างเนี้ยมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเราเนาะตื่นเช้าขึ้นมาทานกาแฟนั่งอ่านหนังสือแต่ปัจจุบันนี้ครับเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับชีวิตเราหมุนเร็วขึ้นโลกมันหมุนเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องการเสพสื่อเสพอะไรก็ตามแต่นะครับที่มันเร็วมันรวดเร็วมันทันใจเราแล้วก็เรารู้สึกว่ามันตอบสนองต่อเวลาที่มันเร่งรีบของเราในทุกๆเช้านะครับเพราะฉะนั้นการที่เราประมวลผลออกมาไม่ว่าจะเป็นกราฟไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวเลขให้มันจบในภาพแผ่นเดียวครับมันสามารถทำให้คนน่ะเข้าใจได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆครับปัจจุบันนี้ครับเหตุการณ์โควิด-19เรามีรายงานอัปเดตทุกวันเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพูดอย่างเดียวมีแค่ฟอนต์มีตัวหนังสือมีตัวเลขเยอะๆอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับเราจะไม่อ่านเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นรูปภาพ1ภาพมีคนติดเชื้อเท่าไหร่มีคนหายเท่าไหร่รักษาอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับเราเห็นปุ๊บเราเข้าใจเลยแล้วเราก็สามารถสื่อสารต่อได้เลยอย่างนี้ครับมันคืออินโฟกราฟิกในปัจจุบันที่มันส่งอิทธิพลแล้วก็มันมีประสิทธิภาพมากด้วยนะครับโอเคทีนี้นะครับภาพมันสามารถสร้างการรับรู้ในขณะเดียวกันถ้าไม่เกิดภาพการรับรู้ก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์หลายๆสินค้าหรือแม้กระทั่งหลายๆองค์กรพยายามที่จะสื่อสารสื่อภาพตนเองออกมาเพื่อให้คนจดจำได้ให้คนรับรู้ได้และให้คนเข้าถึงได้ด้วยนะครับทีนี้นะครับเราจะมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของพลังของอินโฟกราฟิกว่ามันมี power ยังไงบ้างแหละทุกวันนี้ครับเราไม่ได้อยู่กับหนังสืออย่างเดียวเนาะเราอยู่กับโทรศัพท์เราอยู่กับแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเหล่านี้ครับมันมีอิทธิพลกับเรามากในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งการเรียนของเราทุกวันนี้ก็ยังเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มันผ่านสายตาเรามันมักจะผ่านในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดซึ่งอินโฟกราฟิกนะครับเป็นสื่อหนึ่งที่ทรงพลังมากในแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทนะครับอย่างแรกเลยนะครับอินโฟกราฟิกมันสร้างการรับรู้สร้างการรู้จักสมมติมีหนังออกใหม่หนึ่งเรื่องเราไม่รู้แหละว่าหนังเกี่ยวกับอะไรปุ๊บแต่เราเห็นปุ๊บมีโปสเตอร์ออกมาแล้วอ๋อเป็นหนังนี้คนนี้แสดงโอเคเรารู้แล้วโอเคเรารู้แล้วแบบข่าวสารบ้านเมืองตรงนี้อะไรเด่นๆเขาจะมีการมีข่าวน้ำท่วมมีข่าวการเมืองมีข่าวดารามีข่าวอะไรต่างๆเป็นภาพออกมาปุ๊บเราเข้าใจเลยว่ามันกำลังสื่อถึงอะไรอยู่ต่อไปนะครับข้อที่2อินโฟกราฟิกนะครับมันสร้างพลังขับเคลื่อนสังคมด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าช่วยแชร์กันหน่อยนะเราพูดอย่างเดียวมันอาจจะไม่เกิดผลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีภาพให้เราเห็นปุ๊บเราอ่านปุ๊บเราเข้าใจเรากดแชร์ทันทีนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดที่ผ่านมาคนไทยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะนั้นเราแชร์กันเรื่อยๆเราแชร์ภาพอินโฟกราฟิกเรื่อยๆพอคนเห็นปุ๊บมันเกิดพลังทางสังคมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับหรือมีเด็กบนดอยที่เขารู้สึกว่าเขาขาดใครโอกาสอะไรหลายๆอย่างพอเราทำอินโฟกราฟิกสื่อออกมาโพสต์ลงไปมีคนแชร์พลังเหล่านั้นนะครับมันสามารถขับเคลื่อนประเด็นสังคมทุกมิติได้เลยนะครับโอเคพลังของอินโฟกราฟิกอันที่3ก็คือว่ามันสามารถสร้างการแอคชั่นของคนน่ะมันสามารถทำให้คนทำตามได้เช่นเราบอกว่าวิธีการล้างมือให้ปลอดเชื้อจากโควิดหรือวิธีการออกกำลังกายลดพุงลดโรคเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันมีอินโฟกราฟิกมาปุ๊บคนไม่ต้องถามและคนเห็นภาพคนทำตามได้เลยถูกต้องไหมครับและข้อที่4ครับข้อที่4คือมันทำให้คนสามารถเข้าใกล้กับแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่น
ช่วงที่มันมีการถ่ายทอดโอลิมปิกเราไม่รู้ว่าเราจะดูตรงไหนล่ะเราต้องไปถึงญี่ปุ่นไหมเราถึงจะได้ดูเราไม่รู้ช่องทางเลยแต่พอมันมีอินโฟกราฟิกมาว่าถ้าดูให้มาดูช่องนี้นะเรากดปุ๊บไปตามมูลนั้นเลยเราก็สามารถที่จะดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้เช่นเดียวกับเราอยู่ที่หน้าสนามนะครับซึ่งพอพูดมาแบบนี้ครับหลายคนจะบอกว่าแต่ผมไม่ได้มีแบรนด์นะผมไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ของผมนะผมจะทำอินโฟกราฟิกไปทำไมนะครับแต่อันนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบตอนท้ายแต่บอกก่อนว่าวิธีการทำเหล่านี้ครับมันทำได้ง่ายมากปัจจุบันมันมีแอปพลิเคชันมันมีโปรแกรมหลายๆอย่างที่ให้เราทำกันอ่ะมารู้จักโปรแกรมเหล่านี้กันครับ Photoshop เนาะ AI หรือแม้กระทั่งบางคนทำแบบอย่างง่ายเลยทำผ่าน Word ก็ได้ทำผ่าน Microsoft Office อื่นๆก็ได้ซึ่งเหล่านี้ครับมันทำได้หมดเพราะเราสามารถนำเสนอข้อมูลในทุกรูปแบบได้เลยนะครับแต่ที่อาจารย์อยากจะแนะนำอีกหนึ่งโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า Canva นะครับเราสามารถเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่า Canva ได้เลยโปรแกรมนี้ครับมันเป็นเสมือนกับการนำMicrosoft ทั้งหมดอะมารวมกันฟังก์ชันหลายๆอย่างมันจะคล้ายๆกันนะครับและน้องๆสามารถที่จะทำรูปทำภาพทำข้อความให้ออกมาในลักษณะของอินโฟกราฟิกได้เลยในโปรแกรมเดียวนะครับเรามาดูวิธีการทำกันครับขั้นแรกสุดนักศึกษากดเข้าใน Google เนาะเสิร์ชคำว่า Canva ปุ๊บกดเข้าไปเลยมันจะให้เราลงทะเบียนนะครับจะเจอหน้านี้เรากดลงทะเบียนได้เลยถัดไปครับพอเจอหน้านี้ปุ๊บกดเข้ามามันจะเป็นโฮมเพจเนาะพอกดเข้ามาในหน้าโฮมเพจปุ๊บน้องๆจะพบกับว่าในหน้าโฮมเพจเนี่ยครับมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่น้องต้องรู้จักเลยก็คือว่าเราจะนำเสนออินฟอร์เมชันในลักษณะไหนนะครับเพื่อที่จะกำหนดไซส์ได้เลยพอน้องเข้ามาหน้าโฮมเพจนะครับน้องจะเจอหน้าที่มันเป็นโปรแกรมเนาะหลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆครับมันจะมีรูปแบบของกราฟิกไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเทชันไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการทำโลโก้หรืออะไรก็ตามแต่ครับให้เราเลือกได้เนาะเพราะอะไรเพราะมันมีเทมเพลตอยู่นะครับเทมเพลตคืออะไรเทมเพลตก็คือรูปแบบตัวอย่างที่มันสามารถอินสปายกับพวกเราได้นะครับโอเคหลังจากนั้นพอเรารู้แล้วแหละว่าเราจะทำยังไงนำเสนอรูปแบบกราฟิกในรูปแบบไหนปุ๊บน้องจะกดเข้ามาในหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าเลย์เอาท์อะครับหน้าเลย์เอาท์คือหน้าอะไรก็คือหน้าว่างๆเนาะเพื่อที่เราจะกำหนดเลย์เอาท์ขนาดกำหนดเค้าโครงของมันว่าเราจะใส่ยังไงดีใส่วางแผนใส่ข้อมูลยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็จะเจอกับทูลสเตชันหรือว่าแถบเครื่องมือนะครับแถบเครื่องมือเนี่ยครับมันก็เราก็สามารถที่จะแทรกอะไรได้บ้างแทรกรูปภาพแทรกวิดีโอแทรกภาพตัดต่ออื่นๆหรือว่าแทรกเครื่องไม้เครื่องมืออื่นเข้ามาที่จะทำให้กราฟิกของน้องๆสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับถามว่าทำไมมันถึงทำได้ง่ายกว่าโปรแกรมอื่นๆเพราะเครื่องไม้เครื่องมืออ่ะน้องๆจะคุ้นชินมันคล้ายๆกับ Microsoft Word มันคล้ายๆกับ Microsoft PowerPoint นะครับอย่างเช่นด้านบนนะครับมันสามารถปรับตัวอักษรได้มันสามารถปรับขนาดได้มันสามารถปรับเอียงปรับซ้ายปรับขวาปรับสีหรือใส่อินโฟกราฟิกอื่นๆได้อย่างง่ายนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดอะครับมันเป็นแถบที่เราเจอบ่อยๆใน Microsoft PowerPoint นะครับทีนี้หลายคนบอกว่าเอ้าแต่มันเป็นแบบทำผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเนี้ยมันสามารถเซฟยังไงได้บ้างต้องบอกอย่างนี้ครับว่าข้อดีของโปรแกรมสำเร็จรูปโปรแกรมนี้ก็คือว่าเราสามารถเซฟนะครับในลักษณะคล้ายๆกันเลยเราเซฟเป็น PDF ก็ได้หรือเราจะเซฟแปลงมาเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับโอเคทีนี้พอมาเรามาเริ่มสู่ขั้นตอนของการดีไซน์นะครับหลายคนอาจรู้สึกว่าหนูแบงค์จังเลยหนูไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงดีนะครับดีไซน์ทุกที่อะครับมันเริ่มต้นจากกระดาษขาวเปล่าๆเลยมันเริ่มต้นจากความไม่รู้มันเริ่มต้นจากอะไรที่เราไม่รู้เราจะเริ่มต้นยังไงอะมันไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่าคอนเซปต์อ่ะมันอยู่ในหัวมันฟุ้งกระจายอยู่มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะรู้สึกว่าเราชอบอะไรเราอยากจะถ่ายทอดอะไรนะครับแล้วเราค่อยมาขมวดคอนเซปต์เพื่อที่จะออกแบบการดีไซน์ของเรานะครับจากเมื่อกี้เป็นภาพเปล่าๆอ่ะครับเราจะมาทำให้มันกลายเป็นภาพสีสันที่มันสื่อสารออกเป็นตัวเราออกไปนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเริ่มยากไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราดูไปเราจะมีทริคง่ายๆให้น้องๆได้ดูกันว่าแล้วถ้าจะทำแบบเรานำเสนอตัวตนของเราไปมันมีอะไรบ้างที่เราควรจะยึดไปเป็นแบบอย่างนะครับข้อแรกอินโฟกราฟิกของเรานะครับจะต้องง่ายและชัดเจนข้อที่2อินโฟกราฟิกของเราจะต้องมีการบูรณาการเนาะเพราะอย่างที่บอกไปบางทีมันอาจจะมีทั้งตัวเลขมันอาจจะมีทั้งฟอนต์มันอาจจะมีทั้งรูปภาพเราต้องผสมผสานหรือบูรณาการกันนะครับข้อที่3มันจะต้องง่ายต่อการเข้าใจด้วยไม่ใช่เรานำเสนอใหม่แล้วนะแต่ยังยากอยู่คนก็จะไม่อ่านของเรานะครับแล้วก็ข้อสุด

ท้ายข้อที่4ก็คือมันจะต้องสวยงามแล้วก็จะต้องดึงดูดใจผู้ชมด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันครับสิ่งแรกที่น้องๆควรจะตระหนักนะครับอยู่เสมอเวลาเราทำอินโฟกราฟิกก็คือว่าเราจะต้องเลือกโทนเราจะต้องเลือกโทนก่อนว่าช้อยที่คุณเลือกอะครับสีที่คุณอยากจะนำเสนออะมันเป็นสีอะไรบ้างเพราะสีมันสัมพันธ์กับความรู้สึกของคนด้วยนะครับหลักของการเลือกสีมีง่ายๆเลยว่าถ้าน้องเลือกโทนสีที่มันเป็นสีโทนเข้มนะครับเราดูวงรอบนอกก็ได้ถ้าเราเลือกสีที่มันเป็นสีโทนเข้มนะครับอินโฟกราฟิกของเราอะครับก็ควรจะเป็นสีในลักษณะของโทนเข้มทั้งหมดหรือถ้าเราจะทำอินโฟกราฟิกที่เราใช้สีอย่างเช่นแบบสีเหลืองอ่อนๆสีเหลืองพาสเทลอย่างเงี้ยสีอื่นๆที่เราจะนำมาประกอบในภาพอินโฟกราฟิกของเราอะก็ควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันคือต้องเป็นสีโทนอ่อนทั้งสิ้นนะครับถามว่าทำไมสีมันถึงสำคัญทุกๆแบรนด์เขาสื่อสีออกมาหมดเลยเพราะสีมันสร้างความรู้สึกของเราอะครับอย่างเช่นเราจะขายพริกแกงรสแซ่บรสซ่าอย่างเงี้ยครับสีมันควรจะเป็นสีอะไรล่ะสีมันควรจะเป็นสีดุๆสีซ่าๆสีแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างถ้าเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างเช่นโคคาโคล่ากินแล้วมันซ่าเขาก็เลือกใช้ว่าอ่ะกระป๋องโค้กสีอะไรนะก็สีแดงเหมือนกันเพราะกินแล้วมันรู้สึกมันมีพลังนะเลือดมันสูบฉีดในขณะเดียวกันครับถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นโลกของเทคโนโลยีทุกวันนี้ Apple ครองโลกเลยถูกต้องไหมครับถามว่า Apple นะครับเวลาสีที่เขานำเสนอเขานำเสนอสีอะไรมันกลายเป็นสีอลูมิเนียมสีเหล็กสีเทาเพราะมันจะสื่ออารมณ์ให้คนรู้สึกว่าเออมันทันสมัยนะอันนี้คือหลักการเลือกสีก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะนำเสนอตัวคุณออกไปนะครับคุณต้องดูก่อนว่าคุณอยากให้ผู้อ่านผู้เห็นเขารับรู้เราในมูดอารมณ์แบบไหนด้วยนะครับการเลือกสีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับการเลือกสีเลือกจากอะไรได้อีกบ้างอย่างเช่นบางคนขายผลิตภัณฑ์นะครับสีมันอาจจะมีที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่เราขายก็ได้อย่างเช่นขายเฟอร์นิเจอร์ขายโต๊ะไม้สีแบรนด์ของเรามันควรจะสื่อสารออกมาในลักษณะของสีไม้สีน้ำตาลที่มันสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เป็นต้นนะครับหรือใครบอกว่าเลือกไม่ได้ครับอยากได้หลายๆสีเลยทำยังไงได้บ้างเลือกหลายสีก็ได้ครับแต่อย่างที่ย้ำไปตั้งแต่ต้นว่าสีมันควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับสีมันควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสีโทนอ่อนสีพาสเทลก็พาสเทลไปเลยให้หมดแต่เราใช้หลายสีก็ได้นะครับโอเคยกตัวอย่างง่ายๆครับนักศึกษาดูภาพนี้บนจอนะกับดูภาพที่2ครับโอเคเราเห็นความต่างไหม2ภาพนี้ข้อมูลเหมือนกันทุกประการเลยครับเราต่างแค่การใช้สีจากสีดำเพลนๆปกติกับอีกภาพหนึ่งที่เราใช้สีใช้เงาแค่เพิ่มสีแดงมาแค่สีเดียวนะครับแต่ความน่าสนใจแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้คือเทคนิคง่ายๆข้อแรกครับข้อที่2ครับภาพครับหลายคนจะรู้สึกว่าแค่มีภาพสวยก็ชนะอาจจะจริงนะครับแต่ไม่เสมอไปเพราะบอกให้ภาพคุณสวยแต่คุณไม่สื่อสารอารมณ์ไม่สื่อสารความรู้สึกภาพเหล่านั้นสวยอย่างเดียวนะครับสิ่งสำคัญคือภาพมันสามารถสื่อสารตัวบุคคลให้คนทั้งโลกได้ย้ำนะครับว่าให้คนทั้งโลกได้เพราะอารมณ์เราเหมือนกันหมดคนทั้งโลกรักได้โกรธได้ร้องไห้ได้มันสื่อผ่านอารมณ์ของภาพได้ทั้งหมดยกตัวอย่างภาพบนหน้าจอนะครับเอาแค่นี้ก็ได้ภาพขาวดำกับภาพสีให้ความรู้สึกที่ต่างกันแล้วทีนี้เมื่อเรามีภาพอะครับแล้วเราเพิ่มสีเข้าไปอีกอะภาพมันสื่ออารมณ์อยู่แล้วนะแต่สียังมาสื่ออารมณ์เข้าไปอีกจากตอนแรกอะโควิดมันอันตรายอยู่แล้วอะเราเห็นภาพโควิดเราสะเทือนใจเนาะแต่ใส่สีแดงเข้าไปอีกมันสื่ออะไรเห็นภาพโควิดแล้วเห็นสีแดงเข้าอีกมันกลายเป็นว่ามันฉุกเฉินแล้วนะมันเร่งด่วนแล้วนะภาพและสีมันมาคู่กันจากการวิเคราะห์นะครับมีผลวิจัยออกมาชัดเจนว่าภาพที่มีสีสันนะครับมันทำให้คนเข้าถึงอ่ะให้คนรับรู้ได้มากกว่า 80% ในขณะเดียวกันครับภาพที่มีสีสันสวยงามมันดึงดูดคนนะเมื่อกี้แค่คนเข้าถึงเนาะอันนี้คือดึงดูดอีกเพิ่มขึ้นอีก 42% นะครับหลายคนงงว่ามันคืออะไรอย่างเช่นเราเลื่อนโทรศัพท์เราอยู่เราเห็นภาพสวยอ่ะเราหยุดดูแบบนั้นน่ะคือคนสนใจแต่พอคนหยุดดูปุ๊บแล้วคนกดเข้าอีกว่าเอ้ยมันมาจากไหนเว็บอะไรนางแบบคนนี้คือใครหรือภาพนี้มาจากแบรนด์ไหนอันนั้นนะเขาเรียกว่าดึงดูดเพิ่มขึ้นอีกนะครับและประการสุดท้ายครับคือการเลือกฟอนต์เทคนิค3ข้อนะครับข้อแรกคือโทนสีข้อที่2คือภาพแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็คือการเลือกฟอนต์นั่นเองนะครับหลายคนจะมีปัญหาพอใส่ฟอนต์ปุ๊บอย่าลืมว่าเราไม่ได้ทำรายงานเนาะเราไม่ต้องอังสนานิว16อย่างเดียวถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเมื่อการทำอินโฟกราฟ

ฟิกอะครับอาจารย์แนะนำอย่างนี้ฟอนต์ที่เราใช้อะครับควรจะใช้อย่างน้อย3ฟอนต์นะครับ3ฟอนต์ฟอนต์แรกคือฟอนต์หลักฟอนต์ที่2คือฟอนต์เสริมและฟอนต์ที่3คือฟอนต์ช่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้งานของเราอะครับมันสื่อสารได้ตรงอารมณ์มากยิ่งขึ้นดูอย่างอย่างนี้ครับอินโฟกราฟิกคำใหญ่สุดจะเป็นฟอนต์เด่นของเราเลยถัดมาเขาจะเป็นฟอนต์การอธิบายเนาะในวงเล็บและสุดท้ายก็จะเป็นฟอนต์เสริมที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับเราสามารถใช้ฟอนต์ประมาณ3ฟอนต์แต่ก็ไม่ควรเยอะกว่านี้เพื่อที่จะทำให้กราฟิกของเรามันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วที่ฟังมามันสามารถใช้อะไรบ้างยังไกลตัวอยู่หรือเปล่าข้อแรกครับpresentation ในการเรียนเราทำอยู่ไหมข้อที่2ครับเรียนจบไปเรซูเม่สมัครงานเราต้องทำไหมและข้อที่3ครับทุกวันนี้ครับแม่ค้าออนไลน์เต็มไปหมดเลยหรือเราอยากจะสร้างแบรนด์ของเราเองอ่ะเราสามารถทำเองได้เลยไหมอันนี้ครับคือสิ่งที่มันสามารถจับต้องได้เลยเอาอินโฟกราฟิกที่เราเรียนไปปฏิบัติได้เลยนะครับท้ายที่สุดอ่ะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเนาะเราอาจจะไม่ได้มีความช่ำชองเท่าที่ควรแต่อันนี้ของเราอินสปายของเราครับมันสามารถที่จะไปซับพอร์ตคนอื่นมันสามารถที่จะให้คนอื่นนำไปต่อยอดได้สวยมากสวยน้อยมันเป็นเรื่องของรสนิยมแต่งานทุกงานมันคือศิลปะที่มีความสวยงามทั้งสิ้นฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ

0: แม่แกทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิ
1: ไป

ำหม้อที่คนจนละลายแล้วขึ้นมาวางพักไว้สักครู่ร้อนระอุแล้วจึงหยอดสีผส

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัวหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะออกจากแม่พิมพ์

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่

0: ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไ
2: รอย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ัสดีนะครับน้องๆพอเรานึกถึงไข่นะครับน้องๆ อาจจะนึกถึงไข่เป็ดและไข่ไก่ที่เรานำมาทำเป็นอาหารซึ่งก็มีเอกลักษณ์เฉพาะนั่นคือเรื่องของรูปทรงใช่ไหมครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเปลือกที่มีความบอบบางแต่น้องๆลองนึกถึงไข่ประเภทอื่นบ้างไหมครับเช่นไข่ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง50กิโลกรัมเหมือนกับไข่นกกระจอกเทศฟองนี้เรื่องราวของไข่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นไข่ของสัตว์แต่ละชนิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไรลูกสัตว์ฟักตัวออกมาจากไข่ได้อย่างไรไข่ที่เรามากินมันจะฟักเป็นตัวหรือไม่แล้วเรื่องราวของไข่จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

และน้องๆที่อาสามาพิชิตภารกิจไข่ในวันนี้นะครับก็พร้อมที่จะมาแสดงพลังคิดวิทย์กันอยู่แล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ

0: ฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิดน้องๆผู้กล้าจะได้ไปตามหาสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายในเปลือกไข่เรื่องที่พวกเขาได้เรียนรู้จะสนุกแค่ไหนและจะกลายเป็นภารกิจพิชิตไข่สุดมันได้อย่างไรต้องติดตามไปลุ้นกันให้ดีน้องๆเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องราวของไข่โดยการเข้าไปสำรวจในคอกนกกระเทศเป็นที่แรก
1: พวกเราลองสังเกตดูซิว่านกกระจอกเทศเนี่ยหน้าตาเป็นไงลองดูซิ
2: คอยาว
3: คอยาวเหมือนยีราฟเลย
1: คอยาวเหมือนยีราฟเลยแล้วขาเป็นยังไง
4: ขาใหญ่ขายาว
1: แล้วดูซิว่ามีสีอะไรบ้าง
5: มีสีขาว
6: ส
5: ี
6: ขาวสีดำ
7: ดำ
8: สีเหลือง
9: ดำ
1: นกกระจอกเทศเนี่ยถือว่าเป็นนกที่ตัวใหญ่ถ้าเทียบกับพวกไก่หรือนกโดยทั่วไปใช่ไหมคะถ้าตัวมันใหญ่ประมาณนี้พวกเราลองจินตนาการดูว่านกกระจอกเทศเนี่ยไข่จะประมาณไหนไหนลองเอามือมาทำสิ
10: เท่านี้
1: ประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นร่วมกันค้นหาว่าไข่นกกระจอกเทศอยู่ตรงไหนบ้างเจอหรือยังคะโอ้โหฟองแรกมันมีกี่ฟองเดี๋ยวช่วยกันหาเพิ่มสิคะ
11: หนูสงสัยอย่างนึงค่ะทำไมเนี่ยไข่เนี่ยนะเวลาที่นกกระจอกเทศหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยนั่งลงไปเนี่ยทำไมไม่แตก
1: ลักษณะทรงโค้งแบบนี้เนี่ยจะช่วยในการกระจายน้ำหนักของแม่ไก่หรือแม่นกเราจะเห็นว่าแม่ไก่หรือแม่นกเนี่ยเวลามันนั่งอยู่บนไข่เนี่ยมันก็จะไม่แตกเพราะว่าลักษณะทรงโค้งเนี่ยจะช่วยในการกระจายน้ำหนักได้ดี

0: แต่ทีนี้มันมีคำถามหนึ่งว่าเอ๊ะถ้ามันสามารถจะแข็งแรงอย่างนั้นอะแล้วลูกเจี๊ยบหรือลูกนกอะมันเจาะออกมาได้ยังไงอะใช่ไหม
1: เ
0: พราะว่ามันปากแหลมแล้วก็ลักษณะที่สำคัญก็คือว่าลูกเจี๊ยบเนี่ยอยู่ข้างในพอมันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะสามารถที่จะใช้จุดใดจุดหนึ่งปากแหลมแหลมมันเนี่ยค่อยๆกระทุ้งกระทุ้งแล้วก็ออกมาได้เด็กๆเห็นไหมคะว่าข้างในเนี่ยสังเกตซิว่าที่เปลือกเนี่ยเราเห็นอะไร
2: เห็นจุดๆเล็กสีน้ำตาลนะคะ
0: มันเป็นรูที่ให้นกหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปข้างในเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูจะพาพวกเราเนี่ยออกไปเรียนรู้ข้างนอกกันนะคะไปเลยค่ะเด็กๆกันตรงนี้ดีกว่าค่ะเอามาช่วยกันดูซิว่าเราเห็นอะไรอยู่ไกลๆนั่นตัวอะไรคะ
3: นกกระจอกเทศหรอคะ
4: นกกระจอกเทศหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่นกกระจอกเทศแต่ว่ามันเป็นญาติกับนกกระจอกเทศนะคะถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะมีนกอยู่2พันธุ์ด้วยกันนกพันธุ์แรกเนี่ยเราจะเรียกว่าน
5: กเรียหรือเปล่าคะ
0: นกเรียใช่เก่งมากอันแรกเนี่ยก็คือนกเรียเราจะสังเกตว่านก
4: สีขาวๆใช่มั้ย
0: สีขาวๆเทาๆนิดนึงอันนั้นเราเรียกว่านกเรียแต่ถ้าเราดูด้านซ้ายมือของเรา
6: เป็นอีมู
7: บ๊ายบายอีม
0: ูนกอีมูนกอีมูเนี่ยก็จะเป็นตัวสีออกน้ำตาลนิดนึงแต่ลักษณะ
4: เทศ
0: ใช่ทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยถือว่ามีสายพันธุ์ที่อยู่ใกล้เคียงกับนกกระจอกเทศดูจากลักษณะของตัวที่คอยาวๆตัวใหญ่ๆแล้วก็ขายาวๆแบบนี้ทีนี้เรามาดูนะคะว่านกอีมูกับนกเรียเนี่ยอยู่บริเวณไหนเราลองดูสภาพสิมียังไงอยู่ในบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวพวกเรามาดูกันนะว่าถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้และเป็นนกอีมูที่เป็นญาติกับนกกระจอกเทศแบบนี้เนี่ยเรามาจินตนาการว่าไข่ของมันเนี่ยจะเป็นแบบไหนเด็กๆมาช่วยกันเลยค่ะ
8: ไม่เยอะนะมัน
9: ก็แบบจุด
10: น่าจะสีออกในเนื้ออ่อน
11: ๆไม่ก็น้ำตาล
12: ที่หนูคิดก็มี
0: ไข่จะเรียวเรียวรีรีที่สำคัญก็คือหนูคิดว่าบนเปลือกไข่เนี้ยมีรูใช่ปะ
13: แล้วมันก็หนาแข็ง
12: แล้วก็จุดแล้วก็มีจุดเล็กๆกว่าค่ะเปลือกจะแข็ง
0: เปลือกมันจะแข็งเปลือกแข็งกว่าไข่ไก
14: ่สีเนื้อออกขาวๆ
0: หนูคิดว่าสีมันจะเป็นสีออกเนื้อ
12: ค่ะ
0: แล้วอีกกลุ่มนึงล่ะคะ
15: รูปเนี่ยจะออกแบบเรียวรีๆนะคะแล้วก็จุดเนี่ยจะเล็กกว่า
4: จะใบเล็กกว่านกกระจอกเทศค่ะ
15: ใบเล็กกว่านกกระจอกเทศด้วยค่ะแล้วส่วนเปลือกเนี่ยจะแข็งมีสี
4: เป็นสีเนื้ออ่อน
15: เนื้ออ่อน
0: ทีนี้สีเราสองคนเนี่ยเหมือนกันไหมคนนึงบอกว่าเนื้ออ่อนอีกคนนึงบอกว่าเป็นออก
14: ขาวๆ
0: ขาวๆใช่ไหมคิดว่าใหญ่หรือว่าเล็กกว่านกไข่นกกระจอก
4: เล็กกว่า
14: ตัวเล็กกว่า
0: โอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราไปพิสูจน์กันว่าไข่นกอีมูเนี่ยมีหน้าตาแบบไหน yeah. ไปเลยค่ะหลับตาลืมตาแล้วเดี๋ยวครูจะค่อยๆแกะให้พวกเราดูนะสีอะไรเอ่ย
16: เขียว
17: เขียวดำๆ
16: เขียวออกฟ้าๆแล้วก็มีจุดเยอะแต่ว่าจุดจะแทบไม่เห็น
0: ลักษณะเด่นของมันก็คือสีของมันแล้วสังเกตไหมว่ามันจะรีกว่าถ้าเป็นไข่นกกระจอกเทศมันจะกลมกว่านี
15: ้
0: เหตุผลสำคัญที่นกอีมูเนี่ยไข่เป็นแบบนี้เนี่ยสถานที่ของมันพวกเราดูซิสถานที่ของมันเนี่ยมันอยู่บริเวณไหน
18: ทุ่งหญ้า
0: ทุ่งหญ้าที่สีออกเป็นเขียวๆใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมีการปรับตัวคือมันพยายามที่จะวางไข่ของมันเนี่ยในที่ที่บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตหรือว่าตัวอื่นเนี่ยเห็นได้ยากมันก็ไปแอบไว้ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทำให้ไข่ของมันออกเป็นสีอะไรคะ
18: เขียว
0: เดี๋ยวเราไปดูตัวอะไรกันค่ะเด็ก
4: ๆนกยูงค่ะ
19: ดูที่หางมันยาว
0: นี่นกยูงตัวผู้หรือตัวเมีย
4: ตัวผู้ค่ะตัวผู
20: ้ได้ยังไงคะ
0: เพราะว่าตัวผู้เนี่ยมันจะพยายามมีลักษณะเด่นที่จะดึงดูดตัวเมียแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังลำแพนได้ด้วยนะนกยูงหน้าตาแบบนี้ไข่ของมันจะเป็นยังไง
20: ไข่เป็นลูกกลม
4: กลม
0: กลมกลมกลมสีอะไรเอ่ย
21: สี
22: เหลือง
21: สีเทาสีเหลืองเปล่าคะ
4: สีน้ำตาลออกน้ำตาลสีขาว
0: สีขาวแล้วมีสีอะไรอีก
4: น้ำตาลออกฟ้า
0: เพื่อให้พวกเราค้นหาว่ามันเป็นยังไงเนี่ย ขอให้พวกเราตัวแทนแล้วกันก็คือน้องลูกแพ
1: ร
0: ไปลองค้นหาดูนะคะค่ะ

0: โอ้โหเจอที่ไหนคะลูกแพร
1: ตรงโอ่งตรงนั้นนะคะ
0: อยู่ในโอ่งเลยใช่ไหมคะค่ะเด็กๆ เห็นไหมว่านี่คือไข่นกยูงแล้วก็การที่ลูกแพรเนี่ยไปเจออยู่ในโอ่งเนี่ยนะคะก็เป็นการปรับตัวของนกยูงนะคะเพราะว่านกยูงที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในป่าทึบนะคะแต่มันก็อยากที่จะวางไข่ในที่ที่ปลอดภัยดังนั้นเนี่ยมันก็ไปวางไว้ในโอ่งแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยเห็นได้ง่ายนักไข่นกกระจอกเทศเป็นไงคะก็จะกลมๆใหญ่ๆขึ้นแต่ว่าไข่ของนกยูงเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วก็มีความรีมากกว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟองไข่แล้วก็เปลือกไข่แล้วคราวนี้เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าภายในเปลือกไข่เนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปเลยค่ะเด็กๆเรามาดูกันข้างในมีอะไรเอ่ย
2: ไข่นกกระจอกเทศ
0: ตู้นี้เนี่ยเขาเรียกว่าตู้ฟักไข่ซึ่งจะมีอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมที่จะทำให้ตัวอ่อนที่อยู่ในเปลือกไข่เนี่ยสามารถที่จะถูกฟักกลายเป็นตัวอ่อนแล้วก็กลายเป็นลูกเจี๊ยบต่อไปในอนาคต
3: แล้วเราจะรู้ได้ไงอะคะว่าเวลาส่องแล้วรู้ว่าเนี่ยมันมีเชื้อของพ่อแล้วก็แม่แล้วอะคะ
0: อ๋อเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะมีไข่บางประเภทที่ไม่ได้รับการผสมจากตัวผู้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเติบโตหรือพัฒนาการกลายเป็นตัวอ่อนได้แต่ถ้ามันได้รับการผสมติดเชื้อกับตัวผู้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะค่อยๆพัฒนาการเป็นตัวอ่อนแล้วก็เป็นลูกเจี๊ยบในอนาคตและเราเนี่ยก็จะใช้วิธีการใช้ไฟฉายเนี่ยส่องดูว่าตัวอ่อนภายในเนี่ยมีพัฒนาการหรือยังเด็กๆ เห็นไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีฟองอากาศเราทิ้งไว้ประมาณ14วันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวอ่อนชัดแต่ถ้าการเห็นตัวอ่อนเนี่ยเราเห็นได้อย่างไรเราจะเห็นคล้ายๆเป็นสายเนี่ยนะคะเป็นสายเส้นเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวอ่อนที่พัฒนาการนะคะจะอยู่ข้างล่างคือปกติอย่างเช่นไข่นกกระจอกเทศเนี่ยเราจะส่องเพียง2ครั้งเท่านั้นเพื่อไม่ให้ไปกระทบกระเทือนหรือไปรบกวนฟองไข่มากเกินไปครั้งแรกเนี่ยประมาณ21วันของฟองไข่ของอายุมันและอีกครั้งนึงก็คือประมาณ38วันของฟองไข่นะคะเพื่อที่จะตรวจดูว่ามันมีพัฒนาการแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตออกมาเป็นลูกเจี๊ยบแล้วหรือยัง
4: เอาล่ะครับตอนนี้เนี่ยน้องๆก็ได้ทราบไปแล้วใช่มั้ยครับว่าไข่ของนกกระจอกเทศนั้นมันหนาและมีความแข็งแรงมากถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องศึกษาโครงสร้างของไข่นกกระจอกเทศนะครับแล้วก็ทำให้มันเนี่ยแตกออกมาให้ได้นะครับพร้อมยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
4: ถ้าพร้อมแล้วลองดูครับ
5: ก็ตกยากอยู่เพราะว่าเราต้องใช้ปลายแหลมๆครับแข็งมากครับแล้วก็หนาด้วย

0: น่าทึ่งมากเลยนะครับเรื่องของไข่ที่น้องๆได้เรียนรู้ไปทั้งลักษณะของไข่ที่มีความหลากหลายนะครับรวมถึงโครงสร้างของเปลือกไข่เนี่ยที่ถูกสร้างให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อห่อหุ้มเนื้อไข่ไว้เพื่อรักษาเนื้อไข่ไว้ข้างในนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไข่จะเป็นอะไรติดตามชมกันครับ
1: นี่คือโครงสร้างที่น่าทึ่งภายใต้เปลือกไข่ภายใต้เปลือกไข่ในชั้นแรกนั้นจะมีเยื่อเปลือกไข่ห่อหุ้มเนื้อไข่เอาไว้เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆไม่เข้าไปทำลายเนื้อไข่และระหว่างชั้นเปลือกไข่นี้ก็จะมีช่องอากาศอยู่เพื่อให้ตัวอ่อนใช้หายใจแลกเปลี่ยนออกซิเจนด้วยจากนั้นก็จะเป็นชั้นของไข่ขาวใสชั้นนอกตามด้วยไข่ขาวข้นชั้นในไข่ขาวมีหน้าที่ปกป้องไข่แดงช่วยพยุงให้ไข่แดงอยู่คงที่รองรับแรงกระเทือนไม่ให้ไข่แดงแตกตัวและยังเป็นอาหารเสริมให้ตัวอ่อนที่กำลังเติบโตด้วยต่อจากนั้นคือขั้วไข่และไข่แดงที่มีจุดกำเนิดชีวิตอยู่ภายในจุดกำเนิดชีวิตนี้จะมีอยู่ในไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิจากตัวผู้และจุดเล็กนี้ก็จะเจริญเติบโตกลายไปเป็นตัวอ่อนของสัตว์ภายใต้เปลือกไข่ใบนี้นั่นเองค่ะ
0: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับมอบภารกิจแล้วนะครับภารกิจของเราในวันนี้คือให้น้องๆ นะครับใช้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับไข่ในวันนี้นะครับ

0: มาประยุกต์สร้างเปลือกห่อหุ้มลูกปองน้ำไม่ให้แตกเมื่อปล่อยจากความสูงจากจุดที่กำหนดไว
1: ้การที่เราจะกลิ้งลูกปองน้ำลงไปตามขั้นบันไดได้นั้นนะครับลูกโป่งต้องมีรูปทรงที่เคลื่อนที่ได้ดีจนสามารถกลิ้งจากขั้นบันไดชั้นบนลงสู่พื้น

0: ม่แห้งเอาสำลีเอาสำลีเอาสำลีมาหุ้มไว้ก่อนแล้วค่อยเอาอันนั้นมาคุม
1: มันตกบัน
2: ไดนะแต่ว่าสำลีเราต้องทำให้แบนๆก่อน
3: ม
2: ัน
3: ก็หาใช้ไม้เถอะใช้ไม้เถอะใช้ไม้ใช้ไม้ไหลลงมา
0: ไม่ได้
4: มัน
0: ต้องใช้ใช้นี่ใช้นี
4: ่อันนี้อันนี้กิ่งอันนี้กิ่งอันนี้ไม
0: ้ปูอันนี้อีกทีนึงนี
5: ่แต่เราว่าห่อแต่เราว่าแผ่นกันกระแทกอะดีสุด
2: เออแผ่นกันกระแทกอะดีสุดแล้วก็เอากับฟองน้ำอะ
3: นิ่มๆ
6: แล้วเราจะทำ
3: กันก็ตัดไงตัดมาแล้วก็ห่อ
0: คร
3: ึ่
0: ง
7: เริ่มแล้วครับลูกโป่งน้ำที่ได้รับมามีรูปทรงเป็นวงรีและมีพื้นผิวที่บางมากๆเห็นอย่างนี้แล้วน้องๆเขาจะสร้างเปลือกแบบไหนมาปกป้องลูกโป่งน้ำใบนี้กัน
0: ยากค่ะคือต้องพยายามหารูปทรงที่ใช่ให้มันกิ้งลงมากันโดยไม่แตะแล้วกิ้งลงมาอย่างต่อเนื่องได้อะค่ะ
2: สงสัยต้องใช้ความลื่นมากโฟมก็น่าจะไม่ไหวไอ้ตรงเนี้ยรู้แล้วที่กันกระแทกมันจะมีตุ่มๆใช่ไหมเราอาจจะต้องทำให้มันแบนๆนะให้ตุ่มๆมันแตกก่อน
8: ไอ้ตรงเนี้ยต้องปล่อยแรงๆหน่อยอ่ะ
2: ใช่ปล่อยแรงๆอยู่ตรงนั้นไปเลย
3: เป็นไงบ้าง
2: มันเป็นแข็งมากแต่ว่ามันก็ลื่น
0: เรีย
2: ง
0: ไหม
2: เพราะว่าใช้สกอตเทปนะสกอตเทปน่าจะไม่ไหวอ่ะ
4: ปอกช่วยกันปอก
3: ทำไม
4: ช่วยกันปอกปอกเข้าไป
0: เราเอามาวางโอเคค่ะก็แบบให้ช่วยกันหยิบของช่วยกันตัดช่วยกันห่อช่วยกันจับอะค่ะนี่ทำแบบลูกกวาดอะอย่างเงี้ยได้ไหมเอาสำลีมาติดกับลูกโป่งแล้วก็เอาแผ่นกันกระแทกห่อไว้ค่ะแล้วก็ทำเป็นลูกกวาดนะคะ
7: แบบที่1เปลือกไข่ทรงทอฟฟี
3: ่ลูกกวาดแคนดี้สุดเลิฟเนื้อแรงที่สุดสามกิ้งมาให้แรงที่สุดเลย
0: ไปได้ไม่เกิน
3: เอามาเปลี่ยน
0: แต่ลองกิ้งมาก็กิ้งไม่ได้อะค่ะมันกิ้งได้แค่3ขั้นอะค่ะมันก็จะหยุดมันไม่ยอมกิ้งต่อค่ะ
2: สู้
0: ตัด
2: สู้
0: ตัด
2: นั้นตู้
0: สู้ให้แทนแบบเปลี่ยนไปเป็นเอาแผ่นไม้มาติดใต้ลูกโป่ง
3: อันนี้น่าจะได้นะ
7: แบบที่2เปลือกไข่สเก็ตบอร์ด
3: เดี๋ยวต่อไปขอปล่อย
0: ลองให้ดีมปล่อยดูก่อน2โอเอาปล่อยลงมาก็ได้ไกลกว่าเดิมค่ะแต่ว่ามันก็ไม่กิ้งต่ออยู่ดี
3: มาเอามา
0: เ
3: รื่อยๆไม่เราจะเอาดินน้ำมันเสียบไว้แล้วเหมือนมี
0: ไม้
3: เสียบไว้นี่ไงแล้วเดี๋ยวมีเชือกมามัดเดี๋ยวขอพักก่อน
0: เราว่าเอาไม้ออกดีกว่าแล้วแบบเดิมอ
3: ่
0: ะ
3: แบบเดิมมันไม่ไปก็เห็นแล้วนี่ยังไม่ใช้จ้ะ
0: ไม่เฮ้ยอย่าตัด
3: นั้นจะตัด
0: ทำไม
3: ลืม
0: ดีมต้องฟังคนอื่นพูดก่อนอย่าเพิ่งทำ
4: หนูคิดว่าน่าจะต้องใช้ตัวรองค่ะตัวกั้นไว้แล้วเหมือนมีตัวดันลงมาแต่หนูไม่ทราบว่าเพื่อนจะทำแบบหรือเปล่า
0: ไม่มีเลยค่ะคือพวกเราทุกคนช่วยกันทั้งหมดไม่มีใครถ่วงใครถ้าจะถ่วงก็คือทุกคนถ่วงด้วยกันหมดเลยน้องเฟย์ๆคะก็ดีค่ะแบบพยายามช่วยตลอดเลยค่ะถ้ามีอะไรก็แบบให้ช่วยให้น้องเขาช่วยทำค่ะ
3: หนูอะคะได้รับหน้าที่ช่วยแล้วก็เป็นคนหยิบอุปกรณ์ให้ค่ะตอนทันหนูไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะหนูตัวเล็ก
0: ไม้ยังไม่ต้องนี่เราช่วยกด
9: ไม้ไม่ต้อง
0: ก็กิ้งมันไปอย่างนี้เลย
7: แบบที่3เปลือกไข่แคปซูล
2: เฮ้ยตรง
7: โอ้แย่แล้วล่ะครับผ่านไป3แบบเปลือกไข่จำลองของน้องๆก็ยังไม่สามารถกลิ้งลงมาถึงจุดที่กำหนดได้ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆแล้วครับเอาใจช่วยนะครับน้อง
10: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ประสบปัญหากันอย่างมากเลยนะครับน้องๆเขาพยายามที่จะทำให้ลูกโป่งน้ำนะครับมันกลมมากขึ้นโดยการใช้หลายวัสดุเลยนะครับมาห่อหุ้มตอนนี้เนี่ยลุ้นจริงๆครับว่าน้องๆเนี่ยเขาจะสามารถที่จะกลิ้งจากที่สูงนะครับตามจุดที่กำหนดลงมาสู่เส้นสีแดงที่กำหนดไว้โดยที่ไม่แตกได้หรือเปล่าต้องลุ้นกันจริงๆครับ
7: และในขณะที่น้องๆแต่ละคนกำลังวุ่นอยู่กับการหาวิธีปรับปรุงเปลือกไข่จำลองอย่างเร่งด่วนน้องเฟเฟ่ตัวเล็กสุดของเราก็เข้าไปจุง

0: ปื้อพี่ลูกแพ้มาบอกอะไรบางอย่าง
1: ต้องใช้ฟองน้ำอัดเข้าไปแล้วใช้เทปหมุนๆ
2: มัด
1: จนมันเป็นกลมๆอ่ะเห็นปะฟองน้ำมันดัดอ้ายเนี่ยหนักได้ด้วย
3: ถ้าสมมติว่าเนี่ยเอาลูกโป่งมาแบบนี้ทำให้เป็นวงกลมแล้วก็ห่อด้วยฟอยล์อีกทีนึงอย่างเงี้ยจะเป็นวงกลมไหม
2: ได้
3: เป็น
4: เฮ้ยอย่าเดี๋ยวขาดนั่นไงดีมอย่า
5: ก็เทปมันไม่แน่มันหาไม่เจอ
1: ได
5: ้คุณขามา
3: เก็บนะคะอย่าเถียงกันนะคะอย่าเถียงกันช่วยกันหาใครหาเจอก่อนดึงมาก่อนเลย
6: และตอนนี้ครับเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าน้องๆจะสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จหรือไม่น้องๆพร้อมไหม
7: พร้อม
6: ถ้าพร้อมแล้วก็1 2 3โยนและแล้วครับตอนนี้นะครับลูกโป่งน้ำของน้องก็อยู่ที่มือพี่ท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันว่าแตกหรือไม่แตกนะครับในลูกโป่งนะครับคิดว่าแตกหรือไม่แตก
7: ไม่แตก
6: มั่นใจไหม
7: ม
6: ั่
7: นใจ
6: เรามาดูพร้อมๆกันนะครับ
5: อุ๊ยขอให้ไม่แตกเราสั่นทำแผ่นกันกระแทกไว้ตั้งเยอะ
6: อันนี้คือชั้นนอกนะครับ
8: เหมือนแกะไข่
6: แกะมาแล้วนะครับชั้นที่1นะฮะชั้นต่อมานะครับ
5: เจอซออีก
6: ผลที่ออกมาตอนนี้ลูกโป่งข้างใน
5: นั้น
7: ไม่แตก
5: แย่มาก
9: มันต้องเอาออกให้หมดนะครับ
6: ดูกันชัดๆนะครับลูกโป่งของน้องๆไม่แตกครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จนะครับ
10: โครงสร้างของเปลือกไข่เป็นโครงสร้างที่พิเศษมากเรียกว่าโดมเชฟรูฟหรือเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหลังคาโค้งโดยส่วนโค้งของเปลือกไข่จะช่วยในการกระจายน้ำหนักได้เป็นอย่างดีมนุษย์เราลอกเลียนแบบโครงสร้างเปลือกไข่ในการก่อสร้างอาคารรูปโดมขนาดใหญ่เช่นสนามกีฬาหรือท้องฟ้าจำลองสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าอาคารหลังคารูปโดมนั้นจะไม่มีเสาบังสายตาเลยเพราะอาคารเหล่านี้ได้กระจายน้ำหนักมาตามส่วนโค้งของหลังคาดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่าโดมที่เกิดจากการเรียนรูปทรงของเปลือกไข่เป็นหลังคาอาคารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
6: คำถามท้ายรายการวันนี้คือนอกจากสัตว์ปีกกับสัตว์เลื้อยคลานยังมีสัตว์ประเภทไหนอีกที่ออกลูกเป็นไข่และไข่ของพวกมันมีลักษณะอย่างไรส่งคำตอบนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากจะมาสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับใครหน่อย
7: สามารถความหมายมาใช้ที่ผม
6: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
6: โยนไหมพี่ต้อมโยนไหมพี่ต้อม

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษา

0: ำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความเดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: น้ำกระท่วม
6: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
7: แซงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
7: แซงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

0: ได้
1: พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ตศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
2: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงร
4: ู
2: ้ไหมรู้เน
4: า
2: ะ
4: ต้องรู้
2: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจอะครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหล
2: ัง
4: จากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวมอดที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได
2: ้
4: อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
2: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
4: มอดเยอะกว่าข้าว
2: จริงๆเก็บไว้นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
4: ค่ะ
2: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
4: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
2: ครับ
4: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
2: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
4: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
2: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
4: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
2: ผู้บริโภค
4: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
2: คล้ายๆกันไหม
4: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้ว
2: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
4: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
2: ครับผม
4: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
2: ้
4: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
2: ี้ค่ะอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
4: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
2: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
4: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
2: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
4: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
2: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
4: ใช่แล้วค่ะ
2: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
4: ค่ะ
2: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: ช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
2: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
2: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
1: ครับ
2: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
1: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
2: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
1: ัน
2: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะ

0: ประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
1: ชะละ
0: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไ
1: ป
0: ซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
1: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
0: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
1: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือข้าวออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่
0: ลำเล
1: ีย
0: งไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
1: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
0: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
1: แค่ผ่านก็ได้
0: จะง่ายกว่าเนาะ
1: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
0: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
1: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
0: ใช่
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
0: ครับผม
1: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
0: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
1: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เพิ่นบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
0: ชอบปลูกเยอะ
1: ม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
0: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
1: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
0: ครับ
1: ในอนาคต
0: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
1: ดีครับ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันนึงก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้าย

0: ่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
1: อืมครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี้
0: ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
1: เ
0: ราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
1: ม
0: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดก็จะกดลงให้อยู่ในอยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟเข้าการปล่อยไฟเข้านี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
1: ครับ
0: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
1: มัน
0: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID PID ก็จะคำนวณและยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้ solid state เนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวแมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้solid state เนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละ
1: ก
0: ็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี้ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี
1: ้
0: เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวเขาคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนัก
1: อันดับ
0: ปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้ไ
1: ข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะคร
0: ับ ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: าน
0: ในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabric International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักย

0: ภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โฟร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด PE

0: อยู่กับน้องเบสนะคะเจ้าของร้านข้าวพันผักงอกแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ข้าวพันมีพิซซ่าด้วย
1: ใช่
0: ขายอะไรบ้างจ๊ะ
1: มีพันครับผม
0: มีพัน
1: พันไม้ครับผม
0: มีพันไม้
1: ใช่ครับแล้วก็ผัดไ
0: ท
1: ยหลักๆที่ทุกคนมาไม่พลาดก็คือพิซซ่า
0: พิซซ่า
1: ครับ
0: ปกติเนี่ยจะเคยได้ยินข้าวพันผักแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าวพันผักงอก
1: ครับ
0: มันต่างกันไหม
1: เราก็จะทำเป็นพวกงอกทานตะวันงอกผักบุ้งเบบี้ผัก
0: อ๋อเหมือนเป็นผักที่ผักที่แบบว่าไม่ใช่ต้นโตต้นใหญ่แต่เป็นแบบเหมือนต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนผักบุ้ง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อใช้พวกนั้นแหละในการทำข้าวพัน
1: ใช่มันเป็นที่มาของชื่อร้าน
0: ก็เลยข้าวพันผักงอก
1: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาทานนะคะเป็นข้าวพันผักงอกพิซซ่าแล้วก็สลัดด้วย
1: ครับ

0: ข้าเตาไปแล้วนะคะชิ้นแรกเราสั่งเป็นฮาวายเอี้ยนแผ่นนึงใช้เวลานาน
1: การอบไม่เกิน5นาที
0: เหรอ
1: ครับ
0: คือบางคนอาจจะคิดว่าบอกโอ้พิซซ่าโฮมเมดมันจะอาจจะรอแบบครึ่งค่อนชั่วโมงอันนี้ไม่เลย
1: ไม่เลยครับ
0: ไม่เลยชมเห็นนี้นะคะเป็นอาหารบางส่วนของทางร้านข้าวพันผักงอกนะคะที่โนสั่งมาก็จะเป็นเมนูเด่นเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะพิซซ่านะคะยืดๆเลยนี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะนี่อันนี้เป็นแบบเพิ่มชีสโอ้ยแหมหอมมากแป้งกรอบมากสมก็เป็นบางกรอบดีมากอันนี้จะชิมซอสนะซอสอร่อยมากจะต่างจากซอสขวดเลยคือเขาใช้ตัวมะเขือเทศสดในการทำน้ำซอสมาที่นี่กันบ้างค่ะฮาวายเอียนเป็นแป้งแบบหนานุ่มยืดเหมือนกันอันนี้เป็นฮาวายเอียนไซส์ M นะคะชิ้นใหญ่ๆเลยพอเราสั่งหนานุ่มเนี่ยตัวแป้งไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะหนากำลังดีหน้าคือแบบแน่นเลยแล้วคือถ้าเราไม่เพิ่มชีสนะคะปกติหน้าเขาก็ให้ชีสเยอะอยู่แล้วถ้าเพิ่มไปนี่คือจัดเต็มเลยมาที่อันนี้บ้างนะคะข้าวพันผักงอกซึ่ง เครื่องเนี่ยค่ะเขาจะใช้เป็นผักแล้วก็จะมีเนื้อไก่ด้วยแล้วก็โปะเป็นไข่ออนเซนมาข้างบนเนาะเดี๋ยวกินเป็นน้ำจิ้มอันนี้ก่อนคล้ายๆกับแจ่วอะค่ะแต่ว่าเป็นแจ่วที่คล้ายๆน้ำจิ้มของขนมจีบเนาะนี่มาแววข้าวพันผักงอกจ้ะลองน้ำจิ้มสุกี้บ้างนะคะชุบข้าวพันผักงอกนี่พอกินกับสุกี้เนี่ยอารมณ์ก็จะเหมือนเรากินสุกี้แห้งแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าผักที่เขาเอามาใช้มันกรอบมันหวานอะไรแบบนี้เนาะส่วนถ้ากินกับตัวน้ำจิ้มแจ่วอะค่ะก็จะได้อีกอารมณ์นึงนะเนาะว่ามันจะอร่อยคนละแบบเนาะอร่อยทั้ง2อย่างเลยอร่อยจานนี้ก็อร่อยเป็นอาหารสุขภาพที่อยู่ท้องด้วยนะคะใส่ต้นอ่อนทานตะวันก็อร่อยนะคะมีกลิ่นของมันเฉพาะตัวอร่อยดีมาที่สลัดกันบ้างนะคะสวยมากเนาะมาเป็นแบบเป็นชามมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราราดเลยชูบแบบนี้กินมากแล้วก็เวลากินนี่จะต้องกินกับแป้งพิซซ่าที่เขาอบมากรอบๆแบบนี้คือกินแทนขนมปังกรอบค่ะสลัดผักที่บอกเลยว่าผักสดมากเพราะเพิ่งตัดเมื่อกี้นี้เองแป้งจะหอมแบบหอมกลิ่นเตาค่ะมาดูราคาอาหารที่เราทานนะคะเริ่มจากข้าวพันผักงอกกันก่อนก็จะอยู่ที่ชุดละ50บาทแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีสำหรับซีฟู้ดด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมจะกินเป็นซีฟู้ดก็เพิ่มอีก10บาทเป็น60เนาะส่วนสลัดจานนี้นะคะคุ้มมากบอกเลยชุดนี้นะคะอยู่ที่69บาทเท่านั้นเองผักคือสดกรอบอร่อยมากเนาะตัวแป้งก็อร่อยมากมาที่พิซซ่ากันบ้างพิซซ่าเนี่ยโนสั่งมา2ไซส์นะคะก็คือมี S กับ M เนาะ S เนี่ยถ้าปกติจะอยู่ที่ฐานละ200บาทแต่ว่าเราสั่งเป็นแบบเพิ่มชีสด้วยก็จะเพิ่มราคาอีก50บาทเป็น250บาทนะคะส่วนฮาวายเอี้ยนถาดนี้นะคะจะเป็นไซส์ M จะอยู่ที่ราคา250บาทเป็นแป้งแบบหนานุ่มค่ะร้านข้าวพันผักงอกนี้นะคะจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะนอกนั้นก็คือเปิดหมดเลยนะคะจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มถ้าเป็นช่วงเวลาที่เป็นฤดูท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ5โมงเย็นนะคะสามารถที่จะโทรมาเช็คก่อนก็ได้ยิ่งโดยเฉพาะเราจะมาเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้และที่สำคัญก็คือที่นี่เนี่ยเขามีบริการที่พักด้วยนะคะมานอนรับบรรยากาศเย็นๆของจังหวัดน่านก็ได้นะคะตื่นมาก็มากินผักสลัดอร่อยๆแบบนี้ค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่บอกเลยว่าได้กินพิซซ่าหอมๆอร่อยๆราคาไม่แพงแล้วก็ได้กินผักสลัดสดๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยร้านนี้ข้าวพันผักงอกอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
2: เรื่องเด็ดเอตโร
0: เรื่องเด็ดตลอดวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผลไม้โบราณที่มีลำต้นสูงกว่าจะได้กินก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนเนื้อในกลมมนสีขาวขุ่นหน้าตาคุ้นๆคล้ายลูกชิดแต่มักถูกหลายคนเรียกว่าต้นลูกฆ่าแม่เจ้าลูกที่ว่านี้ก็คือลูกหลานนั่นเองค่ะทำไมลูกลานถึงถูกเรียกแบบนั้นแล้วต้นลานสูงๆแบบนี้เขาเก็บกันยังไงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเก็บลูกลานของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกับมืออาชีพในการเก็บลูกลานมานานกว่า20ปีนำทีมโดยเจแอดลูกลานค่ะ
2: ปู่พ่อจ้าเนี่ยทางนี้ลูกทางนี้ลานทุกต้นลานกี่ต้นก็ต้องผ่านแม่
0: ต้นลานนั้นจะออกลูกปลายยอดสุดของลำต้นค่ะเมื่อต้นลานติดลูกใบก็จะเริ่มแห้งจะเห็นแต่ลูกลานที่ดกเป็นช่ออยู่เต็มต้นซึ่งการที่จะเก็บลูกลานนั้นเขาจะไม่มีการโค่นต้นลานค่ะแต่ว่าจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปตัดค่ะลูกลานที่เห็นดกเต็มต้นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บแล้วจะขึ้นไปเก็บได้ทันทีค่ะจะต้องมีการทดสอบกันก่อนว่าลูกลานบนต้นนั้นมีอายุประมาณเท่าไหร่อ่อนหรือว่าแก่แค่ไหนซึ่งวิธีการก็คือเขาจะใช้หนังสติ๊กยิงให้ลูกลานนั้นร่วงหล่นลงมาจากนั้นก็จะลองทุบเพื่อลองดูเนื้อด้านในค่ะลูกลานที่ยังอ่อนมากๆเนื้อด้านในจะใสนะคะจะยังไม่เก็บแต่ว่าจะรอให้ได้อายุซะก่อนค่ะส่วนลูกลานที่เนื้อด้านในนั้นขาวขุ่นชัดเจนแถมไปตายแข็งๆอันนี้ก็จะไม่เก็บเหมือนกันเพราะถือว่าลูกลานนั้นแก่เกินไปแล้วค่ะส่วนลูกลานที่จะเลือกเก็บนั้นจะเลือกเนื้อที่มีสีขาวขุ่นเล็กน้อยไม่แข็งหรือว่าอ่อนจนเกินไปค่ะในการทุบดูเนื้อลูกลานนะคะจะทุบหลายๆลูกค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกลานส่วนใหญ่นั้นอยู่ในระยะที่กำลังดีเมื่อดูแล้วว่าใช้ได้ปฏิบัติการเก็บลูกลานก็จะเริ่มขึ้นและมือปีนลูกลานประจำทีมก็คือนายคนนี้ผู้มีประสบการณ์ปีนต้นลานมานานกว่า16ปีค่ะ
3: ประมาณ 15-16 ปีแล้วโอ้ถ้าเกิดหน้าลานบางทีก็วันนึงก็ถึง5ต้น6ต้นก็มีครับสูงสุดก็รวมๆ30เมตรอ่ะต่ำสุดก็ประมาณ67เมตรเนี่ยที่สำคัญใจกล้าด้วยสูงก็ไม่ยากแต่ก็เราก็มันแค่อย่างมากก็แค่เสียเวลาผูกองต่อไปแต่มันจัดยากง่ายหมายถึงว่าตรงโคนลานเนี่ยบางทีมันจะลกอะไรประมาณนี้หรือว่าใบโกกเยอะเนี่ยมันจะมายากตรงนี้ที่มันกราบเหมือนใบเลื่อยคมบางทีโดนบาดเลื่อยงูมีทั้งงูทั้งตะขาบทั้งต่อทั้งแตนมดเนี่ยบางทีมดมีถึง 3-4 ชนิดเนี่ยต้องอย่างระวังมันอันตรายหลายอย่างนะครับเพราะถ้าเกิดคนที่ว่าประมาทนิดหน่อยไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวครับถ้าเกิดพลาดมา
0: และต้นลานที่นายจะขึ้นไปเก็บในวันนี้นะคะความสูงนั้นไม่มากแต่ก็ไม่น้อยอยู่ที่ประมาณ25เมตรค่ะพระองค์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ในการปีนขึ้นไปเพื่อให้ถึงยอดพระองค์ที่ทำจากเหล็กเส้นยาวประมาณ3เมตรจะค่อยๆถูกส่งขึ้นไปเพื่อมัดกับต้นลานและต่อเป็นบันไดขึ้นไปให้ถึงปลายยอดค่ะนอกจากคนปีนต้นลานที่ตอนนี้กำลังไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะคนที่อยู่ด้านล่างเองก็ต้องคอยเตรียมพื้นที่เพื่อรอรับลูกลานที่จะถูกตัดลงมาไม่ให้กระจัดกระจายค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะทำงานแข่งกับเวลาคนปีนก็เริ่มปีนสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งสูงด้านบนลมก็ยิ่งแรงใบลานแห้งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโกรกลานซึ่งก็มีหนามแหลมคมตลอดทั้งก้านนอกจากจะกวัดแกว่งไปตามแรงลมแล้วนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันตรายที่ต้องระมัดระวังมากๆสำหรับคนที่กำลังปีนลานค่ะตอนนี้นายขึ้นไปยืนบริเวณก้านของทลายลูกลานแล้วนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีความเหนียวทนทานแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีและก็เป็นจุดที่ยืนสะดวกที่สุดในการทำงานค่ะเมื่อตั้งหลักได้ที่แล้วนะคะก็จะใช้มีดที่เหน็บเอวขึ้นมานั้นทำหน้าที่ในการตัดทลายลานค่ะซึ่งลานนั้นจะถูกตัดลงมาทีละช่อทีละช่อซึ่งเมื่อตัดก็จะตัดหมดทั้งต้นเลยนะคะและเวลาที่ตัดแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยทิ้งลงมาทันทีค่ะ และนี่ก็เป็นหน้าตาของลูกลานที่ถูกตัดลงมาค่ะลูกลานจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆประมาณนิ้วหัวแม่มือนะคะตัวลูกเองเนี่ยก็จะอยู่ติดกับช่อลูกลานหรือว่าต้นลานที่เราเห็นนี้นะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับปาล์มหรือว่าตาลค่ะแต่ลานนั้นจะแตกต่างตรงที่ตลอดชีวิตของต้นลานนั้นจะติดลูกเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะและจะเริ่มติดลูกได้นั้นอายุต้องไม่ต่ำกว่า 30-50 ปีเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ลานนั้นแตกต่างจากพืชตระกูลปาล์มบางประเภทก็คือการขยายพันธุ์ของลานนั้นจะไม่สามารถที่จะแตกหน่อหรือว่าแตกกอได้ซึ่งลานจะขยายพันธุ์ได้เฉพาะเมล็ดเท่านั้นค่ะซึ่งเมื่อต้นลานต้นไหนออกลูกเมื่อลูกแก่และเริ่มร่วงหล่นต้นลานเองก็จะค่อยๆยืนต้นตายจนทำให้ยาว่าต้นลูกฆ่าแม่นั่นเองค่ะซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพในการเก็บลูกลานนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมเก็บลูกลานที่แก่จัดส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของรสชาติแล้วนะคะยังเป็นการปล่อยให้ลานนั้นขยายพันธุ์ตามธรรมชาติด้วยค่ะลูกลานที่เก็บมาแล้วนะคะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายอย่างโดยเฉพาะขั้นตอนของการกระเทาะเปลือกซึ่งการที่จะนำเนื้อลูกลานออกมานั้นนะคะเขาจะใช้วิธีการทุบค่ะสาวนักทุบของเรานั้นมาพร้อมกับชุดป้องกันค่ะเพราะว่าเปลือกของลูกลานนั้นเขามียางนอกจากจะทำให้คันแล้วนะคะหากเข้าตาเนี่ยก็ยังแสบมากๆด้วยค่ะลูกลานที่ทุบแล้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทุบแรงแบบนี้เนื้อด้านในจะเป็นยังไงต้องบอกว่าเนื้อของลูกลานนั้นมีความยืดหยุ่นพอๆกับลูกชิดค่ะการทุบแบบนี้นะคะไม่ทำให้เนื้อด้านไหนเละค่ะลูกลานที่เราเห็นเยอะๆแบบนี้นะคะเป็นเพียงลูกลานจากต้นลาน1ต้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าแม่แอดเจ้าของลูกลานทีบอกนะคะว่าตลอดทั้งปีนั้นคนที่มีอาชีพหาลูกลานนั้นจะต้องตระเวนหาต้นลานจะบ้านไหนนาใครหากมีต้นลานที่ดูแล้วว่าอีกไม่นานจะให้ลูกก็จะเข้าไปติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อทาบถามขอซื้อลูกลานค่ะแม่แอดบอกว่านอกจากจะเดินทางไปรับซื้อลูกลานทั่วประเทศแล้วนะคะไปแต่ละครั้งนั้นก็ยังไม่ต่ำกว่า 2-3 รอบค่ะ
4: ราชบุรีนครถมแล้วมาสุพรรณผ่านลพบุรีไปนครราชสีมานั่นแหละทั่วแต่คือที่หลังที่สุดคือภาคใต้เราไม่รู้หรอกว่าเขามีตรงไหนมั่งแต่พอเราได้ไปแล้วเราก็ไปเจอแล้วเราก็ติดตามว่าต้นนี้มันใกล้จะออกนะในสายตาเราว่าปีหน้าเนี่ยออกเราก็ตามไปดูเราไปตรวจดูเนี่ยมันไหลเที่ยวไปคุยกับเขาไปว่าก่อนแล้วเราต้องไปตรวจดูว่าใช้ได้ไหมเมื่อไรมันก็สิ้นเปลืองเยอะ
0: กว่าที่จะเจอต้นลานกว่าจะสุกแล้วก็กว่าจะได้เก็บมากินแบบนี้นะคะคนทำลูกลานนั้นต้องใช้ความพยายามมากๆเลยละค่ะลูกลานที่เม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแสดงว่ายังมียางปะปนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านการล้างการแช่น้ำจนกว่าจะกลายเป็นสีขาวแบบนี้หลังจากที่ได้เนื้อลูกลานสีขาวๆแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการนำไปต้มซึ่งก็จะต้มให้สุกก่อนที่จะนำไปจำหน่ายค่ะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะมารับซื้อลูกลานต้มไปขายต่อนะคะลูกลานนั้นจริงๆแล้วไม่มีรสชาติในตัวเองนะคะมีแต่ความหนึบหนับเคี้ยวเพลินค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะซื้อลูกลานก็มักจะนำไปเชื่อมหรือว่านำไปทำลอยแก้วเพื่อจำหน่ายเพื่อให้รสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะลูกลานนั้นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนั้นถือว่าเป็นช่วงฤดูที่ลูกลานให้ผลผลิตเยอะมากๆบรรยากาศในหมู่บ้านเองก็จะคึกคักเพราะเป็นฤดูการเก็บลานคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนนี่ก็ไม่มีเงานะคะเพราะเขาก็จะมารับจ้างทุบลูกลานแบบนี้ค่ะ

0: ตรงที่แม่อยู่คือเราเลี้ยงเอามาเลี้ยงทุกคนคือคนในหมู่บ้านนี้ก็ได้ทำกับเรา
1: เรื่องในเอตโลวันนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้เห็นอาชีพดั้งเดิมนั่นก็คือการเก็บลูกลาแล้วยังได้เห็นภูมิปัญญาในการนำลูกลามารับประทานอีกด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูแล้วเนี่ยอยากที่จะ
2: เขามีการรวมกลุ่มการผลิตมะม่วงแบบควบคุมคุณภาพเพื่อการส่งออกเป็นหลักเขาจะมีวิธีการปลูกมะม่วงกันยังไงมะม่วงที่นี่จะเป็นแบบไหนตามมินนี่เข้าสวนกันมาเลยค่ะตอนนี้มินนี่ก็อยู่กับพี่ว่าวประธานกลุ่มแล้วนะคะพี่ว่าวสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ว่าวเห็นบอกว่าที่เนี่ยของเรานี่คือเป็นวิสาหกิจชุมชน
3: ใช่ครับ
2: แสดงว่าเรามีการปลูกมะม่วงนี่คือกันหลายคน
3: หลายคนครับเราเปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาซึ่งวันนี้ครับการทำนาเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของต้นทุนมาในเรื่องของการทำสวนซึ่งเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งทำไมไม่เลือกผลไม้อื่นรุ่นพ่อเรารุ่นแม่เราทำมาแล้วก็มีประสบการณ์แล้วเราทำในลักษณะที่ทำนอกดูเนี่ยแหล่งน้ำเนี่ยเรามีทั้งแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำธรรมชาติก็ทำให้ตรงนี้ครับเป็นจุดแข็ง
2: อย่างมะม่วงที่เราปลูกที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
3: วันนี้มะม่วงทานสุกนะครับอันดับหนึ่งในเรื่องของความนิยมผู้บริโภคก็คือน้ำหนองไม้สีทอง
2: คือที่ต้องห่อถุงไว้นี่คือรู้เลยเพื่อเรารักษาคุณภาพผิวอย่างนี้ใช่ไหมพ
3: ี่ใช่ครับเพราะว่าการที่ทำมะม่วงเพื่อการส่งออกเนี่ยครับอันดับแรกครับจะเห็นว่าถุงที่เราใช้นะครับจะต้องเป็นถุงคาร์บอนจะทำให้ในเรื่องของสีผิวเนี่ยมีความสวยขึ้นแล้วก็ในส่วนของสำคัญเลยเนี่ยป้องกันในเรื่องของแมลงวันทอง
2: อย่างนี้คือแก่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
3: ประมาณ 80% ครับการเก็บเนี่ยอาจจะต้องถนอมมากที่สุดเห็นไหมว่าตัวนี้มีข้อครับเราเด็กนี
2: ่ใช้มือได้เลย
3: ได้เลยครับแล้วยางมันจะไม่ไหลแต่ถ้าบางทีเราใช้กันไก่ตัดบางทียางมันจะไหล
2: ยางไหลเลอะผลเสีย
3: ใช่เลอะผลจะเสียหาย
2: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสวยแบบนี้เลยอันนี้เกรดส่งออกยังไม่สุกครับแต่ถ้าเรากินกันในประเทศไทยไม่ใช่
3: ไม่อร่อยครับไม่ใช่รสชาตินี้ครับ
2: ซึ่งส่งออกเขาก็จะเน้นดู
3: เน้นผิวเป็นหลัก
2: เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
2: โอ้ขั้วเหนียวเหมือนกันนะ
3: ครับครับโอเคงั้นเลย
2: ปึ๊บโอ้โหช่อนี้
3: อันนี้เพี้ยไฟทำลายนะครับผิวไม่สวยส่งออกไม่ได้แต่ถ้าผู้บริโภคได้ชิมผมคิดว่าความหวานได้แน
2: ่เพราะว่าแก่สุดๆนะคะสังเกตแล้วว่าลูกนี้นี่คืออ้วนกลมกว่าใครเพื่อนแล้วกากคือขึ้นเยอะมาก
3: ก็เป็นจุดนี้ครับบางคนก็เรียกเป็นจุดหวานจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยจุดขึ้นเงี้ยคือแก่คร
2: ับอันนี้เป็นวิธีการเลือกมะม่วงของผู้บริโภคได้ไหม
3: ก็ส่วนหนึ่งเลยครับก็คือเหมือนกับว่ามะม่วงเนี่ยต่างจากคนคือมะม่วงเขาอ่ะยิ่งแก่ยิ่งตึง
2: อันนี้มาอีกแปลงนึงก็คืออยู่ติดกันกับดอกไม้สีทองแต่ว่า
3: ใช่ครับ
2: ลูกนี่คือใหญ่มาก
3: สายพันธุ์นี้ครับจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างน้ำหนองไม้เบอร์4กับเขียวเสวย
2: ค่ะ
3: ซึ่งอาจจะรู้จักกันในสายพันธุ์ของมะม่วงพันธุ์ขาวนิยมหรือบางคนจะเรียกน้ำดอกไม้มันครับผมลักษณะของเขานะครับก็ถ้าผลใหญ่สูงสุด1กิโล8ขีดต่อ1ผลก็ส่งออกในส่วนของทางมาเลเซียตะวันออกกลางจะชอบครับเขาจะทานผลดิบเป็นหลัก
2: นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็มะม่วงขาวนิยมแบบพร้อมกินแล้ว
3: เราจะดูถึงความสุกอันไหนที่สุกมากกว่าเวลาเราจะทานแล้วหวานฉ่ำนะดูที่ความส้มของลูกครับก็คือว่าเนื้อมันจะค่อนข้างที่จะหวานเจี๊ยบละหวานชื่นใจครับ
2: ให้ดูเนื้อด้านใน
3: เนื้อจะละเอียดไม่เป็นเสี้ยนแล้วก็จะไม่ช้ำกลาง
2: แล้วเวลาเขาขายเขาทำแบบนี้ค่ะ1 2 3เนื้อเขาจะนุ่มละมุนหวานไม่เละอ่ะหนึบๆแล้วก็ไม่มีเสี้ยนเลย
3: คือการทานมะม่วงสุกที่อร่อยเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการบ่มเพราะว่าการบ่มเนี่ยครับจะช่วยให้เนื้อมะม่วงเนี่ยเสมอในเรื่องของความสุก
2: เขาแบบหวานฉ่ำหอมละมุนเนาะแต่ไม่ได้แบบหวานแหลมหวานจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องชิมก็คือมะม่วงขาวนิยม
3: แล้วก็ทานมะม่วงสายพันธุ์นี้ครับมันจะกรอบนอกแล้วข้างในมันก็จะค่อยๆมีรสชาติที่แตกต่างจากด้านนอกเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับควรจะเป็นการลักษณะของการฉอบผลถ้าเราทานเนี่ยเรากัดไล่มาเนี่ยเราจะได้ความเป็นรสชาติของเขาทุกรส
2: ครบเลย
3: ครบเลย
2: กรอบมัน
4: รี้ยวๆนิดๆมันกรอบแบบกรอบมันๆร่วนๆนะคะ
3: ครับ
4: ไม่ได้กรอบแน่นๆแป้งแ

0: ้งเยอะๆ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แป้งเยอะไม่ใช่ครับ
0: อร่อยมากอร่อยทั้งคู่นะคะใครชอบกินดิบนี่คือไปขาวนิยมใครชอบกินสุกหวานฉ่ำนี่น้ำดอกไม้สีทอง
1: ใช่คร
0: ับ ได้ทั้งคู
2: ่การปลูกมะม่วงนอกฤดูนะคะผลผลิตจะเริ่มออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนมกราคมค่ะส่วนในช่วงฤดูการปกติของมะม่วงนะคะที่นี่จะไม่มีผลผลิตค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรนั้นต้องตัดแต่งกิ่งบำรุงต้นเพื่อให้พร้อมผลิตมะม่วงนอกฤดูในรอบถัดไปค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะกินทำยังไง
1: ท่านใดที่ได้ชมรายการแล้วแบบสนใจท่านผ่านมากิ่งกลางหาผมตามเบอร์ของกลุ่ม
0: แล้ว
1: ก็ใช่ครับแล้วก็ท่านก็แวะมาชิมมาอะไรมีให้ชิมแต่อย่างที่บอกว่าเราเน้นนอกฤดูกาลเนี่ยจะไม่มีผลผลิต
0: ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาทางพี่ว่าวได้เนาะเข้ามาเที่ยวสุพรรณบุรีใกล้ๆก็มาแวะชิมกันในสวนแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าไม่มีส่งเนาะ
1: ไม่มีครับไม่มีครับยินดีครับ
0: แล้ววันนี้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีสวนเนาะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรอะไรก็ตามนะคะเหมือนพี่ว่าวแบบนี้นะคะส่งเข้ามาหาเราได้ผ่านทาง Facebook เรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทีวี HD ช่อง 34วันนี้มินนี่และพี่ว่าวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อร่อยมากจริงๆนี่ความจริงอันนี้คือหนูชอบแล้วนะ
1: นี่น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซกตีโบ
3: ตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
4: PEA

0: ้งแต่มนุษย์เราถือกำเนิดขึ้นมาและเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเรามานานมากนั่นก็คือความหล่อของพี่นั่นเองครับ ถึงพี่จะหล่อจริงนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความหล่อของพี่เราพูดถึงสิ่งที่มันอยู่กับเรามานานมากกว่านั้นมันอยู่ใต้เท้าของเราและเราเหยียบย่ำมันอยู่ทุกวันน้องๆ อาจจะไม่เคยสังเกตหรือให้ความสนใจและเรียนรู้มันใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วครับพี่พูดถึงเรื่องของดินครับถ้าพูดถึงเรื่องของดินแล้วเนี่ยนะครับน้องๆ นึกถึงอะไรล่ะครับใช่แล้วครับนึกถึงแผ่นดินใช่ไหมครับแผ่นดินเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของพืชมนุษย์ตึกรามบ้านช่องหรือว่าจะเป็นสัตว์ล้วนจะต้องอยู่บนพื้นดินกันทั้งนั้นแหละครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับดินเนี่ยยังสามารถใช้ปลูกต้นไม้และพืชได้อีกด้วยนะครับลองสังเกตไปหน้าบ้านดูเราจะเห็นต้นมะม่วงต้นใหญ่ตั้งอยู่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเป็น10ปีต้นไม้ก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆและมีดินยึดให้ต้นไม้เนี่ยตั้งอยู่ได้นะครับใต้สนามฟุตบอลที่โรงเรียนที่เราใช้เตะบอลหรือว่าวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยก็มีพื้นดินที่แข็งแรงที่พอที่จะให้เราวิ่งเล่นได้ใช่ไหมล่ะครับหรือแม้แต่เวลาที่เราเหนื่อยหรือว่าอ่อนแรงจากการเตะบอลเราก็ล้มตัวลงไปนอนบนพื้นดินมันก็ฟินสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ระวังนะครับน้องๆถ้าเสื้อผ้าของเราเปิดขึ้นมาเราอาจจะโดนคุณแม่ดุได้นะครับน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าดินพวกนี้มันมาจากไหนหรือว่าแม้กระทั่งดินพวกนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าจะพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนตอนนั้นเนี่ยครับโลกของเราเพิ่งเกิดมาใหม่โลกของเราภายนอกเนี่ยเป็นหินแข็งแข็งมากแต่ว่าภายในเป็นของเหลวร้อนจัดเลยนะครับที่ห่อหุ้มไปด้วยแก๊สต่างๆอย่างเบาบางหลังจากนั้นก็เกิดเป็นน้ำและสิ่งมีชีวิตต่อมาครับและทีนี้พืชเจริญเติบโตบนโลกของเราที่มีพื้นผิวเป็นหินแกร่งพืชเนี่ยก็ค่อยๆช้อนชัยลากไปตามรอยแตกต่างๆของหินนะครับและช่วยทำให้หินเนี่ยผุก่อนในเวลาเดียวกันนะครับต้นไม้ที่ตายกิ่งเอ่ยใบเอ่ยต้นเอ่ยก็ร่วงหล่นลงมาทับอยู่บนพื้นดินหรือว่าจะเป็นเศษซากสิ่งมีชีวิตที่ตายและเน่าเปื่อยผสมกันรวมเข้ากับชั้นดินที่ผุพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรวมและผสมกันจนกลายเป็นดินที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ครับสรุปง่ายๆอีกครั้งนะครับดินเนี่ยเกิดจากการผุกร่อนของก้อนหินต่างๆนะครับแต่ว่าใช้เวลานานมากกันเลยทีเดียวนะครับโดยการผุกร่อนของก้อนหินเนี่ยก็จะไปรวมกับซากพืชซากสัตว์น้ำแล้วก็อากาศจนกลายเป็นดินครับน้องๆลองนึกภาพดูนะครับว่าก้อนหินที่เป็นก้อนหินแข็งๆเนี่ยกว่าจะผุพังและย่อยสลายกลายเป็นพื้นดินได้เนี่ยต้องใช้เวลานานขนาดไหนและน้องๆรู้ไหมครับว่าดินที่มีความหนาประมาณ1นิ้วเนี่ยกว่ามันจะใช้กระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทับถมหรือว่าการผุพังของก้อนหินต้องใช้เวลานานถึง500ปีเลยนะครับ oh. และดินที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยต้องใช้เวลาถึง 3,000 ถึง 12,000 ปีกันเลยทีเดียวนะครับ wow. ถึงจะลึกมากพอที่ใช้ในการทำการเกษตรโอ้โหใช้เวลานานมากเลยนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าดินเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากพืชที่ฝังรากชอนชัยอยู่ในดินแล้วนะครับยังมีสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ว่าจะเป็นมดตะขาบแมลงสาบกิ้งกือไส้เดือนหรือว่าหอยบกต่างๆนะครับแต่เจ้าชื่อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโอ้โหแต่ละตัวเนี่ยน่าขนลุกทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าเจ้าสัตว์พวกนี้จะน่าขนลุกและน่าขยะแขยงสำหรับบางคนนะครับแต่เจ้าสัตว์พวกนี้เนี่ยก็มีประโยชน์กับดินมากเลยนะครับอย่างเช่นไส้เดือนนะครับเวลาที่มันกระดึบกระดึบชอนชัยลงไปในดินทำให้ดินเป็นรูมีอากาศถ่ายเทและทำให้ดินชุ่มชื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันยังช่วยทำให้ดินร่วนซุยขึ้นอีกด้วยและนอกจากนี้มูลของพวกมันเนี่ยยังเป็นแร่ธาตุสำคัญและเป็นสารอาหารไปหล่อเลี้ยงต้นพืชและลำต้นของต้นไม้อีกด้วยนะครับมีประโยชน์ขนาดนี้เนี่ยอย่าไปรังเกียจพวกมันเลยนะครับนอกจากเจ้าตัวที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยนะครับยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ภายในดินที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศในการซูมเข้าไปดูพวกมันอย่างพวกจุลินทรีย์ในดินแบคทีเรียราห ือว่าโปโตซัวนะครับเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้มีหน้าที่คอยย่อยสลายซากพืชหรือว่าซากสัตว์ในดินไปเป็นอาหารให้กับต้นพืชหรือว่าต้นไม้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีอากาศดีๆเราก็ต้องมีต้นไม้เยอะๆและถ้าเราอยากมีต้นไม้เยอะๆเราก็ต้องมีดินที่ดีด้วยนะครับ
1: คำถามดินเกิดจากการสลายตัวของสิ่งใดระหว่างเปลือกโลกลาวาแมกมาหรือหินและแร่ธาตุคำตอบดินเกิดจากการผุพังของหินและแร่ธาตุรวมกับการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์เป็นระยะเวลานับร้อยๆปีดินมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกคือสารอนินทรีย์เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุอย่างที่2คืออินทรีย์สารเป็นซากพืชซากสัตว์และมูลสัตว์ต่างๆสิ่งเหล่านี้จะทับถมกันแล้วถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายจนเน่าเปื่อยอย่างที่3ก็คืออากาศจะแทรกตัวอยู่ในช่องระหว่างเม็ดดินไม่ว่าจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สออกซิเจนปริมาณอากาศในดินจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของดินเพราะดินแต่ละชนิดมีช่องระหว่างเม็ดดินที่แตกต่างกันและองค์ประกอบสุดท้ายนั่นก็คือน้ำ

0: น้ำเป็นของเหลวที่แทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินดินที่มีปริมาณน้ำพอเหมาะจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วสงสัยกันไหมว่าทำไมหินแข็งๆขณะที่ยังต้องใช้รถแมคโครทุกเนี่ยจะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ยังไงนั่นก็เพราะมีตัวการสำคัญที่ทำให้หินผุพังไปได้นั่นก็คือลมน้ำความร้อนรวมทั้งสภาพภูมิประเทศแถวนั้นด้วยอย่างเช่นภูมิประเทศที่มีความลาดชันมักจะถูกกัดเซาะจนกลายเป็นดินได้เร็วกว่าพื้นที่ราบหรืออย่างในที่ที่อากาศร้อนชื้นแบบในประเทศไทยซากพืชซากสัตว์จะเน่าเปื่อยผุพังเร็วกว่าในที่ที่มีอากาศเย็นและแห้งแล้วเจ้าพวกซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังสลายตัวทับถมกันอยู่ในดินเราเรียกกันว่าฮิวมัสอาจจะฟังชื่อดูแปลกหน่อยไม่ค่อยคุ้นหูแต่เจ้าฮิวมัสนี่แหละจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมากๆเลยฮิวมัสส่วนใหญ่จะมีสีดำหรือสีน้ำตาลถ้าเราเจอดินสีลักษณะแบบนี้แสดงว่ามีฮิวมัสมากมีธาตุอาหารเยอะเหมาะกับการปลูกพืช นั่นเองและพอเวลาผ่านไปหลายปีดินที่เกิดขึ้นจะทับถมเป็นชั้นดินสำหรับดินที่เกิดใหม่อยู่ด้านบนสุดปกคลุมผิวโลกอยู่นั้นปกติแล้วจะมีความหนาเพียง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นเองเราเรียกดินชั้นนี้ว่าดินชั้นบนดินชั้นบนมีสารอินทรีย์มากเพราะอยู่ชั้นบนสุดมีซากพืชซากสัตว์ทับถมกันอยู่ในชั้นนี้ทำให้ดินมีสีเข้มเนื้อดินหยาบเม็ดดินมีขนาดใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชมากที่สุดส่วนลึกลงไปจากดินชั้นบนเราเรียกว่าดินชั้นล่างมีสารอินทรีย์น้อยกว่าดินชั้นบนทำให้ดินมีสีอ่อนกว่าเนื้อดินละเอียดเม็ดดินมีขนาดเล็กถ้าอยู่ต่ำลงไปกว่านั้นอีกก็จะเป็นชั้นหินแข็งนอกจากเราจะแบ่งดินตามความลึกของชั้นดินแล้วเรายังแบ่งดินตามลักษณะของดินได้ด้วยแบ่งเป็น3ชนิดใหญ่ๆก็คือดินเหนียวดินทรายและดินร่วนน้องๆรู้จักดินเหนียวกันไหมดินเหนียวเป็นดินที่พอเปียกแล้วจะมีความยืดหยุ่นอาจปั้นเป็นก้อนหรือคลื่นเป็นเส้นยาวได้เหนียวเนอะติดมือเหมือนกับเวลาเราปั้นดินน้ำมันเลยล่ะส่วนดินทรายจะมีทรายเป็นส่วนประกอบมากกว่าประมาณ 70% เวลาหยิบดินทรายก็จะไหลๆตกลงไปไม่เกาะติดกันเหมือนดินเหนียวส่วนดินร่วนเป็นดินที่ประกอบด้วยทรายโคลนต้มและดินเหนียวโดยมีปริมาณดินทรายและดินเหนียวไม่มากนักเป็นดินร่วนซุยไม่แข็งจนเกินไปทีนี้เรารู้จักดินแต่ละชนิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าดินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเจ๋งๆอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างคำถามพืชเจริญเติบโตได้ดีในดินชั้นใดคำตอบดินชั้นบนซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเพราะมีความครุ่นและมีฮิวมัสอยู่เยอะ
1: เดี๋ยวเราจะมาลองทำการทดลองกันนะครับดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยดินทั้ง3แบบนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับสีสันก็แตกต่างกันอีกด้วยนะครับแต่เราจะมาทำการทดสอบว่ามันยังมีคุณสมบัติอะไรที่ซ่อนอยู่ภายในดินพวกนี้อีกบ้างเราจะมาลองทดสอบโดยการใช้เจ้านี่ครับ
2: ขั้นตอนแรกน้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกไว้3ขวดตัดตรงกลางขวดออกจากกันจากนั้นนำเข็มหมุดเจาะที่ฝาขวดทั้ง3ขวดให้มีขนาดรูเท่าๆกันและมีจำนวนเท่ากันด้วยปิดฝาขวดให้แน่แล้วคว่ำส่วนบนของขวดใส่ลงในส่วนกลางของขวดที่ตัดไว้แล้ววางเรียงกันแบบนี้ทีนี้เราเอาดินทั้ง3ชนิดที่เตรียมไว้คือดินเหนียวดินทรายและดินร่วนในปริมาณเท่าๆกันใส่ลงไปในขวดเลยตวงน้ำในปริมาณ100มิลลิลิตรและใส่ในดินแต่ละชนิดให้เท่าๆกันครับ
3: จับเวลาและคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันครับน้ำจากขวดดินทรายดูมันจะไหลลงมาเร็วที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไป30วินาทีน้ำไหลมาได้1เซนติเมตรแล้วครับส่วนฝั่งดินเหนียวนะครับในเวลาเดียวกันยังคงไม่มีน้ำไหลลงมาเท่าไหร่เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับดินเหนียวล่ะครับเนี่ยส่วนฝั่งดินร่วนพยายามไล่ตามดินทรายให้ทัน

0: านไป1นาที30วินาทีแต่ยังปล่อยน้ำลงมาได้น้อยกว่าดินทรายเล็กน้อยศึกครั้งนี้ใครจะเป็นคนชนะครับเวลาผ่านไป4นาทีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีน้ำไหลออกมาจากขวดทุกขวดเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าน้ำเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะก็ใส่น้ำไปเท่าๆกันเป๊ะๆทุกขวดเลยนี่นาทำไมไม่ได้น้ำกลับมาเท่ากันล่ะเนี่ยปริมาณน้ำจากขวดดินทรายมีมากที่สุดรองลงมาคือน้ำจากขวดดินร่วนและน้ำที่ได้น้อยมากที่สุดคือจากขวดของดินเหนียวแสดงว่าน้ำที่ใส่ไปมันถูกดินดูดซับไว้และดินแต่ละชนิดก็เก็บน้ำไว้ได้ไม่เท่ากันด้วยนะมาต่อกันที่การทดลองที่2เลยครับเราเตรียมดินไว้ทั้งหมด3แบบแบบแรกคือดินปกติส่วนแบบที่2คือดินปกติแต่ข้างบนเนี่ยปกคลุมไปด้วยใบไม้แห้งนะครับและแบบที่3คือดินที่ปลูกพืชคลุมไว้ครับดินที่ใส่อยู่ในขวดทั้ง3แบบนี้นะครับคือดินชนิดเดียวกันครับทีนี้ขั้นตอนการทดลองนะครับเราจะนำแก้วพลาสติกมาแขวนไว้หน้าขวดก่อนนะครับเรามาลองใส่น้ำลงไปในพื้นผิวดินที่แตกต่างกันทั้ง3แบบนี้แล้วน้องๆคอยดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูที่ขวดแรกโอ้โหน้ำไหลออกมาเต็มๆแล้วก็มีดินไหลปนลงมาด้วยดูสิครับกลายเป็นน้ำผสมกับดินไปแล้วต่อไปขวดใบไม้แห้งอยู่ด้านบนน้ำไหลออกมาคราวนี้มีเศษดินปนลงมาเหมือนกันแต่น้อยกว่าขวดแรกนะครับแล้วน้ำก็ใสกว่าด้วยนิดนึงมาดูที่ขวดสุดท้ายจะเป็นยังไงโอ้โหน้ำใสแจ๋วเลยนะครับน้องๆดูสิไม่ค่อยมีเศษดินไหลปนลงมาเหมือนแก้วที่1กับแก้วที่2ด้วยสีของน้ำต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับความลับมันอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โหรากของต้นไม้เนี่ยยึดดินเอาไว้ด้วยกันทำให้น้ำไม่สามารถกัดเซาะลงมาได้สุดยอดไปเลยนะครับ
1: จากการทดลองแรกเราได้เห็นลักษณะของเนื้อดินแต่ละชนิดสังเกตได้ว่าดินในแต่ละสถานที่มีลักษณะแตกต่างกันเพราะประกอบขึ้นจากอนุภาคหลายๆขนาดอย่างอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดก็คืออนุภาคทรายอนุภาคขนาดรองลงมาเรียกว่าอนุภาคทรายแป้งส่วนอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดคืออนุภาคดินเหนียวตอนที่เราเทน้ำลงไปในขวดเหนียวนั้นต้องใช้เวลานานมากกว่าน้ำจะซึมลงมาได้นั่นก็เพราะดินเหนียวมีเนื้อละเอียดมากเนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กมากเบียดเสียดกันไม่มีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านได้ดินเหนียวจึงเป็นดินที่มีคุณสมบัติระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีสังเกตได้จากปริมาณน้ำที่ไหลออกมาจากดินเหนียวนั้นมีน้อยมากดังนั้นดินเหนียวจึงเหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวเพราะสามารถเก็บน้ำไว้ได้นานส่วนดินทรายมีเนื้อหยาบเพราะประกอบด้วยอนุภาคขนาดใหญ่จึงมีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านอย่างรวดเร็วอย่างตอนที่เราเทน้ำลงไปน้ำสามารถไหลผ่านดินทรายลงมาได้เร็วที่สุดดินทรายนี้มีคุณสมบัติระบายน้ำและอากาศดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำดูได้จากปริมาณน้ำที่ไหลผ่านลงมาเยอะพอๆกับตอนที่ใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าปลูกพืชบนดินทรายพืชก็จะขาดทั้งธาตุอาหารและน้ำทำให้เจริญเติบโตได้ยากแต่ก็มีต้นไม้บางชนิดที่สามารถปลูกบนดินทรายได้นะอย่างต้นกระบองเพชรเพราะมันไม่ต้องการน้ำมากและสามารถเก็บกักน้ำไว้ในลำต้นได้ส่วนในขวดดินร่วนจะสังเกตได้ว่ามีน้ำไหลออกมาพอประมาณไม่เร็วเท่าดินทรายและไม่ช้าเท่าดินเหนียวเพราะดินร่วนมีส่วนผสมส่วนใหญ่เป็นอนุภาคขนาดปานกลางน้ำจึงค่อยๆซึมผ่านได้ไม่รวดเร็วจนเกินไปทำให้สามารถเก็บกักความชื้นได้ดีดินร่วนจึงเหมาะในการปลูกพืชที่สุดสำหรับการทดลองที่2เป็นการทดสอบว่าน้ำมีผลต่อการกัดเซาะดินให้พังทลายลงมาได้ถ้าเรามีแต่หน้าดินล้วนๆเวลาฝนตกน้ำก็จะกัดเซาะตะกอนดินให้ไหลลงมาพร้อมๆกับน้ำส่วนขวดที่มีใบไม้แห้งคลุมดินนั้นสามารถลดการกัดเซาะของน้ำได้เล็กน้อยเมื่อน้ำไหลลงมาจะโดนที่ตัวใบไม้แห้งก่อน ชะลอความรุนแรงของน้ำที่ลงมาโดนเนื้อดินได้แต่เมื่อใส่น้ำเยอะขึ้นดินก็ไหลลงมาตามน้ำอยู่ดีใบไม้แห้งทำได้เพียงชะลอเท่านั้นแต่ไม่สามารถยึดเนื้อดินไว้ได้ส่วนในขวดสุดท้ายที่ปลูกพืชคลุมดินไว้เมื่อน้ำไหลลงมาจะไปกระทบกับต้นพืชก่อนพืชจะทำหน้าที่ชะลอความเร็วของน้ำลงและดักเก็บตะกอนไว้น้ำจึงไหลซึมลงสู่ดินชั้นล่างนอกจากนี้รากของพืชยังหยั่งลึกลงดินช่วยยึดเกาะดินไว้ทำให้ดินไม่กระจายแตกหลุดร่วงลงมาน้ำที่ไหลมาก็จะถูกเก็บกักไว้ในดินทำให้ดินชุ่มชื้นและเป็นแร่ธาตุอาหารให้พืชเจริญเติบโตต่อไปได้ดังนั้นการปลูกพืชคลุมดินไว้เป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยลดการกัดเซาะของดินได้ป้องกันการสูญเสียดินได้เป็นอย่างดีเวลาฝนตกหนักๆก็ช่วยชะลอไม่ให้ดินถล่มลงมาอย่างรวดเร็วถือเป็นการอนุรักษ์ดินวิธีนึงด้วยนะคำถามลักษณะของดินที่ระบายน้ำได้ดีที่สุดเป็นแบบไหนคำตอบดินทรายเพราะประกอบด้วยอนุภาคทรายขนาดใหญ่จึงมีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านอย่างรวดเร็ว
0: ถือว่าดินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตและมนุษย์เรามากเลยใช่ไหมล่ะครับและดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งการทำเกษตรกรรมของมนุษย์เราเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นเยี่ยมของมนุษย์และคือสิ่งที่เราใช้กินกันจนทุกวันนี้เลยครับใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าพืชและหญ้าที่ขึ้นอยู่บนดินเนี่ยนะครับเป็นแหล่งอาหารให้กับพวกวัวเอ่ยควายเอ่ยหรือว่าสัตว์ต่างๆที่กินหญ้าเป็นอาหารนะครับและนอกจากนี้เนี่ยดินยังเป็นบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดอย่างเช่นงูหนูหรือว่าแมลงต่างๆครับพื้นดินเนี่ยยังเป็นที่ตั้งของเมืองหรือว่าบ้านที่เราอาศัยกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับและที่สำคัญเนี่ยยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยกักเก็บน้ำเวลาฝนตกใช่ไหมล่ะครับเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะไหลซึมลงไปในดินและไปเก็บอยู่ใต้ดินเราจะเรียกน้ำนี้ว่าน้ำใต้ดินหรือว่าน้ำบาดาล นั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราคงจะต้องใส่ใจดินกันหน่อยแล้วนะครับโดยการอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชคลุมดินหรือว่าจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อช่วยรักษาคุณภาพดินเพื่อให้ดินเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนะครับ
1: คำถามเราปลูกพืชคลุมดินไว้เพื่ออะไรคำตอบเพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดินพอพืชคลุมดินจะส่งรากลงไปในดินและยึดเม็ดดินไว้ทำให้ผิวดินไม่ถูกกัดเซาะได้ง่าย

0: ใบโอเย่ตอนรู้จักหวานกระเทอะน้องเหนือรู้จักสัตว์ที่เรียกว่าปลาวาฬไหมครับ
1: รู้สิครับตัวใหญ่ๆอยู่ในทะเลพ่นน้ำออกมาจากหลัง
0: แต่น้องเหนือรู้ไหมว่าปลาวาฬที่เขาเรียกปลากันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลานะครับ
1: ฮะไม่ใช่ปลาหรอครับ
0: ถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนปลาแต่ว่าถ้าปลาของจริงเนี่ยน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราสั่งปลาทอดมามันจะมีอวัยวะตรงนี้ฮะตรงแก้มเนี่ยที่เปิดปิดได
1: ้อ๋อผมเคยเห็นครับมันชอบกระพือ
0: ซึ่งเป็นอวัยวะที่เรียกว่าอะไร
1: เลือด
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปลาวาฬเนี่ยที่เราเรียกปลาจริงๆไม่ใช่ปลาเพราะว่าไม่สามารถหายใจผ่านเหงือกได้นะฮะแต่ปลาวาฬเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับทีนี้ปลาวาฬเนี่ยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตรงที่ว่าหายใจทาง
1: จมูก
0: ถูกต้องครับที่น้องเหนือบอกว่าปลาวาฬพ่นน้ำออกจากหลังเนี่ยนั่นก็คือรูจมูกที่ไว้หายใจนั่นเองนะครับย้อนกลับไปประมาณ50กว่าล้านปีก่อนนะครับบรรพบุรุษต้นตระกูลของปลาวาฬเนี่ยเคยอาศัยอยู่บนบกเป็นสัตว์สี่ขาหน้าตาคล้ายๆหมาด้วยหน้ายื่นๆแล้วก็มีเขี้ยวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนเต็มตัวเดินสี่ขานะฮะพอรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเรื่อยๆเนี่ยสัตว์ตัวนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่กับน้ำใกล้ชิดกับน้ำมากขึ้นเรื่อยๆว่ายน้ำหากินในน้ำมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการให้ส่วนต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตที่อยู่ในน้ำมากขึ้นนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยรูจมูกเนี่ยปกติอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอมากลายเป็นปลาวาฬปุ๊บเนี่ยครับรูจมูกมันค่อยๆกระเถิบเลื่อนขึ้นมาอยู่บนหัวนี
1: ่แล้วทำไมรูจมูกถึงย้ายไปอยู่บนหัว
0: สาเหตุที่รูจมูกวิวัฒนาการเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการขึ้นมาสูดอากาศนั่นเองนะฮะน้องเหนือลองนึกภาพถ้าเกิดเราอยู่ใต้น้ำแล้วเราขึ้นมาสูดอากาศแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้ง
2: โอ้มันเป็นไงฮะ
1: เมื่อยคอ
0: ใช่ไหมครับแต่ว่าปลาวาฬรูจมูกอยู่บนหัวเนี่ยขึ้นมาเป็นไง
1: ขึ้นมาแบบสง่างาม
0: แล้วก็ลงกลับไปได้เลย นั่นแหละกระเถิบมาที่บริเวณขาหน้าฮะบรรพบุรุษมี4ขาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ขาหน้าก็คือตอนแรกเอาไว้เดินแต่พออยู่ในน้ำมากๆไปขาหน้าค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นอวัยวะสำหรับว่ายน้ำครับมันเรียกว่าอะไร
1: อ๋อคีบ
0: ถูกต้องครับจากที่เคยเป็นนิ้วเนี่ยครับมันก็จะมีเนื้อเข้ามาเติมให้เต็มนะครับกลายเป็นใบพายขึ้นมาแต่ถ้าเราไปผ่าครีบของปลาวาฬทุกวันนี้ดูเนี่ยเราก็ข้างในก็ยังเป็นกระดูกนิ้วอยู
1: ่เป็นกระดูกนิ้วครับ
0: คือมันเป็นการบ่งบอกว่าต้นตระกูลของมันอ่ะเคยเป็นสัตว์ที่มีนิ้วเหมือนกับเรามาก่อนต่อไปเรามาดูร่างกายท่อนล่างกันบ้างครับอย่างที่บอกต้นตระกูลปลาวาฬมี4ขาขาหลังเหมือนกับสัตว์4เท้าที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแต่ว่าพออยู่ในน้ำปุ๊บโอ้โหขาหลังเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่อยๆวิวัฒนาการหดเข้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ปลาวาฬที่เราเห็นไม่มีขาหลังแล้วนะแล้วก็หางเนี่ยส่วนหางก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆปลาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้พี่แทนครับแล้วทุกวันนี้ปลาวาฬมันกินอะไรเหรอครับ
0: ปลาวาฬทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบน้องเหนือแบบที่1เนี่ยคือเหมือนกับต้นตระกูลมันคือมีฟันที่เป็นซี่เหมือนเป็นเขี้ยวครับ
1: เป็นเขี้ยว
0: แล้วมันก็จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารเช่นจับปลากินจับแมวน้ำกินจับเพนกวินกินอะไรเงี้ย
1: เพนกวิน
0: ยกตัวอย่างเช่นปลาวาฬเพชรฆาตอีกตัวนึงที่อาจจะมีคนรู้จักเยอะก็คือปลาวาฬที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องพินอคคิโอนึกภาพออกไหมที่มันหัวมันจะโหนงๆออกมา
1: ใช่ครับแล้วมันโอมพินอคคิโอแล้วในปาก
0: แล้วก็มีฟันเป็นซี่ใหญ่ๆเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าปลาวาฬหัวทุยแบบที่2ครับเป็นปลาวาฬที่มีฟันพิเศษฟันมันจะไม่ได้เป็นซี่แต่มันจะเป็นขนลงมาแบบนี
1: ้เหมือนแปรงสีฟันใช่ครับ
0: ใช่ครับ
1: เอามาแปรง
0: คือเป็นปลาวาฬที่มีแปรงสีฟันอยู่ในปากนะฮะน้องเหนือรู้ไหมว่าฟันแบบนี้ในธรรมชาติเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
0: เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังครับปลาวาฬประเภทนี้จะเป็นปลาวาฬที่ตัวใหญ่มากเลยนะจริงๆเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยตัวนึงที่คนน่าจะรู้จักก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินน้องเดือรู้ไหมว่าในน้ำเนี่ยโดยเฉพาะน้ำทะเลนะฮะจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแพลงก์ตอนเนี่ย
1: แพลงก์ตอน
0: ใช่ล่องลอยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลาวาฬอมน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วใช้ฟันที่เหมือนแปรงสีฟันของมันเนี่ยรีดเอาน้ำออกไปแล้วให้เหลือแต่แพลงก์ตอนอยู่ในปากเหมือนน้องเหนือแบบว่าอมน้ำเข้าไปแล้วก็แบบเอาน้ำออกไปทั้งหมดแล้วเหลือแต่ของกินอยู่ข้างในปาก
1: เหมือนเรารีดผ้าเปียกๆไว้ครับก็รีดน้ำออก
0: อันนั้นมันรีดผ้าครับเอาละครับน้องเหนือสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: 1ได้รู้ว่าปลาวา านไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ2บรรพบุรุษของปลาวานมี4ขาอยู่บนบกเหมือนหมาเลยครับ
0: ครับผมและ3
1: ได้รู้ว่าฟันของปลาวานเนี่ยมี2แบบแบบเป็นเขี้ยวแบบเป็นเหมือนแป้งสีฟัน
0: เก็บความรู้เสริมอีกข้อครับคำว่าปลาวานถ้าเราจะเรียกให้ถูกตามชีววิทยาจริงๆเราต้องเรียกว่าวานเฉยๆไม่มีคำว่าปลานะครับ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้ฟอร์โอตำ
3: บลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ
7: ้โห
6: นี่มันโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์และอากาศที่สดชื่นแจ่มใสแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เปรี้ยวเด็กรุ่นใหม่ร่าเริงแจ่มใสก็มารายงานตัวแล้วค่ะมาค่ะวิทย์บอทเดี๋ยวพี่เปรี้ยวช่วยรดน้ำดอกไม้นะ
0: ว้าเป็นอะไรครับพี่เปรี้ยวร้องซะเสียงดังเชียวอะ
1: ไส้เดือนนะคะมันอยู่ตรงดอกไม้นู่นนะคะเฮ้ยขนลุก
0: โอ้ไส้เดือนนี่เองเหรอครับไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยครับพี่เปรี้ยวดูสิน่ารักดีออกเรามาดูใกล้ๆสิครับแล้วจะเห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของมัน
1: จะดีเหรอคะตัวมันดูลื่นๆหยื่อยื่อยเละๆแปลกๆค่ะมันประหลาดออกน่ากลัวออกค่ะ
0: ถ้ามัวแต่กลัวจะไม่ได้เรียนรู้นะครับพี่เปรี้ยวเพราะวันนี้ยังไงพวกเราก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องไส้เดือนกันวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลทางบ้านล่ะครับมีคำถามเรื่องไส้เดือนกันหรือเปล่า
2: ไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันจริงหรือเปล่าคะ
3: ไส้เดือนนอนกิ้งกือแตกต่างกันอย่างไรครับ
4: ไส้เดือนอาศัยอยู่ที่ไหนและกินอะไรเป็นอาหารครับ
5: ถ้าเราจับไส้เดือนแล้วไส้เดือนจะปรับทิศแสงเราหรือเปล่าคะ
6: ไส้เดือนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ยังไงเหรอคะ
1: เวลาที่เห็นไส้เดือนอยู่ใต้ดินใกล้ๆกับต้นไม้หรือดอกไม้แสนสวยของพี่เปรี้ยวนะคะก็เคยคิดอยากจะจับมันออกเหมือนกันนะคะเพราะกลัวว่ามันจะมาทำลายต้นไม้แสนสวยของพี่เปรี้ยวอ่ะ
0: แต่ความจริงแล้วไส้เดือนนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้นะครับถ้าอยากรู้ว่าทำไมไปดูจากการทดลองเลยครับ
1: เฮ้ยไส้เอาหนอนมาเล่นทำไมอ่ะ
7: หนอนที่ไหนล่ะพี่เปรี้ยวไส้เดือน
1: ไส้เดือนจริงๆด้วยใช่ๆๆเพราะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องไส้เดือนนี่เนาะไปลืมไปเลย
7: แต่จริงๆดูไปดูมาเนี่ยหนอนกับไส้เดือนมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันเนาะ
1: ใช่งั้นเอางี้พวกเราเอาพวกมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยความแตกต่างกันของหนอนกับไส้เดือนที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือ
8: นี่ค่ะ

0: ของลำตัวค่ะแล้วก็สีของมันดูสิแต่รู้สึกว่าไส้เดือนเนี่ยจะมีลำตัวที่นิ่มกว่านะไงไหนลองจับนอนซิจริงด้วย
1: และที่สำคัญที่ทำให้ไส้เดือนกับหนอนไม่เหมือนกันก็คือขาค่ะไส้เดือนไม่มีขาแต่ว่าหนอนมีขา

0: ไส้เดือนนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังลักษณะลำตัวเป็นคอปล้องอาศัยอยู่ในดินและกินทั้งพืชและแมลงเล็กๆเป็นอาหารส่วนนอนนั้นเป็นตัวอ่อนของแมลงซึ่งจะกลายเป็นดักแด้และเติบโตเป็นตัวเต็มวัยหรือแมลงต่างๆต่อไปเช่นหนอนผีเสื้อหนอนแมลงวันหรือหนอนด้วงแต่บางครั้งคำว่าหนอนหรือเวิร์มในภาษาอังกฤษก็เรียกไส้เดือนได้เช่นกันซึ่งจริงๆแล้วหนอนกับไส้เดือนนั้นมีความแตกต่างกันนะครับ
1: ต่อไปเราจะมาดูการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของไส้เดือนกันค่ะเราจะใช้อุปกรณ์พวกนี้มาทำรังชั่วคราวให้กับเจ้าไส้เดือนค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ใส่ดินเนี่ยลงไปในขวดโหลประมาณ5เซนติเมตรแล้วเราก็ใส่ทรายลงไปอีก1เซนติเมตรทำอย่างนี้สลับกันไปนะคะ 3-4 ชั้นแล้วเราก็เอาผักเนี่ยโรยไว้หน้าดินแล้วเราก็ใส่ไส้เดือนไปนะคะแล้วเราก็ขวดโหลนี้นะคะใส่ลงไปในกล่องกระดาษที่มีฝาเจาะรูไว้แบบนี้ค่ะ

0: แล้วเราก็ไปวางในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเย็นสบายทิ้งเอาไว้4วันเรามาดูกันดีกว่าว่าไส้เดือนของเราจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเศษผักของเราอ่ะ
1: หายไปเยอะเลยเนาะแล้วชั้นหน้าดินที่พวกเราทำไว้อ่ะก็ดูสีผสมกันไปหมดเลยอ่ะ
0: อืมใช่แล้วพี่เปี้ยตรงนี้มีโพรงด้วยอ่ะ
2: นี่สินี
0: ่รู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไร
3: ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกไวต่อแสงสว่างมันจึงมักอาศัยอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้หรืออยู่ในชั้นดินเพราะอยากจะเรียนรู้ชีวิตของมันเราเลยต้องให้ไส้เดือนอยู่ในที่มืดโดยใส่รังของมันที่เราสร้างขึ้นไว้ในกล่องกระดาษแล้วเจาะรูให้อากาศเข้าไปได้และไส้เดือนจะกินเศษใบไม้พืชผักและซากสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อยเป็นอาหารมันจึงขึ้นมากินเศษผักที่เราโรยไว้หน้าผิวดินพอกินเสร็จก็กลับลงไปอยู่ในดินแล้วก็ขึ้นมากินใหม่ทำให้ชั้นดินและทรายผสมกันและเกิดเป็นโพรงขึ้นในดินแบบที่เห็นนี่แหละครับ
0: การใช้ของไส้เดือนมีประโยชน์ต่อการปลูกพืชมากๆเลยนะคะเพราะพวกมันเนี่ยช่วยเพลินดินทำให้มีการระบายอากาศภายในดินค่ะและที่สำคัญยังทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยเพราะไส้เดือนเนี่ยจะเอาอาหารลงไปในโพรงดินด้วยเยี่ยมเลยเนาะขนาดไส้เดือนตัวเล็กๆยังทำสิ่งที่มีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้เด็กตัวเล็กๆอย่าง

0: Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: ถ้าพูดถึงไส้เดือนเด็กๆหลายคนคงจะเป็นแบบนี้ไส้เดือนตัวยาวๆและลื่นๆเหมือนหนอนแบบนี้เด็กๆจะกลัวมันหรือเปล่านะ
2: กลัวค่ะ
3: แล้วมันถึงกลัวล่ะคะ
2: มันขยะแขยงค่ะน่ากลัว
3: น้องกลัวไส้เดือนไหมคะ
4: ไม่กลัวค่ะเพราะว่าไส้เดือนก็ไม่ได้มีพิษหรือมีความร้ายแรงอะไรค่ะและไส้เดือนก็ไม่ได้มากินเราแต่กินเชื้อราในดินค่ะ
5: เพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางของไส้เดือนแล้วไม่มีความน่ากลัวแถมยังให้ประโยชน์แก่มนุษย์เราด้วยครับเราสามารถใช้พื้นที่ที่ไส้เดือนอาศัยอยู่ในการปลูกผักสวนครัวได้ครับ
1: ไปดูกันดีกว่าครับว่าไส้เดือนจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิบอยวิจิเกิลคนเก่งจากโรงเรียน
6: สวัสดีค่ะ
7: พวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียน
8: คลองกระทุ่มราชอุทิศจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
1: อ้าวโชว์ฝีมือกันได้เลย
9: ค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะคือหนูเคยเห็นแต่ยานที่ไปสำรวจนอกอวกาศแต่หนูไม่เคยเห็นยานที่ไปสำรวจใต้เปลือกโลกชั้นนอกหนูก็เลยคิดสร้างยานนี้ขึ้นมาค่ะ
10: ค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูอยากรู้ส่วนประกอบของเปลือกโลกค่ะหนูก็เลยสร้างยานตัวนี้ขึ้นมาค่ะ
11: แรงบันดาลใจของผมนะครับในปัจจุบันนี้เกิดการภัยพิบัติของธรรมชาติพวกผมและเพื่อนๆจึงคิดประดิษฐ์ยานอวกาศเพื่อไปสำรวจใต้เปลือกโลกครับ
9: เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากสึนามิภูเขาไฟระเบิดและน้ำท่วมและภัยแล้งเราจึงได้คิดสร้างโมเดลยานอวกาศเพื่อไปสำรวจบริเวณใต้เปลือกนอกของโลกซึ่งยานของเราจำลองมาจากสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นก็คือไส้เดือนไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีผิวหนังอ่อนนุ่มจะสามารถช้อนชัยลงไปใต้พื้นดินได้และยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ใต้ได้อีกด้วยค่ะ
10: ยานของเรานะคะมีความสามารถที่เหมือนไส้เดือนคือมีลำตัวเป็นป้องเหมือนไส้เดือนแล้วก็สามารถปลอดชัยไปตามพื้นดินได้และขยับขยื่นอย่างว่องไวค่ะเราสามารถเข้าไปหลบหรือหลบภัยจากการแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้หรืออย่างอื่นได้อีกนะคะเพื่อเราเข้าไปในเปลือกโลกทันทีเพราะว่าเราจะเข้าไปดูว่าดินอันไหนแห้งหรือดินอันไหนสมบูรณ์ค่ะหรือไปหาพวกแร่ธาตุ

0: อุ๋ยพอเป็นเรื่องของไส้เดือน
1: จริงหรือไม่ไส้เดือนที่ยาวที่สุดในโลกมันมีความยาวถึง 6.7 เมตรกันเลยทีเดียวคำตอบก็คือจริงค่ะมันคือไส้เดือนยักษ์แอฟริกาจริงหรือไม่ไส้เดือนมีจมูกถึง10รูเพื่อช่วยในการหายใจคำตอบก็คือไม่จริงค่ะไส้เดือนหายใจทางผิวหนังต่างหากจริงหรือไม่ไส้เดือนวางไข่ได้ปีละ1ครั้งและพอวางถึง3ครั้งมันก็จะตายคำตอบก็คือไม่จริงค่ะถ้าหากไส้เดือนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมันจะสามารถวางไข่ได้ทุกๆ10วันเลยล่ะ
0: น่ารักจัง
1: จริงหรือไม่ไส้เดือนสามารถย่อยขยะได้คำตอบก็คือจริงค่ะไส้เดือนหนัก1กิโลสามารถย่อยขยะหนัก1กิโลภายใน1วันจริงหรือไม่ในปีพุทธศักราช2554มีคนติดเชื้อโรคจากไส้เดือนแล้วเสียชีวิตถึง30คนคำตอบก็คือไม่จริงค่ะเพราะไส้เดือนติดเชื้อโรคได้ยากมากและไม่เคยมีรายงานมาว่าไส้เดือนเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงเลยเป็นยังไงบ้างคะใครตอบ

0: โอ้โหน้องนิ้วมานี่มานี่มานี่นี่มาดูไส้เดือนแล้วน้องนิ้วนี่มานี่มานี่นี่โอ้ย
1: ทำไมเยอะอย่างเงี้ย
0: โอ้ยน่ารักอ่ะดูสิ
1: ทำไมที่นี่ถึงมีไส้เดือนเยอะขนาดนี้เนี่ย
0: อ้าวก็ที่นี่เป็นฟาร์มไส้เดือนยังไงล่ะคะ
1: ฟาร์มไส้เดือน
0: ใช่แล้วดูสิ
1: มีคนเลี้ยงไส้เดือนด้วยเหรอคะ
0: มีสิ
2: รู้ไหมครับจริงๆแล้วนี่มีคนเลี้ยงไส้เดือนเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนสุนัขหรือแมวนะครับ
0: พี่สวัสดีค่ะคือพวกเราอยากจะมาเรียนรู้เรื่องไส้เดือนนะคะแล้วที่นี่ก็มีไส้เดือนเยอะแยะไปหมดเลยเนาะ
2: ครับดีจังเลยนะครับนานๆทีจะมีเด็กๆสนใจเรื่องไส้เดือนนะครับ
1: แล้วที่พี่บอกว่าไส้เดือนที่นี่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ดูเล่นแต่ว่าเลี้ยงเอาไว้ทำอะไรเหรอคะ
2: อ๋อเลี้ยงเอาไว้ขายครับ
1: เอาไว้ขาย
2: ครับเอาไว้ขายครับครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าไส้เดือนนี่มีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
3: ไส้เดือนมีประโยชน์ทำให้ช่วยพรวนดินได้ค่ะแล้วทำให้ช่วยพืชที่อยู่ในดินเจริญเติบโตได้ค่ะ
4: ไส้เดือนมีประโยชน์นะคะนำเอาไปหมักปุ๋ยได้และสามารถเอาปุ๋ยที่เราไปหมักอะค่ะนำไปปลูกต้นไม้ได้ดีค่ะ
5: ไส้เดือนมีประโยชน์ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
6: ช่วยพรวนดินครับและกินอาหารในดินครับ
7: สามารถนำไปประกอบอาหารได้ครับ
2: ครับจริงๆแล้วไส้เดือนนี่มีทั่วโลก 4,000 ชนิดเลยนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเรานี่มีประมาณ 5-6 ชนิดนะครับที่เลี้ยงกันเป็นการค้านะครับก็มีไส้เดือนแอฟริกาไส้เดือนลายเสือไส้เดือนสีน้ำเงินไส้เดือนขี้คูแล้วก็ไส้เดือนขี้ตาแร่นะครับแต่ที่ฟาร์มของพี่นะครับจะมี2ตัวนะครับคือไส้เดือนลายเสือกับไส้เดือนแอฟริกาเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับว่าสองตัวนี้รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันยังไงนะครับตัวแรกก็คือไส้เดือนลายเสือนะครับตัวจะเล็กๆหน่อยนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับ

0: กำจัดขยะก็ได้หรือว่าเอาไว้ผลิตปุ๋ยก็ได้นะครับบางคนก็เอาไว้เป็นอาหารปลาเหยื่อตกปลาได้เหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายวิธีการเลี้ยงดีไหมครับว่าเลี้ยงไส้เดือนยังไง
1: นี่ค่ะพอดีเลยว่าไส้เดือนเนี่ย
0: พลาสติกมาชิ้นแรกนะครับไม่ต้องเจาะรูนะครับเอาไว้เก็บน้ำหมักมูลนะครับอีกถาดหนึ่งนะครับเจาะรูไว้ข้างใต้สำหรับเป็นที่เลี้ยงนะครับกระบะที่ใช้เลี้ยงนะครับเราจะใส่ดินผสมใบไม้ทั่วไปเราก็เลยต้องเจาะรูนะครับเราจะใช้ดินทั่วไปนะครับแล้วก็ใบไม้แห้งที่หาได้ทั่วไปตามบ้านนะครับเอามาผสมกันอย่างละครึ่งนะครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับนะครับจากนั้นก็จะปล่อยไส้เดือนลงไปนะครับเอาไส้เดือนแอฟริกาแล้วกันพอใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่เศษผักนะครับที่เรามีเหลือจากเวลากินเหลือในห้องครัวอะไรแบบนั้นนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็อาจจะเอาดินในกล่องหรือว่าเอาดินใหม่กลบลงไปนะครับเท่านั้นเอง

0: นะครับพอกบเสร็จแล้วเราก็รดน้ำอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงแบบในครัวเรือนง่ายๆนะครับขั้นพื้นฐานเพียงเท่านี้เราก็มาคอยตรวจดูคอยรดน้ำอาจจะวันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้นะครับพอ7วันครั้งเราก็กลับมาดูนะครับว่าอาหารที่เราให้ไปเนี่ยครับมันหมดหรือยังใช่ครับถ้าสมมุติว่าหมดแล้วเราก็เอาอาหารใหม่ให้เพิ่มไปนะครับเท่านั้นเองนะครับนะครับอันนี้พี่ก็จะให้ดูบ่อเลี้ยงอีกแบบนึงนะครับเป็นบ่อปูนนะครับบ่อปูนนี่ไส้เดือนจะชอบนะครับเพราะว่ามันเย็นนะครับไส้เดือนชอบร่มร่มเย็นเย็นจะเลี้ยงใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับถ้าที่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับหรือว่าถ้ามีโรงเรือนเก่าๆก็เอามาใช้เลี้ยงได้เหมือนกันนะครับอุณหภูมิก็ไม่ควรเกิน30นะครับอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับอากาศถ่ายเทนะครับไส้เดือนชอบนะครับ
1: พี่คะแล้วไส้เดือนมันมี2เพศจริงเหรอคะ
0: จริงครับไส้เดือนจะมี2เพศในตัวเดียวกันนะครับทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับแต่ไส้เดือนตัวเดียวเนี่ยจะผสมพันธุ์ตัวเองไม่ได้ออกไข่ไม่ได้ต้องมี2ตัวนะครับจะสลับหัวสลับหางติดกันนะครับแล้วจะผสมพันธุ์กันนะครับหลังจากนั้นก็จะสร้างปลอกในนั้นก็จะมีไข่นะครับหลุดออกมาทั้งหัวนะครับเป็นไข่ไส้เดือนแล้วก็ในนั้นก็จะมีไข่ใช้ระยะเวลาต่างกันนะครับบางสายพันธุ์ก็2อาทิตย์บางสายพันธุ์ก็1เดือนนะครับไม่เหมือนกันครับอายุไข่อย่างไส้เดือนพันธุ์แอฟริกาอย่างที่พี่เลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับก็อายุไข่ก็ประมาณ5ปีนะครับ5ปีหรือว่าอย่างลายเสือที่เห็นตัวเล็กๆแบบเมื่อกี้นะครับก็อยู่ได้ประมาณ3-4 ปีนะครับแต่ถ้าอยู่ในบ่อเลี้ยงเนี่ยอายุอาจจะสั้นกว่านะครับไม่เหมือนอยู่ตามธรรมชาติตามดินอายุจะยืนกว่านะครับ

0: จากจะพรวนดินได้แล้ว
1: แล้วก็เอาไปเป็นเหยื่อตกปลา
0: ค่ะแล้วไส้เดือนมีประโยชน์อะไรอีกบ้างคะ
2: ครับคุณของไส้เดือนเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์มากนะครับเราสามารถเอามาทำน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ได้นะครับที่เห็นในนี้นะคร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้คือมูลไส้เดือนอะคะ
2: ใช่ครับมูลไส้เดือนแล้วเอามาใส่ในน้ำนะครับทำน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับน้ำนี้เราก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาไปผสมน้ำฉีดพ่นพืชผักต่างๆนะครับครับเป็นทั้งควบคุมศัตรูพืชแล้วก็เป็นปุ๋ยทางใบด้วยบางคนเกษตรกรบางคนก็เอามาใช้เลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยนะครับ

0: ้ไปเรียนรู้เรื่องไส้เดือนเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเป็นไงคะน้องมิวสนุกไหม
1: สนุกมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไส้เดือนก็ดีนะคะทั้งมีประโยชน์แล้วก็ยังมีชีวิตที่น่าสนใจด้วยหนูไม่กลัวไส้เดือนแล้วล่ะค่ะ
2: ครับงั้นลองเอาไปเลี้ยงสัก100ตัวเป็นไงครับ
0: ขอบคุณนะคะแต่ไม่เป็นไร
3: เอาไว้ดูที่นี่ดีกว่า
0: ค่ะเรามาดูที่นี่ดีกว่า
2: ครับ

0: เกียรติแต่จริงๆแล้วไส้เดือนเนี่ยมีเรื่องราวน่าทึ่งให้พวกเราได้สงสัยและเรียนรู้มากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราได้รู้จักและเข้าใจถึงประโยชน์ของไส้เดือนแล้วพี่เปรี้ยวคงจะรักและสนใจเรียนรู้เรื่องของไส้เดือนมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะและคำถามประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้ก็คือไส้เดือนมีประโยชน์อย่างไรและพวกมันกินอะไรเป็นอาหารง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะใครรู้คำตอบแล้วรีบส่งมาทางเฟซบุ๊กของรายการของเราได้เลยนะคะ
1: 3คนแรกที่ตอบถูกก็จะได้รับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้นะครับ
0: และคราวหน้าพวกเราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแป้งทาตัวค่ะ
1: จริงหรือไม่แป้งทาตัวทำมาจากหินชนิดหนึ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะติดตามกันให้ได้นะครับ
0: แล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงซะแล้ว
1: แต่เพื่อนๆยังสามารถตั้งคำถามและข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์ได้เสมอเพราะความสงสัยบวกกับวิทยา
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้น

0: ใหม่จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎานินทร์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆก็ใช้
0: เราทำ
1: ย
0: ังไงครับ
2: ส่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจําได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
1: จำลองจำเรือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI TiGen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitigen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะ

0: ครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Thai Gen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Thai Gen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Thai Gen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Thai Gen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้
1: า
0: camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: เรียนตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้อง
1: แล้ว
2: โผล่ขึ้นมาอีกครับ
1: เป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวีดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับ

เราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะจะนะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับนะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับอ่ะเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่ขึ้นก็คือนะครับนะ

ตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกดพรีดิกดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กดพรีดิกนะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้เมมโมรีนะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก6-7รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า

0: พินิกนะครับนะเวลาอาจารย์กดพินิกนะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลขหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับส่วนอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้น 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่1นะครับ1อย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็1นะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก็กดบวก
0: เพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1แล้วอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3แล้วกันนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับอ่ะ3อ่ะต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับอ่ะกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับจะแนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆอย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอ่ะอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับ

0: นะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอ๊ะอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้อ่ะเอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะครับก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับอ่ะทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคครับ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
2: โอเค
1: ครูลองทำแบบเป็นภาพดูก็รู้ว่าเขา
2: ได้ครับ
1: ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดให้ดูหน่อยได้ไหมครับ
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
3: เราไปแล้วมันจะเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกัน
2: อืม
3: ถ้าใช้คำศัพท์แบบที่เขามีมาให
0: ้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองในหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกต์นะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับอ่ะมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอ่ะอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะ

0: โอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับอาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ8นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับสวิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
1: ร่างกาย
0: ทำอะไรได้อีกครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางกลางเชิญคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ป
0: ั่
2: นจ
0: ัก
2: รยาน
0: ปั่นจักรยานใช้แบบอื่นครับ
2: ให้ม
0: ัน
2: ลด
0: ทำกาวใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษกระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
1: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
1: ใช้เลข
0: อืม
2: ก็กระดาษ
0: เขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับ

0: นะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
1: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
2: ใช้บริการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
2: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก็เขาฟิงเกอร์มันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช์แล้วก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการ
0: ครับ
2: ก็ตามนี้ที่เราชูสมมติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4
0: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI model ในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
2: เปียโน
0: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะอย่างนี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลละกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
2: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมบันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนนะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัว

0: นะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซ็นเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับจันทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่2นะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3และก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับแล้วก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเป็นโนครับ

0: แรกให้ไปที่ AI
1: ไปที่ AI นะครับ hand hand skeleton เนาะนะครับ
2: แล้วก็เอา
1: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
0: ค
1: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
2: ต้องไปอ
1: ะไรครับใช้อะไรนะ
2: สว
1: ิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟาอาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิชเพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิชนะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
2: ผมสามารถทำแบบ
1: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
3: โอ้ยเลยมันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
1: เล่นยังไงครับผม
3: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
1: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
3: เราก็คือตั้งคาเมราเลยแล้วก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
4: ์
3: ก็เหมือนข
4: ้
3: างใช้
4: บอ
3: ด
4: ี้อ่
3: ะ
4: คร
3: ับ ดูก่อนบอดี
1: ้เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
3: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันจะเป็นอะไรโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบ2มือให้มันกลายเป็นฟิงเกอร์มันก็จะลำบากหน่อย
4: ครับ
3: เราก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
1: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
3: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นๆอยู่กับอ้าปากแล้วมันก็จะกดนิ้วนึง
1: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมอันนี้สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็ได้นะใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการ

0: ปึ๊บนะครับนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ใช่ไหมเวลาดูวงออร์เคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออร์เคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะ เออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
1: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมแบบ
2: เฟสใช้หน้าครับ
1: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแบบข้อแรนเจียหรืออะไรเงี้ยแบบข้อถือว่าของเลยครูเป็นเกมเนียวบริหารคน
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับบริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
2: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
1: า
2: ะ
1: สรุปแน่คือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
1: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
3: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
1: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
3: ตัวละครนั่นเอง
0: ตัวละครทำยังไง
1: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆใช่แบบแล้วก็เอาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต่าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
1: ก็บริหารการ
0: คอบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
3: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
1: ก็สร้างเพิ่มเลยครับ
0: ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำหรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
1: เจ็บปวด
0: เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
1: ฝึกไปสิครับ
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีน่าจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้

0: เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากกันบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโป้ง
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV

0: 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่สคริปต์กำลังทำงานรวมถึงการเริ่มทำงานแล้วก็การหยุดทำงานของสคริปต์นะคะซึ่งบล็อกคำสั่งสำหรับการจัดการเหตุการณ์ในโปรแกรม Scratch จะอยู่ในกลุ่มของคำสั่ง Event นะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยก็แล้วกันนะคะ
1: เมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นเราไปโค้ดแล้วก็เลือกหมวดคำสั่ง Event เรามาดูคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์นะคะคำสั่งแรกเนี่ยเราเคยใช้แล้ว When ธงสีเขียวคลิกก็คือเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะเราก็จะต่อคำสั่งออกมาข้างล่างเหตุการณ์ที่2ก็คืออันนี้ค่ะ when space key place อันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามีการกดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดอะค่ะนะคะกดแป้นพิมพ์หรือเปล่าแล้วกดแป้นพิมพ์อะไรนะอันแรกนะคะค่าที่เขา default ไว้ก็คือ space อันนี้เป็น space bar นะคะถ้ามีการกด space bar แล้วให้ทำคำสั่งนอกจาก Space Bar นะคะก็ยังมีคีย์อื่นๆนะคะที่สามารถตรวจสอบได้อีกนะคะลองคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆนะคะคีย์ที่ใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์กดแป้นพิมพ์เนี่ยนะคะก็จะมี Up Arrow ก็คือคีย์ลูกศรชี้ขึ้น Down Arrow คีย์ลูกศรชี้ลง Right Arrow ก็คือคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาLeft arrow นะคะก็คือคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนอกจากปุ่มที่เป็นคีย์ลูกศรนะคะขึ้นลงซ้ายขวาเราก็ยังสามารถตรวจสอบกับการกดแป้นพิมพ์ที่เป็นอักขระได้ด้วยนะคะอักขระก็จะมี A ถึง Z นะคะ A ถึง Z แล้วก็ตัวเลขนะคะที่ตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์ตัวเลขนะคะก็คือ0ถึง9เราสามารถกำหนดค่านะคะว่าจะกดแป้นพิมพ์อะไรแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะด้วยเหตุการณ์นี้นะคะ when space key place ถัดมานะคะก็คือ when this sprite click เมื่อ sprite ถูกคลิก sprite ก็คือตัวนี้ค่ะเจ้าแมวตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสไปรท์ตัวอื่นๆที่เราเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะคะเลือกสไปรท์ขึ้นมาแล้วเราก็มาตั้งค่าสไปรท์นะคะว่าถ้าสไปรท์ตัวนี้ถูกคลิกแล้วให้ทำคำสั่งอะไรถัดมานะคะอ้อนอกจากเวนสไปรท์คลิกแล้วนะคะยังสามารถคลิกที่สเตทนะคะเราลองคลิกที่สเตทนะคะพอคลิกที่สเตทอะค่ะจากเวนสไปรท์คลิกก็จะกลายเป็นตัวนี้ค่ะ when state click นะคะเมื่อมีการคลิกที่ state หรือว่าฉากหลังเนี่ยนะคะแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนี่นะคะอาจารย์กลับไปที่ sprite เหมือนเดิมนะคะถัดมาคือเหตุการณ์นี้นะคะ when backdrop switch to เมื่อ backdrop ถูกสลับนะคะไปที่ตอนนี้เรามีแค่backdrop 1เท่านั้นนะคะเพราะว่าสเตทเรามีแค่ backdrop 1ถ้าเราต้องการกำหนดว่าเมื่อมีการสลับ backdrop นะคะหรือว่าฉากหลังเนี่ยแล้วให้ทำคำสั่งเราต้องเพิ่ม backdrop ไปด้วยนะคะโดยการคลิกที่สเตทแล้วก็ไปที่ backdrop ตอนนี้เรามีแค่ backdrop 1เท่านั้นอาจารย์คลิกนะ choose a backdrop เนี่ยนะคะแล้วก็เลือกในนี้มาทดสอบก่อนแล้วกันนะคะจะเลือก forest นะคะตอนนี้เรามี backdrop 1กับ forest กลับไปที่โค้ดเราดูซิตอนนี้นะคะจากที่มี backdrop 1อันเดียวเราเพิ่ม backdrop ที่เป็น forest เข้าไปนะคะเราก็จะสามารถ switch ได้แล้วนะคะว่าเราจะสลับไป forest หรือว่าจะไป backdrop 1เพื่อให้ทำคำสั่งถัดไปถัดมานะคะก็คือคำ เหตุการณ์นี้ when loudness มากกว่า10 คือเมื่อเสียงที่กำหนดมีค่ามากกว่า10แล้วให้ทำคำสั่ง loudness ตรงนี้นะคะยังมี timer ซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะคะเมื่อ timer หรือว่าเวลานี่นะคะมากกว่า10แล้วให้ทำคำสั่งถัดมานะคะเป็นเหตุการณ์ when I receive message เมื่อฉันได้รับ message หรือว่าเมื่อได้รับข้อความข้อความตรงนี้มาจากไหนนะคะข้อความตรงนี้มาจากอันนี้ค่ะ broadcast message 1คือการ broadcast นะคะเป็นการส่งข้อความแจ้งโปรแกรมให้โปรแกรมทราบว่าให้ทำอะไรต่อไปยกตัวอย่างนะคะตอนนี้ message 1ของอาจารย์ยังไม่ได้มีอะไรนะคะอาจารย์จะสร้าง message ใหม่ก็คือสร้าง message เพื่อแจ้งให้โปรแกรมทราบอะค่ะว่าจะให้เขาเริ่มทำคำสั่ง new message ของอาจารย์นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างmessage the end เมื่อจบแล้วก็โอเคเมื่อนะ broadcast the end ไปนะอันนี้ก็คือมันก็จะมีคำสั่งต่อๆกันเนี่ยนะคะพอมาถึง broadcast the end ปุ๊บตรงนี้อาจจะทำคำสั่งสคริปต์อะไรมายาวมากเลยจนสุดท้ายจบที่ broadcast the end ก็คือให้ส่งข้อความไปว่าจบแล้วนะคะอันนี้พอหมดคำสั่งนี้จบแล้วนะคะเราก็เริ่มคำสั่งใหม่เมื่อได้รับ message the end นะคะแล้วให้ทำคำสั่งอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ต่อเนื่องกันถัดมาคำสั่งสุดท้ายของกลุ่ม event นะคะก็คือคำสั่ง broadcast message 1 and wait ตัวนี้นะคะอันนี้จะต่างกับ broadcast message ตรงที่เมื่อเราใช้ broadcast message นะคะเขาจะทำคำสั่งทันทีเมื่อเราส่ง message ไปนะคะตัวรับคำสั่งก็ทำคำสั่งทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ใช้ broadcast message and wait ตัวรับคำสั่งจะรอให้ตัวที่ส่งคำสั่งทำงานให้เสร็จก่อนยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่โมชั่นไปนะคะ move 10 step หมายความว่าถ้า broadcast message นะคะ the end เวลาเราไป when I receive message the end นะคะจะยังไม่ทำงานจนกว่าไอ้ตัว sprite 1นะคะหรือว่าเจ้าแมว move ไป10 step ก่อนนะคะแล้วตัว when I receive ถึงจะทำคำสั่งถัดไปแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัว broadcast ตัวนี้นะคะ broadcast message นะคะถึงแม้ว่าจะมีคำสั่ง move 10 step อยู่ก็จะข้ามไปเลยนะคะอันนี้คือ broadcast ไปปุ๊บตัวรับคำสั่งก็จะทำคำสั่งทันทีโดยที่ข้าม move 10 step อันนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ในโปรแกรม Scratch จากคำสั่งที่เราเรียนผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้เราลองทำโปรแกรมง่ายๆนะคะสั่งให้เจ้าตัว Sprite 1หรือไอ้เจ้าแมวตัวนี้นะคะเดินไปตามทิศทางของคีย์ลูกศรที่เรากำหนดเริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์คลิกที่ Sprite 1ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเว้นคลิกนะคะเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกเริ่มต้นเลยนะคะเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกอาจารย์กำหนดค่าเริ่มต้นของเจ้าแมวนะคะให้เขาไปที่ตำแหน่ง x 0 y 0จากนั้นเราก็เริ่มให้เจ้าแมวเดินโดยถ้าเกิดว่ามีการกดคีย์ up arrow นะคะเมื่อกดคีย์ลูกศรขึ้นนะเราก็จะขยับเจ้าแมวไปตามแนวแกน y นะคะเมื่อกดคีย์ลูกศรนะคะก็จะ change change y by นะก็คือให้ขยับเปลี่ยนแนวแกน y ทีละ10สเต็ปเมื่อกดคีย์ลูกศรขึ้นแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรที่เป็น down arrow นะคะคีย์ลูกศรลงก็ให้ขยับในแนวแกน y เหมือนกันนะคะแกน y ลงมาก็คือแกน y ก็จะติดลบนะคะดังนั้นเราก็จะลบทีละ10สเต็ปถ้ากดแป้นพิมพ์คีย์ลูกศรไปทางขวาทางขวานี่คือแนวแกน x เราก็จะเชน x by ทางขวาเป็นทางบวกนะคะก็เชน x by ทีละ10สเต็ปแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรไปทางซ้ายนะคะ left arrow นะคะก็จะเชน x by ลบ10คราวนี้นะคะเราลองคลิกที่ธงแล้วก็ลองกดคีย์ลูกศรขึ้นนะคะกดคีย์ลูกศรลงกดซ้ายแล้วก็ขวานะคะจะเห็นว่าเจ้าแมวก็จะขยับไปตามทิศทางของคีย์ลูกศรที่เรากำหนดอันนี้เป็นโปรแกรมเคลื่อนไหวตัวละครตามที่เรากดแป้นพิมพ์นะคะจริงๆแล้วมีวิธีการเคลื่อนที่ตัวละครตามคีย์ลูกศรหรือว่าการกดแป้นพิมพ์นะคะหรือตามเมาส์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าพอดีมันเป็นคำสั่งที่อาจารย์ยังไม่ได้สอนอาจารย์ก็เลยให้ทดลองใช้แบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนในเรื่องของหมวดการใช้คำสั่ง control นะคะแล้วก็คำสั่งในการตรวจจับต่างๆนะคะและเราก็จะปรับโปรแกรมของเราโดยใช้รูปแบบอื่นในการเคลื่อนที่ตัวละครอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรมสครับเบื้องต้นในหมวดคำสั่ง control ซึ่งหมวดคำสั่ง control นะคะก็จะมีบล็อกคำสั่งที่ใช้ควบคุมทิศทางการทำงานของสคริปต์การทำงานแบบวนซ้ำการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะคลิกที่ Sprite 1 นะคะเจ้าแมวแล้วก็คลิกที่ Event เลือก When Clickเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะคำสั่งที่เราจะใช้วันนี้ก็คือคำสั่ง control นั้นเดี๋ยวคลิกไปที่หมวดของคำสั่ง control นะคะดูมีคำสั่งอะไรบ้างนะคะคำสั่งแรกก็คือคำสั่ง wait wait เราเคยใช้แล้วนะคะ wait 1 second ตรงนี้นะคะก็คือการหน่วงเวลาไว้1วิแล้วค่อยทำคำสั่งถัดไปตรงเวลานะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนถ้าเราต้องการหน่วงเวลานานขึ้นนะคะเราอาจจะตั้งเป็น3วิหรือ5วิก็ได้นะคะถัดมาก็คือคำสั่ง repeat นะคะคำสั่ง repeat อันนี้นะคะเขากำหนดค่า default ไว้ที่10หมายถึงว่าจะทำคำสั่งที่อยู่ในเนี้ยนะคะ10ครั้งด้วยกันจะกำหนดมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองค่า default ไว้ก่อนนะคะ อย่างสมมติว่าอาจารย์ต้องการจะให้เจ้าแมวขยับนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะให้แมวเคลื่อนที่เนี่ยนะคะเราใช้คำสั่ง motion นะคะอย่างสมมติว่าอาจารย์จะให้เจ้าแมว move นะคะ10 step อันนี้นะ move 10 step นะคะเราลาก move มาใส่นะคะคำสั่งนี้หมายถึงว่าจะให้เจ้าแมวเนี่ย move 10 step จำนวน10ครั้งด้วยกันแล้วก็จบคำสั่งแล้วก็ไปทำคำสั่งถัดไปนะคะอาจารย์ลองกดธงนะคะทดสอบนะคะเจ้า จ้าแมว move 10สเต็ป10 10เป็น100อันนี้เจ้าแมว move ไปยังแกน x ไปที่ตำแหน่ง100นะคะจาก0เมื่อสักครู่นี้นะคะถ้ากดธงอีกครั้งนึงเจ้าแมวก็ move ไปอีก100นะคะ10สเต็ป10ครั้งนะคะไปที่ตำแหน่ง200นี่คือลักษณะของการใช้คำสั่ง repeat อ่ะถัดมานะคะถ้าอาจารย์ใช้คำสั่ง control นะคะที่เป็น forever นะคะ forever จะต่างกับคำสั่ง repeat ตรงที่forever เนี่ยจะทำคำสั่งไปตลอดไม่มีการหยุดยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เลือกหมวดคำสั่ง motion นะคะเลือกคำสั่ง move 10 step 10 step เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราลากเจ้าแมวกลับมาก่อนนะคะที่ตำแหน่ง010 step นะคะแต่อันเนี้ยเป็น10 step ที่ทำไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดนะคะเราดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงกดที่ธงสีเขียวเจ้าแมววิ่งทะลุออกไปเลยนะคะก็คือ move ไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะจนไปต่อไม่ได้แล้วนะคะก็หยุด stop อันนี้คือคำสั่ง forever นะคะโดยมากแล้วเนี่ยนะคะคำสั่ง forever เราจะใช้กับการกระทำที่ให้ทำตลอดเวลาทำไปเรื่อยๆนะคะขยับร่างกายนะคะอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาก่อนนะคะเจ้าแมวกลับมาที่ศูนย์นะคะอย่างสมมุติว่าอาจารย์จะให้เจ้าแมวขยับไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง look นะคะแล้วก็ next costume นะคะสังเกตนะคะเขาก็จะ next costume ไปเรื่อยๆเจ้าแมวก็จะขยับอย่างเงี้ยค่ะนะคะขยับไปตลอดเวลาโอเคนะคะ stopแต่นี้ขยับเร็วนะคะถ้าจะให้ดีหน่อยเราก็อาจจะใช้คำสั่ง wait เข้าไปช่วยนะคะ next costume wait 1วิอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็กด start เจ้าแมวก็จะขยับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เหมาะกับการที่เราจะให้ทำคำสั่งไปตลอดนะคะเหมือนกับว่าเราจะเคลื่อนเจ้าแมวเนี่ยนะคะเราก็ให้เจ้าแมวขยับไปเรื่อยๆนะคะวนขยับไปเรื่อยๆแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยลักษณะนี้นะคะอาจจะลองให้เจ้าแมวขยับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวลองสต็อปก่อนนะคะนิกคอสตูมเนี่ยนะคะเวท1วิแล้วก็เคลื่อนที่ move ถ้า move 10 step อาจจะเยอะไปนะคะเราอาจจะ move ทีละ5 step ก็ได้จะได้ขยับทีละหน่อยนะคะอันนี้เจ้าแมวก็จะเปลี่ยนท่าทางขยับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยดูนะคะก็จะเหมือนกับว่าเจ้าแมวเดินไปขยับเดินขยับเดินไปเรื่อยๆนะคะทีละ5สเต็ปแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาเห็นว่าเจ้าแมวขยับช้าไปหน่อยนะคะก็อาจจะลดจาก1วิตรงนี้นะคะเป็น 0.5 ก็ได้แล้วก็รันก็จะขยับเร็วขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นนั่นเองคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง if then นะคะอันนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขนะคะอาจจะลองเอา forever เก็บก่อนนะคะ if นะคะเงื่อนไข then แล้วให้ทำอะไรนะคะแต่ว่าตรงเงื่อนไขเนี้ยค่ะนะคะมันเป็นคำสั่งที่เราต้องใช้ในส่วนของ sensing เราสามารถเอา sensing นะคะมาตั้งเป็นเงื่อนไขก็ได้หรือเราจะใช้operator ในการตั้งเป็นเงื่อนไขตรงนี้ก็ได้นะคะลองยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ลาก operator มา if อะไรก็ไม่รู้ล่ะมากกว่า50แล้วให้ทำอะไรนะคะถ้าเป็นตัว sensing นะคะก็เช่นเดียวกัน if touching mouse pointer ตรวจจับการสัมผัสกับ mouse pointer แล้วให้ทำคำสั่งอะไรนี่คือคำสั่งที่เป็น if then นะคะ พอ if then ปุ๊บทำคำสั่งแล้วก็สามารถที่จะทำคำสั่งถัดไปได้ถัดมานะคะจากคำสั่ง if then ก็คือคำสั่ง if then else นะคะอันนี้จะคล้ายๆ if then ก็คือการตั้งเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขแล้วให้ทำคำสั่งอะไรแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นเท็จอันนี้คือเงื่อนไขเป็นจริงนะคะ if then เนี่ยนะคะเงื่อนไขเป็นจริงแล้วให้ทำอะไร else ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จแล้วให้ทำอะไรนี่คือคำสั่งที่เป็น if then else อ่ะถัดมาก็คือคำสั่ง wait until wait until ก็คือให้รอจนกระทั่งอะไรนะคะก็ใส่ลงไปตรงขาจนกระทั่งใช้ sensing ก็ได้นะคะจนกระทั่งไปชนกันเนี้ยจนกระทั่งไปสัมผัสกับสีก็ได้หรือจนกระทั่งค่าตัวแปรมากกว่า50อย่างนี้นะคะค่าตัวแปรมากกว่า50แบบนี้ก็ได้ถัดมาจาก wait until ก็เป็นคำสั่งrepeat until repeat until ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือทำงานซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขนะคะเข้าเงื่อนไขเป็นจริงแล้วนะคะให้ทำอะไรก็คือให้ทำคำสั่งเนี้ยคำสั่งตรงเนี้ยคำสั่งอะไรก็ไม่รู้ที่เราจะใส่อาจจะเป็นคำสั่ง motion ก็ได้ move 10 step เนี่ยนะคะ move 10 step ไปเรื่อยๆซ้ำไปจนกระทั่งครบกี่ครั้งนะคะอาจจะตั้งเงื่อนไขไปว่าครบ10ครั้งแล้วให้ทำคำสั่งถัดไปหลุดลูปอันนี้คือลูปนะคะพอครบตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วก็ให้หลุดลูปออกไปลักษณะนี้นะคะอ่ะถัดมานะคะก็จะเป็น stop all นะคะอันนี้ stop all จะมีข้างในนะคะStop all คือหยุดคำสั่งทุกอย่างทั้งหมดหรือ stop this script ให้หยุดเฉพาะคำสั่งที่เป็นสคริปต์ชุดนี้เท่านั้นนะคะลักษณะนี้ก็ได้หรือให้หยุด alter script in spite ก็คือให้หยุดสคริปต์หรือว่าคำสั่งอื่นๆที่อยู่ในตัวสไปรท์นี้ค่ะสไปรท์นี้

เราสามารถเขียนคำสั่งได้หลายคำสั่งนะคะเราอาจจะมีคำสั่งอื่นๆวางซ้อนหลายๆคำสั่งก็ได้นะคะฉะนั้นเราก็สามารถให้เขา stop script อื่นๆที่อยู่ในสไปรท์อันเดียวกันได้อันนี้คือคำสั่ง stop นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นคำสั่ง when I start as a clone อันนี้นะคะแต่ว่าคำสั่ง when I start as a clone เนี่ยจะต้องใช้ต่อเมื่อมีคำสั่งนี้ค่ะนะคะ create clone of myself นะคะอันนี้ create clone of myself นะคะหมายถึงเป็นการสร้างสำเนาตัวเองอะค่ะ myself นะคะสำเนาตัวเองอย่างตอนนี้นะคะอาจารย์มีสไปรท์หนึ่งที่เป็นเจ้าแมวนะคะการทำสำเนาตัวเองก็คือจะทำเจ้าแมวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะทีนี้เวลาเราทำสำเนาเจ้าแมวออกมาแล้วนะคะเมื่อสำเนาเจ้าแมวแล้วให้ทำคำสั่งอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะใช้ตัวนี้ร่วมด้วยก็แล้วกันนะคะใช้ repeat เมื่อทำสำเนาเจ้าแมวมาแล้วนะคะให้รีพีทนะคะให้ move ไอ้ตัวเจ้าแมวที่สำเนาขึ้นมาเนี่ย move ไป10สเต็ปนะคะซ้ำ10ครั้งฉะนั้นไอ้เจ้าแมวตัวใหม่ที่สร้างขึ้นมานะคะก็จะขยับไป100สเต็ปนะคะอ่ะเราลองดูนะคะอาจารย์ลองกดธง start เห็นไหมคะมีแมว2ตัวนะคะไอ้ตัวที่2ตัวเนี้ยคือตัวที่เราโคลนขึ้นมาแล้วมันก็ขยับมานะคะพอโคลนปุ๊บสร้างมาปุ๊บก็ขยับมา10สเต็ป10ครั้งก็คือเจ้าแมวตัวนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่ง X100 นะคะอันนี้เป็น2ตัวนะคะWhen I start as a clone กับ Create clone of myself นะคะ2ตัวอาจารย์เอาเก็บก่อนคำสั่งสุดท้ายนะคะก็คือ delete this clone อันนี้นะคะก็คือให้ลบเจ้าตัวที่เราทำสำเนาออกไปอาจารย์ลองดูนะคะนะคะเจ้าแมวที่สำเนาถูกลบหายไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นคำสั่งนะคะในหมวดคำสั่ง control ทั้งหมดที่มีในนี้นะคะสำหรับคลิปการใช้งาน scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง control นะคะเราก็จะมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Sensing เมื่อเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปที่หมวดคำสั่ง Event เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง When Click มาใช้งานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทดลองคำสั่งในหมวด Sensingเราคลิกไปที่หมวดคำสั่ง Sensing นะคะในหมวดนี้นะคะเป็นหมวดคำสั่งที่ใช้ในการตรวจจับหรือว่าตรวจสอบการรับรู้ต่างๆของโปรแกรม Scratch นะคะนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นการสัมผัสเสียงหรือระยะเวลาเดี๋ยวเรามาดูบล็อกคำสั่งแต่ละบล็อกคำสั่งกันนะคะแต่ว่าการใช้บล็อกคำสั่งมาวางต่อเนี่ยนะคะ เราอาจจะต้องไปใช้คำสั่งในหมวด control ที่เราเรียนกันไปในคลิปที่แล้วสอนกันได้เลยนะคะลากมาวางแล้วปล่อยคราวนี้ if then เราไปที่ sensing ค่ะเราจะตรวจจับเรื่องอะไรบล็อกคำสั่งแรกนะคะก็คือ touching mouse pointerอันนี้นะคะอาจารย์ลากมาวางเมื่อเจ้าตัวสไปรท์หนึ่งตรงนี้นะคะ

การทัชชิ่งมีลูกศรเข้าไปเราคลิกนะคะการทัชชิ่งนะคะหรือการสัมผัสมีตรวจสอบ2 อย่างขอบของหน้าจอแสดงผลขอบหน้าจอแสดงผลก็คือบริเวณนี้นะคะขอบซ้ายขอบล่างขอบขวาขอบบนถ้าเจ้าแมวไปสัมผัสกับขอบแล้วให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กลับไปที่เมาส์พอยเตอร์นะคะลองให้เจ้าแมวสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ก่อนแล้วให้ทำอะไรคำสั่งง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าเจ้าแมวสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ให้เจ้าหมูไป10สเต็ปฉะนั้นสัมผัสครั้งหนึ่งก็มูฟ10สเต็ปสัมผัสอีกครั้งหนึ่งก็10สเต็ปนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอาจารย์กดธงนะคะจึ๊บอ้าวจึ๊บขยับไปทีละ10สเต็ปนะคะเห็นไหมคะเพิ่มแกน x ไปทีละ10กี่ครั้งก็เพิ่มไปนะคะจนเจ้าแมวหลุดออกไปนอกจอแล้วตั้งค่า0นะคะเอาเจ้าแมวกลับมาก่อนโอเคอันนี้เป็นคำสั่งทัชชิ่งนะคะการตรวจสอบการสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองคำสั่ง change x by นะคะตรงนี้นะคะ moreover change x by ไปทีละ10 10 10เรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเนี่ยค่ะนะคะไปเรื่อยๆเจ้าแมวก็จะ10 10ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าไปสิบไปเรื่อยๆแล้วไปสัมผัสกับขอบนะคะขอบหน้าจอนะคะก็คือด้านนี้นะคะแล้วให้ทำอะไรอาจารย์ก็จะให้ move ลบ10ก็คือให้ถอยหลังกลับมาค่ะนะคะคือถ้าไปชนขอบแล้วเราจะไม่ให้เจ้าแมวทะลุไปนะคะทะลุขอบหน้าจอแต่เราจะให้เจ้าแมวถอยหลังกลับมาก็คือจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้นั่นเองอาจารย์ลองกดธงนะคะเห็นไหมคะเจ้าแมวก็จะไปหยุดคือจริงๆแล้วอะค่ะเจ้าแมวอะไปชนขอบแล้วนะคะพอชนขอบปุ๊บก็กลับมานะคะลบมาที่10สเต็ปนะคะเจ้าแมวก็เลยเหมือนกับว่าติดอยู่ที่ขอบนั่นแหละทะลุออกไปไม่ได้นะคะลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะเรามาลองคำสั่งเดี๋ยวอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับไปก่อน sensing นะคะ sensing ที่2นะคะอันนี้เป็น touching color ค่ะอาจารย์ลองใช้ if then เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตรวจสอบการสัมผัสกับสีฉะนั้นตอนนี้ค่ะอาจารย์ยังไม่มีสีให้ตรวจสอบเลยนะคะอาจารย์จะเพิ่มสไปรท์ที่เป็น เส้นตรงของสีเนี่ยนะคะเพื่อให้เจ้าแมวเดินไปชนโดยเวลาเราเพิ่มสไปรท์นะคะเรามาที่แท็บเครื่องมือสไปรท์เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้สไปรท์ของเขาเราก็ชูดอัดสไปรท์ได้แต่ว่าอาจารย์จะวาดเป็นเส้นสีนะคะฉะนั้นอาจารย์ใช้ตัวเพนคลิกเข้าไปที่เพนนะคะแล้วก็เลือกแท็บเครื่องมือเส้นตรงนะคะแล้วเราก็เลือกสีนะคะว่าเราจะวาดเส้นอะไรสีอะไรนะคะอาจารย์เอาสีดำปกตินี่เลยนะคะง่ายดีนะคะแต่นี้ความหนาของเส้นนะคะเราอาจจะหนาหน่อยนะคะ10หรือ20ก็แล้วแต่นะคะอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะ20ก็ได้นะคะแล้วก็วาดลงไปเป็นเส้นตรงสีดำจะเห็นว่าเราก็มีแถบเส้นตรงสีดำนะคะเพิ่มขึ้นเป็นสไปรท์2อาจารย์กลับไปที่โค้ดนะคะคราวนี้เราก็มาที่สไปรท์1นะคะเพราะว่าคำสั่งในการตรวจสอบเราตรวจสอบว่าเจ้าแมวสัมผัสกับสีอะไรนะคะฉะนั้นเรากลับมาที่สไปรท์นะคะอันนี้ touching color เนี่ยค่ะถ้าเราคลิกนะคะเขาก็จะสามารถเลือกสีนะคะที่เราจะไปชนได้แต่ไม่แน่ใจอะค่ะว่าสีที่เราเลือกเนี่ยถ้าเรามาปรับค่าสีเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงกับสีที่เรา

ำหนดไว้ก็คือไม่ตรงกับสีเส้นตรงที่เรากำหนดไว้เราใช้วิธีนี้ได้นะคะก็คือคลิกที่แท็บเครื่องมือตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราไปเลือกอะค่ะให้เราเลือกว่าสีที่เราจะใช้ในการตรวจสอบคือสีอะไรนะคะอาจารย์ก็เลื่อนไปนะคะตรงแล้วก็คลิกเขาก็กำหนดให้เลยนะคะก็จะไปดูดสีเป็นการดูดสีนั่นเองนะคะดูดสีตรงเส้นตรงมาเพื่อที่ว่าจะได้ตรงกันนะคะว่าเนี่ยเราจะตรวจสอบการสัมผัสกับสีดำนะคะที่เป็นเส้นตรงตรงนี้บางทีเฉดสีมีเพี้ยนนิดหน่อยนะคะก็โปรแกรมก็อาจจะเออร์เลอร์ได้นะคะฉะนั้นเราใช้วิธีการไปดูดสีตรงที่เราจะสัมผัสเลยนะคะก็จะดีกว่าคราวนี้นะคะถ้าเกิดว่าคำสั่งนะคะอาจารย์ใช้โมชันเหมือนเดิมนะคะ move 10ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไปสัมผัสกับสีดำแล้วให้ move นะคะก็คือถอยกลับมาลบ10เราลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะกดที่ธงวิ่งไปชนเส้นนะคะแล้วก็ถอยกลับมาคือจริงๆแล้วก็คือเขาก็ถอยนั่นแหละค่ะเขาวิ่งตอนนี้คือทำคำสั่งก็คือวิ่งไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ถอยกลับมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนหยุดนิ่งตอนนี้อันนี้ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการ touching color เราสามารถเลือกสีนะคะที่เราจะตรวจสอบได้ตามต้องการเลยจะ stop ก่อนบล็อกคำสั่งถัดมานะคะก็คือบล็อกคำสั่ง color is touchingColor บล็อกคำสั่งนี้นะคะเป็นการกำหนดว่าสีของตัวละครที่เรากำหนดเนี่ยไปสัมผัสกับสีที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะคะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอา touching color นี้ออกไปก่อนนะคะแล้วก็เอา color is touching อันนี้มาวางแทนนะคะคราวนี้สีของตัวละครของอาจารย์สไปรท์หนึ่งเจ้าแมวเนี่ยมี2สีก็คือสีขาวกับสีน้ำตาลออกเหลืองๆเนี่ยนะคะอาจารย์เลือกกำหนดใช้สีเหลืองตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสีเหลืองอันเนี้ยไอ้สีเหลืองมันสัมผัสกับสีเส้นตรงนะคะที่เป็นสีดำไหมโอเคนะคะเราดูซินะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมก่อนนะคะลองกดธงเห็นไหมคะเมื่อกี้เนี้ยคือเจ้าแมวไม่ได้ชนเข้าไปที่เส้นนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยเรากำหนดว่า move ไปทีละ10สเต็ปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองที่อยู่หน้าสุดก็คือตรงนี้นะคะชนกับสีดำนะคะสีดำก็คือไอ้แถบเส้นสีดำของเรานะคะถ้าชนกันปุ๊บให้ move ถอยหลังมา10สเต็ปเจ้าแมวก็เลยค้างอยู่ที่เสาตรงนี้นะคะติดเสาอยู่อันนี้เป็นคำสั่ง color is touching color เนี่ยนะคะคือการตรวจสอบสีของตัวละครสัมผัสกับสีที่เรากำหนดจะ stop ก่อนนะคะคราวนี้คำสั่งถัดมานะคะจะเป็นคำสั่ง distance to mouse pointer นะคะคำสั่งนี้นะคะเป็นการตรวจสอบระยะห่างของตัวละครกับ mouse pointer นะคะซึ่งอันนี้เราจะไปใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆนะคะถัดมาอีกนะคะก็คือคำสั่ง ask what your name and wait จริงๆแล้วไม่ต้องเป็น what your name ก็ได้นะคะเป็นการถามนะกำหนดคำถามแล้วก็รอคำตอบอาจารย์ลองยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เอาบล็อกนี้ออกนะคะคือถ้าเรา ask นะคะ what's your name แล้วรอนะคะอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาที่ศูนย์เหมือนเดิมลองกดที่ธงนะคะเห็นไหมคะผลก็คือเจ้าแมวก็ถามคำว่า what's your name นะคะแล้วก็รอค่ะรอก็คือเป็นลักษณะให้รอให้คนที่ใช้โปรแกรมนะคะพิมพ์คำตอบนะคะว่าเราจะพิมพ์คำตอบอะไรลงไปนะคะจริงๆแล้วมีการ
ตรวจสอบคำตอบนะคะเพื่อดูว่าคำตอบ

ที่ตอบมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปเรียนในคลิปถัดไปนะคะอันนี้ดูการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะคะอย่างคำว่า what's your name เนี่ยค่ะอาจารย์ถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเดี๋ยวสต็อปคุณชื่ออะไรนะคะเราใส่ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็กดธงคุณชื่ออะไรนะคะแล้วก็รอคำตอบค่ะคนที่ตอบอะค่ะก็สามารถพิมพ์คำตอบได้กันยารัตแต่นี้คำตอบตรงเนี้ยจะไปอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบตรงนี้นะคะจะไปเก็บไว้ในตัวนี้ค่ะ answer ตัวนี้นะคะก็คือตัวแปรที่ใช้ในการเก็บคำตอบที่รับมาจากแป้นพิมพ์อ่ะถัดมานะคะอาจารย์ลองใช้คำสั่งถัดมานะคะอันนี้เป็น key space place นะคะตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์นะคะอาจารย์ไปใช้ร่วมกับ forever แล้วก็ if then เนี่ยนะคะกลับมาที่ sensing นะคะ key space placeเมื่อมีการกด space bar แล้วให้ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้มีแค่ space bar นะคะเราเข้าไปดูข้างในมีการตรวจสอบทั้งการกด space bar การตรวจสอบการกดคีย์ลูกศรขึ้นคีย์ลูกศรลงคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะที่เป็นกดแป้นพิมพ์ตัว A B C D เนี่ยนะคะไปจนถึง Z นี่นะคะถึง Z แล้วก็ตัวเลขนะคะตรวจสอบการกดตัวเลขตั้งแต่0ถึง9อันนี้นะคะถ้าเราจำคลิปก่อนหน้าได้นะคะคลิปที่อาจารย์ให้ตัวละครเดินตามคีย์ลูกศรอันนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการกำหนดให้เจ้าแมวเดินตามคีย์ลูกศรได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์ if key up arrow เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคีย์ลูกศรชี้ขึ้นถูกกดแล้วให้ทำอะไรอาจารย์ให้ move นะคะ change คีย์ลูกศรขึ้นก็คือต้องขยับไปตามแนวแกน y นะคะฉะนั้นอาจารย์จะเชน y by เพิ่มถ้าทีละ10อาจจะเยอะไปนะคะอาจารย์ทีละ5ละกันนะคะจะได้ขยับขึ้นทีละหน่อยนะคะอันนี้ก็คือทำงานเสมอนะคะเรื่อยๆอาจารย์ลองกดธงนะคะแล้วกดคีย์ลูกศรขึ้นนะคะก็คือเจ้าแมวก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอเคอันนี้เอาเจ้าแมวกลับมาที่เดิมอันนี้เป็นการตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์นะคะถัดมานะคะอาจารย์เอาเซนซิ่งตัวนี้ออกก่อนถัดมานะคะเป็นคำสั่งตรวจสอบการคลิกเมาส์นะคะเมาส์ดาวคลิกเมาส์แล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะคะสมมุติว่าอาจารย์ใช้คำสั่งเช้น y by เหมือนเดิมนะคะเรามาดูว่าถ้าคลิกเมาส์แล้วเขาจะขยับตามแนวแกน y ทีละ5จริงไหมนะคะกดที่ธงคลิกเมาส์ค่ะนะคะคลิก1ครั้งก็ขยับไป5นะคะโอเคค่ะขยับไปเรื่อยๆจนสุดอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาก่อนโอเคนะคะคราวนี้ตัวถัดมานะคะเป็นเมาส์ x กับเมาส์ y นะคะสองตัวนี้ต้องใช้ร่วมกับคำสั่งบล็อกคำสั่งอื่นนะคะตัวเมาส์ x นะคะเป็นการตรวจสอบตำแหน่งตัวชี้เมาส์ตามแนวแกน x แล้วก็ตัวเมาส์ y เนี่ยนะคะก็จะเป็นการตรวจสอบตัวชี้เมาส์หรือว่าไอ้เมาส์พอยเตอร์เนี่ยนะคะตามแนวแกน yอาจารย์ลองเอาอันนี้กลับไปเก็บก่อนนะคะคำสั่งถัดมาก็คือคำสั่ง set track mode อันนี้นะคะ set track mode

ดเนี่ยค่ะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวโปรแกรมให้สามารถคลิกเมาส์แล้วก็ลากวางได้นะคะอันนี้จะมี2ตัวเลือกนะคะก็คือ draggable นะคะคลิกเมาส์วางได้กับ not draggable ก็คือไม่สามารถคลิกเมาส์ลากแล้วก็วางได้นะคะมี2ตัวด้วยกันอันนี้นะคะถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น loudness นะคะก็จะใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆเป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดระดับความดังของเสียงในโปรแกรม Scratch อันนี้นะคะถ้าเราคลิกเครื่องหมายนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะความดัง อยู่ที่ลบหนึ่งถัดมาอีกนะคะก็จะมี timer นะคะอันนี้เป็นตัวนับตัวนับเวลาก็จะใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆเช่นเดียวกันอันนี้อาจารย์คลิกออกนะคะมันกิดกับหน้าจอลงมาข้างล่างอีกนิดนึงก็คือการ reset timer นะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่าตัวนับเวลาเนี่ยให้เป็น0พอใช้คำสั่ง reset ก็คือกลับมาเป็น0ใหม่เสมอแล้วค่อยเริ่มนับใหม่ลักษณะนี้นะคะข้างล่างถัดมาอีกก็คือ backdrop off stage ตรงนี้นะคะจะมีให้เลือกเป็น backdrop name volume แล้วก็ my variable นะคะส่วนด้านหลังนะคะมี2 ส่วนก็คือมี stage กับ sprite ให้เราเลือกนะคะบล็อกคำสั่งนี้จะใช้สำหรับการบันทึกตำแหน่ง x หรือ y ของ spriteนอกจากนี้ก็ยังสามารถบันทึกหมายเลขของฉากหลังหรือว่าชื่อฉากหลังนะคะหรือว่าตรงจะเป็นระดับของเสียงก็ได้นะคะส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็น current year นะคะเป็นตัวที่แสดงผลปีปัจจุบันถ้าเราต้องการให้ไปแสดงผลนะคะเราก็ใช้ตัวเนี้ยไปใส่ไว้ในคำสั่งอื่นๆนะคะถัดลงมาข้างล่างอีกนะคะก็คือ day since 2000นะคะอันนี้เป็นตัวที่ใช้ในการแสดงผลจำนวนวันแล้วก็เศษส่วนของวันนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2000ส่วนตัวสุดท้ายของ sensing นะคะอันนี้คือ username ให้แสดงชื่อ username ผู้ที่เข้าใช้ตัวโปรแกรม Scratch นี่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำสั่งในหมวดของ sensing เดี๋ยวเราจะลองใช้คำสั่งเหล่านี้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครโดยให้เคลื่อนที่ตามขีดลูกศรเนี่ยแหละค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราใช้ตัวอีเวนต์ในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนนะคะใช้คำสั่งอื่นๆในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครตามการกดแป้นพิมพ์เรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะก่อนอื่นเราก็เลือกคำสั่งนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง control นะคะแล้วก็ใช้บล็อกคำสั่ง forever เพื่อให้สามารถที่จะใช้แป้นพิมพ์กดทำงานได้ตลอดแล้วก็ใช้คำสั่ง if then ในการกำหนดเงื่อนไขอันนี้นะคะเรามีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมดตามคีย์ลูกศร นะคะคีย์ลูกศรก็คือขึ้นลงซ้ายขวาฉะนั้นตรง if then เนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องมี4ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะคะบล็อกแรกนะคะอาจารย์ใช้ sensing การกดแป้นพิมพ์นะคะก็คือ key space place นี่นะคะอาจารย์กำหนดเป็น

เราสามารถที่จะคลิกเมาส์ขวาแล้ว duplicate คือการทำซ้ำนะคะแล้วก็นำมาวางต่อเพิ่มได้เลยนะคะและเราก็แค่เปลี่ยนค่ะอย่างตอนนี้เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะคะ up arrow อาจารย์ใช้เป็น down arrow นะคะลูกศรชี้ลงถ้าเป็น down arrow ก็เคลื่อนที่ในแนวแกน y เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะเคลื่อนที่แบบติดลบอะค่ะนะคะส่วนถัดมานะคะลูกศรซ้ายขวานะคะอาจารย์ duplicate เหมือนกันนะคะ duplicate แล้วก็นำมาวางต่อลูกศรที่เป็นไลท์ก่อนก็ได้นะคะขวาไลท์แอโร่ไปทางขวาทางขวาเราใช้เชน y by ไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ฉะนั้นอาจารย์จะใช้เชน x byตอนนี้ไปทางขวาค่ะทางขวาจะเป็นบวกฉะนั้นอาจารย์ใช้ไปทางขวาทีละ5สเต็ปแล้วก็ duplicate เพิ่มนะคะอันนี้เป็น left arrow นะคะไปทางแนวแกน x แต่ว่าไปติดลบนะคะทีละ5เดี๋ยวเรามาลองคำสั่งสั้นๆตรงนี้ดูนะคะว่าเราจะขยับเจ้าตัวแมวตามขีดลูกศรได้ไหมอาจารย์กดที่ธงลองกดแป้นพิมพ์นะคะลูกศรชี้ขึ้นลงซ้ายแล้วก็ขวานะคะแล้วเขาก็สามารถใช้ลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาได้ตลอดเวลานะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเราใช้คำสั่งที่เป็นลูปแบบ forever นะคะก็คือใช้ได้ตลอดเลยอันนี้เป็นคำสั่งสั้นๆนะคะที่เราใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์ออล
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชิ้นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชคุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชคุกสครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าขายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลา

0: พราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนอง

0: อึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: ทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิไป

นำหม้อที่คนจนละลายแล้วขึ้นมาวางพักไว้สักครู่ร้อนระอุแล้วจึงหยอดสีผส

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัวหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะออกจากแม่พิมพ์

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: อยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทีแล้วก็ผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทีเลยแล้วก็ผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

นุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสติ้งตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี
3: ้ worm w o r m

Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับคุณครูไอซ์อีกเช่นเคยค่ะครูชนาธิปแดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงแรกเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้สังเกตนะคะในภาพนี้เป็นสถานที่ใดคะ
1: ป
0: ่
1: า
0: เป็นสถานที่ก็คือป่าใช่ไหมคะแล้วอยากทราบว่านักเรียนเคยไปเที่ยวป่าแบบนี้ไหมคะไหนใครเคยยกมือใครไหนใครไม่เคยไปยกมือค่ะมีทั้งเคยไปแล้วก็ไม่เคยไปใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยไปเที่ยวป่าในภาพที่แล้วไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่นักเรียนสังเกตภาพไปนะคะภาพป่ามีลักษณะอย่างไรคะป่าในภาพมีลักษณะอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวให้ไปดูอีกครั้งหนึ่งในภาพป่ามีลักษณะอย่างไรคะมีอะไรคะ
2: ม
0: ี
2: ต
0: ้
2: นไม
0: ้มีลำธารก็มีแสงส่องลงมาใช่ไหมคะในป่านะคะในภาพนี้ก็จะเป็นมีต้นไม้ล้อมรอบใช่ไหมคะมีลำธารใช่ไหมคะแล้วก็มีแสงส่องลงมาอันนี้ก็เป็นลักษณะป่าที่นักเรียนได้สังเกตไปนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนควรเตรียมอะไรในการไปเที่ยวป่าบ้างเพราะเหตุใดพอเราไปเที่ยวป่านักเรียนควรเตรียมอะไรไปบ้างเพราะเหตุใดกลุ่ม 5ฟังเพื่อนตอบด้วยนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนตอบว่าเราควรเตรียมอะไรเวลาเราไปเที่ยวป่า
3: เต็นท์ไปนอนค่ะ
0: เตรียมเต็นท์ไปนอนใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ย
3: เนาะเอาไว้นอนค่ะ
0: เอาไว้นอนก็คือในสถานที่นั้นก็ไม่สะดวกในการนอนใช่ไหมคะก็เลยเตรียมเต็นท์เพื่อที่จะไปนอนกลุ่ม3ขอไมค์ให้กลุ่ม3หน่อยค่ะนอกจากเต็นท์แล้วมีอะไรอีก
4: ไฟครับ
0: อะไรนะคะ
4: ไฟครับ
0: เตรียมไฟไปเพราะอะไร
4: ถ้าไปป่าเฉยๆมันจะมืดครับต้องเอาไฟไปด้วย
0: อ๋อก็คือเอาไฟไปเพราะว่าในป่าถ้าเวลากลางคืนจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะ

0: ็เลยต้องจุดไฟเพื่อช่วยให้มองเห็นถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวขอให้กลุ่ม3อีก1คน
1: อาหารค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะเตรียมอาหารเพื่อนบอกว่าเตรียมอาหารเพราะอะไรถึงเราต้องเตรียมอาหารไปเพราะอะไรเอ่ยไปเที่ยวป่าเราต้องเตรียมอาหารเพราะอะไรเอ่ยอ่ะมีใครจะช่วยเพื่อนอ่ะได้ไหมคะอ่ะได้ไหม
1: เราจะได
0: ้ตอบได้ไหมเอ่ยหรือให้เพื่อนค่ะให้เพื่อนตอบไหมให้เพื่อนช่วยไหมเพราะอะไรคะ
1: เรา
0: ฟ
1: ัง
0: เพื่อนด้วยนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วย
1: เราจะได้อยู่ในป่าได้ค่ะ
0: เพราะว่าเราจะได้อยู่ในป่าได้ก็คือเวลาในป่าอาจจะมีของที่ไม่สามารถกินได้เลยใช่ไหมเราก็เตรียมอาหารเพื่อที่จะไปกินใช่ไหมคะมีอะไรอีกนอกจากอาหารเต็นท์แล้วก็ไฟแล้วให้กลุ่ม5ข้างหลังนี้กลุ่ม4ขอโทษค่ะกลุ่ม4ข้างหลังอีก1คน
2: ขนมครับ
0: ขนมก็คือเป็นอาหารถูกไหมคะ
2: ครับ
0: นอกจากอาหารแล้วจะต้องมีอะไรอีกเนาะมีใครได้ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะขอกลุ่ม2อีก1คำตอบขอกลุ่ม2อีก1คำตอบใครจะเป็นคนตอบ
1: น้ำค่ะ
0: น้ำเตรียมน้ำไปเพราะอะไรเอ่ย
1: ถ้าเราไม่มีน้ำเราอาจจะเสียชีวิตได้ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าเราไม่มีน้ำกินเราก็ไม่มีน้ำดื่มใช่ไหมคะเราก็อาจจะเสียชีวิตได้ใช่ไหมคะก็คือในป่าอาจจะมีน้ำที่ไม่สะอาดไม่สามารถกินได้ถ้าเราเตรียมน้ำไปนะคะเราก็มีน้ำที่สะอาดกินนั่นเองปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบด้วยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะนักเรียนก็อาจจะตอบมานะคะก็อย่างเช่นเตรียมน้ำอาหารหรือเข็มทิศนะคะเพราะอาจเกิดเหตุการณ์ที่หลงป่าได้น้ำอาหารและเข็มทิศก็อาจจะช่วยเราในการออกจากป่าได้หรืออาศัยอยู่ในป่าได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะหากนักเรียนหลงทางอยู่ในป่านักเรียนจะมีวิธีการบอกทิศในป่าได้อย่างไรกลุ่ม4ค่ะยกเร็วมากกลุ่ม4
1: เอาเข็มทิศเข้าไปในป่าค่ะ
0: เข็มทิศแล้วเข็มทิศช่วยอะไรกับเราคะ
1: บอกทิศทางค่ะ
0: บอกทิศทางใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนอกจากเข็มทิศที่ช่วยบอกทิศทางเราแล้วนะคะมีอย่างอื่นอีกหรือไม่สมมุติว่าถ้าเราไม่มีเข็มทิศล่ะคะเราจะสังเกตจากอะไรกลุ่ม2เปิดโอกาสให้เพื่อนคนอื่นได้ตอบบ้างนะคะ
1: แผนที่ค
0: ่
1: ะ
0: แผนที่ก็ช่วยบอกทางเราได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยเราจะสังเกตจากอะไรว่าทิศนั้นเป็นทิศอะไรกลุ่ม3ใช่ไหมขอไหมกลุ่ม3
2: ดวงอาทิตย์ครับ
0: สังเกตจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วสังเกตจากดวงอาทิตย์ก็สามารถบอกทิศเราได้ใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะนักเรียนอาจจะใช้เข็มทิศนะคะหรือสังเกตจากการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ก็ได้นะคะก็สามารถบอกว่าด้านไหนเป็นทิศไหนได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะนอกจากเข็มทิศและการสังเกตการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์แล้วยังมีวิธีอื่นอีกหรือไม่ที่ใช้บอกทิศได้คิดว่ายังมีวิธีอื่นอีกไหมเอ่ยที่ตอบมามีไหมคะคิดว่ามีไหมคะได้คำตอบไหมเอ่ยมีคำตอบไหมและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในกิจกรรมวันนี้ดีไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมวันนี้กันนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นักเรียนจะอยู่ในกิจกรรมที่2ขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรนะคะซึ่งจุดประสงค์ในวันนี้นะคะมีด้วยกัน2ข้อข้อแรกนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตและอธิบายลักษณะของแท่งได้นั่นเองค่ะและข้อที่2นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นจุดประสงค์ในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะสำหรับอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้ในวันนี้ก็คืออะไรเอ่ยก็คือแม่เหล็กนะคะต่อมาในส่วนของวิธีทำนะคะ นักเรียนจะได้ทำสองข้อนะคะก็คือข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเดี๋ยวเราจะทำไปทีละข้อนะคะเดี๋ยวข้อที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันนะคะว่าในข้อที่หนึ่งนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้าง

0: สำหรับข้อที่1นี้นะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันพูดคุยนะคะว่าทิศไหนนะคะเป็นทิศไหนแต่ละด้านของห้องเรียนนะคะพอนักเรียนพูดคุยเสร็จแล้วว่าแต่ละด้านของห้องเรียนเป็นทิศไหนนักเรียนจะต้องนำป้ายชื่อทิศนะคะต่างๆไปติดที่ผนังนะคะในแต่ละด้านของห้องเรียนของนักเรียนนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทําไปคุณครูอยากจะตรวจสอบความเข้าใจนะคะว่าที่นักเรียนได้อ่านนักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะโดยที่คุณครูมีคําถามมาถามนักเรียนคําถามแรกนะคะถามว่านักเรียนต้องทําอะไรเป็นอย่างแรกเอ่ยจากการอ่านวิธีทํานักเรียนจะต้องทําอะไรก่อนเป็นอย่างแรกได้ไหมคะกลุ่ม C
1: พูดคุยกับเพื่อนครับ
0: พูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ทิศทางครับ
0: เกี่ยวกับทิศใช่ไหมคะเกี่ยวกับทิศต่างๆภายในห้องเรียนใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะอย่างแรกนะคะนักเรียนจะต้องพูดคุยกับเพื่อนนะคะเพื่อระบุว่าด้านต่างๆของห้องเรียนเป็นทิศใดนั่นเองค่ะพอนักเรียนพูดคุยแล้วนะคะเมื่อนักเรียนทราบทิศต่างๆของห้องเรียนแล้วต้องทำอย่างไรต่อเมื่อพูดคุยกับเพื่อนทราบแล้วว่าทิศไหนด้านไหนของห้องเรียนเป็นทิศอะไรต้องทำอะไรต่อขอกลุ่ม C ขอเป็นผู้หญิงได้ไหมคะนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะ
1: เอาป้ายที่ได้มาไปแปะค่ะ
0: เอาป้ายชื่อทิศต่างๆไปแปะด้านของห้องใช่ไหมคะด้านห้องเรียนต่างๆว่าทิศนั้นเป็นทิศไหนใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเมื่อนักเรียนระบุทิศได้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำป้ายชื่อทิศไปติดที่ผนังของห้องเรียนตามทิศต่างๆที่นักเรียนได้ระบุกันนะคะได้พูดคุยกันเอาละค่ะนักเรียนก่อนที่คุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมในข้อที่1เดี๋ยวเรามาดูบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันก่อนนะคะสำหรับบทบาทของคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะ1ค่ะให้คุณครูนะคะแจกใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับทิศให้กับนักเรียนนะคะแล้วข้อที่2นะคะให้คุณครูคอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการอภิปรายเรื่องทิศภายในห้องเรียนค่ะต่อมานะคะสําหรับบทบาทนักเรียนนะคะก็มีดังนี้ค่ะ1นะคะให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเกี่ยวกับทิศและระบุทิศต่างๆของห้องเรียนนะคะและ2นะคะนําป้ายชื่อทิศไปติดตามทิศต่างๆของห้องเรียนนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทคุณครูนะคะแล้วก็บทบาทนักเรียนค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศภายในห้องเรียนค่ะเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนมาอภิปรายผลแล้วก็ไปติดป้ายต่างๆนะคะตามห้องเรียนค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อค่ะนักเรียนคะทิศตะวันออกของห้องเรียนอยู่ทางด้านใดและทราบได้อย่างไรขอคำตอบขอเพื่อนตอบ1คนค่ะขอกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่ม3ใช่ไหมขอกลุ่ม3ทิศตะวันออกอยู่ทางด้านไหนของห้องคะ
1: ด้านนี้ด้านหน้าครับ
0: ด้านหน้าห้องใช่ไหมคะทราบได้อย่างไรว่าด้านหน้าห้องเป็นทิศตะวันออก
1: พระอาทิตย์ขึ้นครับ
0: ดวงเราเรียกว่าดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกดังนั้นด้านหน้าห้องก็จะเป็นทิศตะวันออกเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะคำตอบนะคะก็คือทิศตะวันออกนะคะอยู่ทางด้านหน้าห้องเรียนนะคะทราบได้จากการสังเกตดวงอาทิตย์โดยด้านที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจะเป็นทิศตะวันออกนั่นเองค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคำตอบอาจจะไม่ตรงกับต้นทางนะคะนักเรียนก็สังเกตนะคะแล้วตอบจากห้องเรียนปลายทางของนักเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามถัดไปนะคะนักเรียนคะแล้วทิศตะวันตกของห้องเรียนอยู่ทางด้านใดและทราบได้อย่างไรเอ่ยขอกลุ่ม5บ้างขอไมค์ให้กลุ่ม5ด้วยค่ะทิศตะวันตกของห้องเรียนอยู่ทางด้านใดของห้องคะ
2: ด้านหลังค่ะ
0: ด้านหลังห้องใช่ไหมคะทราบได้อย่างไรทราบได้อย่างไรน้ำหนาวคะหนูทราบได้อย่างไรทิศตะวันตกอยู่ทางด้านหลังห้องทราบได้อย่างไรลูก
2: ดวงอาทิตย์ลงค่ะ
0: ดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกใช่ไหมคะซึ่งด้านหลังห้องจะมีดวงอาทิตย์ตกใช่ไหมคะก็คือเป็นด้านทิศตะวันตกปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะมาดูคำตอบกันนะคะสำหรับทางด้านหลังห้องเรียนนะคะทราบได้จากการสังเกตดวงอาทิตย์โดยด้านที่เห็นดวงอาทิตย์ตกจะเป็นทิศตะวันตกนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนแล้วทิศเหนือของห้องเรียนอยู่ทางด้านใดและทราบได้อย่างไรทิศเหนืออยู่ทางด้านใดคะขอกลุ่ม3ให้เพื่อนตอบบ้างนะคะทิศเหนืออยู่ทางด้านใดคะ
3: ประตูห้องเรียนค่ะ
0: ประตูห้องเรียนทราบได้อย่างไรเอ่ยทราบได้อย่างไรคะได้ไหมเอ่ยมีใครจะช่วยเพื่อนบ้างเพื่อนกลุ่ม3ทราบได้

0: ไหนคะ
1: ทิศตะวันออกอยู่ทางนี้ใช้มือขวาชี้ครับแล้วก็หันตัวไปทางนี
0: ้แสดงว่า
1: แสดงว่าทิศเหนืออยู่ทางข้างหน้าครับ
0: เพื่อนบอกว่านะคะสังเกตจากการที่เรานำมือขวานะคะของ

0: นะคะทราบได้จากการกางแขนโดยให้แขนขวาชี้ไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของนักเรียนจะเป็นทิศเหนือนั่นเองค่ะเอาละค่ะคำถามต่อมานะคะทิศใต้ของห้องเรียนอยู่ทางด้านใดและทราบได้อย่างไรอ่ะมีเพื่อนยกมือรอแล้วค่ะขอให้กลุ่ม4ด้านหลังบ้างได้ไหมคะทิศใต้อยู่ทางด้านใดของห้องทราบได้อย่างไร
1: ด้านขวาซ้ายครับ
0: เขาเรียกว่าด้านอะไรเอ่ยทางนี้ด้านของห้องเรียน
1: มีหน้าต่างครับ
0: มีประตูด้านที่เป็นประตูแล้วของห้องเรียนด้านนี้เป็นด้านอะไรคะ
1: หน้าต่างครับ
0: เป็นด้านที่มีหน้าต่างของห้องเรียนใช่ไหมคะ
1: ค
0: เป็นทิศอะไรเอ่ย
1: ทิศใต้ครับ
0: เป็นทิศใต้และทราบได้อย่างไรคะ
1: ลอยยกมือขวาชี้ไปทางตะวันออก
0: ค่ะ
1: ข้างหน้าเราคือทิศเหนือ
0: ทิศเหนือ
1: ข้างหลังคือทิศใต้ครับ
0: ซึ่งทิศเหนือกับทิศใต้จะอยู่ตรงข้ามกันใช่ไหมคะเม
1: ื่
0: อเรารู้ว่าด้านหน้าของเราเป็นทิศเหนือแสดงว่าด้านหลังของเราต้องเป็น
1: ทิศใต้ครับ
0: แสดงว่าทิศใต้ของห้องเรียนอยู่ทางไหนนะคะ
1: หน้าต่างครับ
0: ทางหน้าต่างเพื่อนตอบถูกไหมคะเด็กๆตอบถูกปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะมาดูคำตอบกันนะคะสำหรับทิศใต้ของห้องเรียนนะคะก็จะอยู่ทางฝั่งหน้าต่างของห้องเรียนค่ะทราบได้จากการหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วด้านหลังของนักเรียนจะเป็นทิศใต้นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ทราบแล้วว่าแต่ละทิศแต่ละด้านของห้องเรียนอยู่ทางทิศไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะไปติดชื่อทิศต่างๆที่ด้านต่างๆที่นักเรียนได้อภิปรายผลกันไปนะคะโดยให้กลุ่ม1นะคะกลุ่ม1อยู่ไหนฟังค่ะกลุ่ม1นะคะติดทิศเหนือจำนะคะกลุ่ม1ติดทิศเหนือกลุ่ม2ติดทิศใต้นะคะกลุ่ม3ติดทิศตะวันออกกลุ่ม4ติดทิศตะวันตกส่วนกลุ่ม5ให้นักเรียนนะคะตรวจสอบนะคะว่าเพื่อนทั้ง4กลุ่มเนี่ยติดถูกต้องหรือไม่เข้าใจไหมคะกลุ่ม5ตรวจสอบนะคะว่าเพื่อนแต่ละกลุ่มเขาติดถูกต้องหรือไม่นะคะโดยให้นักเรียนติดทีละกลุ่มโดยให้กลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวมารับป้ายชื่อทิศที่คุณครูนะคะกลุ่ม1เชิญค่ะกลุ่ม1ทั้งกลุ่มเลยลูกทั้งกลุ่มเลยค่ะเดินมาทั้งกลุ่มหนูติดทิศอะไรนะคะทิศเหนือ2 อัน ครูให้2 อันทิศเหนืออยู่ทางด้านไหนกลุ่ม5ตรวจสอบนะคะเพื่อนติดถูกหรือเปล่ากลุ่มต่อไปเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวแต่ยังไม่ต้องลุกมานะคะตัวสูงช่วยเพื่อนหน่อยลูกเพื่อนตัวสูงถ้าติดเสร็จแล้วนั่งที่ได้เลยนะคะกลุ่ม5เพื่อนติดถูกไหมคะกลุ่ม5เพื่อนติดถูกไหมคะถูกต้องต่อมาทิศกลุ่ม2ทิศอะไรเอ่ยมาค่ะกลุ่ม2ทิศใต้ใช่ไหมทั้งกลุ่มเลยลูกกลุ่ม2ลุกทั้งกลุ่มเลยค่ะสมาชิกอีก2คนลุกมาด้วยนะคะเอานี่ไปอีกอันนึงเดี๋ยวนั่งก่อนกลุ่ม3นะนั่งก่อนติดอยู่ไหมเอาไปเอาเทปใส่บีก็ได้ลูกได้ไหมคะกลุ่ม5กลุ่ม5เพื่อนติดถูกไหมคะเพื่อนติดที่ใต้ถูกไหมคะถูกเชิญนั่ง

0: มต่อมากลุ่ม3ทิศอะไรเอ่ย
1: ท
0: ิ
1: ศ
0: ตะวันออกทิศตะวันออกใช้แม่เหล็กได้เลยลูกใช้แม่เหล็กได้เลยสูงไปสูงไปลูกเดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นขยับมาให้หน่อยกลุ่ม5กลุ่ม5เพื่อนติดถูกไหมคะถูกต่อมากลุ่มที่4ทิศอะไรเอ่ยลุกมาทั้งกลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่4เอาไปเอาไปเผื่อไม่อยู่
2: นิ้วชี้
0: อ
2: ย
0: ู่อุ๊ยโทษกลุ่ม5ดูเพื่อนนะคะติดถูกหรือไม่กลุ่มอื่นดูด้วยก็ได้นะคะเพื่อนติดทิศถูกหรือไม่ติดเสร็จแล้วนั่งที่ได้เลยนะคะกลุ่ม5เพื่อนติดถูกไหมคะถูกต้องนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบตัก5ทีปรบแล้วนั่งตัวตรงค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะก็ได้ติดชื่อทิศต่างๆตามด้านแต่ละด้านของห้องเรียนแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางติดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าติดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมในข้อที่2กันต่อเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในข้อที่2นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำในข้อที่2นะคะว่าเขาให้ทำอะไรบ้างนะคะสำหรับวิธีทำในข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กพอนักเรียนสังเกตแล้วนะคะว่าแท่งแม่เหล็กมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนจะต้องบันทึกผลด้วยเอาละค่ะนักเรียนคุณครูมี1คําถามหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทำกันไปนะคะว่านักเรียนจะต้องทำอย่างไรเอาละค่ะนักเรียนคำถามคุณครูถามว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตในข้อที่2นักเรียนจะต้องสังเกตอะไรคะใครจะตอบขอให้กลุ่ม2ตอบได้ไหมคะนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรคะ
3: ลักษณะของแท่งแม่เหล็กค่ะ
0: เพื่อนบอกว่านักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กถูกใช่ไหมคะถูกหรือไม่ถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะคำตอบก็คือนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กนะคะสังเกตแล้วต้องทำอะไรต่อนะโอเคบันทึกผลนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเอาเลยค่ะสำหรับหน้าที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลอยู่หน้าที่อยู่ที่หน้า58ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า58ได้เลยค่ะต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเปิดไปที่หน้า58ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยสำหรับใครที่ไม่ได้เอาหนังสือมานะคะนักเรียนก็หยิบสมุดนะคะขึ้นมานะคะเพื่อที่จะนำมาบันทึกผลในการสังเกตนะคะของแท่งแม่เหล็กได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางเปิดหรือยังคะเปิดแล้วนักเรียนปลายทางเปิดหรือยังคะถ้าเปิดแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงนะคะฟังนะคะว่าในหน้า58นักเรียนจะต้องบันทึกผลในส่วนไหนและบันทึกผลอย่างไรกลุ่มไหนยังมีเสียงอยู่นะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะ นักเรียนจะได้บันทึกผลในส่วนที่1 นะคะในข้อที่1 นะคะก็คือการสังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรนะคะในส่วนนี้นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลนะคะเกี่ยวกับลักษณะของแท่งแม่เหล็กโดยนักเรียนอาจจะวาดรูปนะคะบริเวณที่มีที่ว่างนะคะวาดรูปลักษณะของแท่งแม่เหล็กที่นักเรียนสังเกตได้หรือนักเรียนอาจจะเขียนบรรยายนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้ลักษณะของแม่เหล็กที่สังเกตได้มีลักษณะอย่างไรนะคะก็เขียนบรรยายบริเวณที่เขาเว้นบรรทัดไว้ให้นักเรียนนะคะหรือนักเรียนอาจจะทั้งเขียนบรรยายแล้วก็วาดรูปนะคะนักเรียนก็สามารถทำได้เลยนะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจในการบันทึกผลไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจในการบันทึกผลในครั้งนี้ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะสังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กนะคะโดยที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับแท่งแม่เหล็กที่คุณครูนะคะหลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มก็สังเกตได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่ม

0: เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็สังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะบันทึกผลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับคนที่ยังมันไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวหมดชั่วโมงนักเรียนก็ทำให้เสร็จนะคะและนำไปส่งให้กับคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นำมาส่งให้กับคุณครูด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันก่อนนะคะนักเรียนคะแท่งแม่เหล็กที่สังเกตมีลักษณะอย่างไรกลุ่ม3ขอไม้ให้กลุ่ม3ด้วยค่ะแท่งแม่เหล็กที่สังเกตมีลักษณะอย่างไรเอ่ย
1: เป็นแท่งค่ะ
0: เป็นแท่งรูปทรงยังไงคะ
1: สี่เหลี่ยมค
0: ่
1: ะ
0: เป็นแท่งสี่เหลี่ยมแล้วมีอะไรคะเห็นอะไรอีกเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยเมื่อกี้กลุ่ม3บอกไปแล้วว่าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่มอื่นช่วยดีไหมคะกลุ่มขอกลุ่ม5เมื่อกี้กลุ่ม5ยกลอ
2: กลุ่ม4
0: กลุ่ม4ขอโทษ
3: มีตัวอักษรครับ
0: มีตัวอักษรอะไรบ้างคะ
3: S แล้วก็ตัว N ครับ
0: มีตัวอักษร S กับ N แล้วสังเกตเห็นอะไรบ้าง
3: 4ครับ
0: เดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่ม3เอ้ยกลุ่ม2ให้เพื่อนกลุ่ม2เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมีตัวอักษร S กับ N แล้วมีอะไรคะ
3: สีค่ะ
0: เห็นสังเกตเห็นสีมีสีอะไรบ้างเอ่ย
3: สีแดงสีน้ำเงินค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีสีแดงกับสีน้ำเงินเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยกับเพื่อนนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับแท่งแม่เหล็กนะคะก็จะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมี2สีคือสีน้ำเงินนะคะและสีแดงนั่นเองค่ะด้านสีน้ำเงินและด้านสีแดงมีตัวอักษรอะไรเมื่อกี้นักเรียนตอบไปแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันค่ะด้านสีแดงมีตัวอักษร N ด้านสีน้ำเงินมีตัวอักษร S ใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้ตอบไปแล้วเรียบร้อยนักเรียนคะในส่วนหน้า58ที่นักเรียนบันทึกผลเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรใช่ไหมคะที่นักเรียนได้เขียนลงไปถ้านักเรียนเขียนบรรยายนะคะนักเรียนก็เขียนบรรยายลงไปเลยนะคะว่าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมี2สีคือสีน้ำเงินและสีแดงด้านสีแดงมีตัวอักษร N ด้านสีน้ำเงินมีตัวอักษรS นักเรียนก็เขียนบรรยายลงไปนะคะหรืออาจจะวาดรูปออกมานะคะก็ได้รูปดังนี้นะคะนักเรียนก็บันทึกผลให้เสร็จนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนหมดชั่วโมงเดี๋ยวเรามาสรุปผลกิจกรรมในวันนี้ก่อนนะคะว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้นะคะขอตัวแทนสรุปกิจกรรมหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะกลุ่ม2ใช่ไหมวันนี้เราทำอะไรกันไปบ้างลองเล่าให้เพื่อนฟังว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างได้อะไรบ้างวันนี้เราทำอะไรบ้างลองบอกให้เพื่อนได้ฟังหน่อย
3: สังเกตทิศ
0: สังเกตทิศใช่ไหมแล้วเราได้อะไรบ้างแต่ละด้านของห้องมีทิศอะไรบ้างคะ
3: มีทิศตะวันออกทิศตะวันตก
0: มีทิศตะวันออกทิศตะวันออกอยู่ทางด้านไหนของห้องเอ่ย
3: อยู่หน้าห้องค่ะ
0: อยู่ทางด้านหน้าห้องแล้วทิศอะไรอีกคะ
3: แล้วก็ทิศตะวันตกค่ะ
0: ทิศตะวันตกอยู่ทางด้านไหนของห้องเรียนคะ
3: อยู่หลังห้องค่ะ
0: อยู่หลังเรียนใช่ไหมคะแล้วมีทิศอะไรอีก
3: แล้วก็ทิศเหนือค
0: ่
3: ะ
0: ทิศเหนืออยู่ทางด้านไหนคะ
3: อยู่ทางประตูค
0: ่
3: ะ
0: อยู่ทางด้านประตูของห้องใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายทิศ
3: ใต้ค่ะ
0: ทิศใต้อยู่ทางด้านไหนของห้องเอ่ย
3: อยู่ทางหน้าต่างของ
0: ทางหน้าต่างของห้องเรียนถูกไหมคะแล้ววันนี้นอกจากสังเกตทิศแล้วในห้องเรียนแล้วสังเกตทิศในห้องเรียนแล้วนักเรียนได้ทำอะไรอีกมีใครจะช่วยเพื่อนนอกจากสังเกตทิศแล้วนักเรียนได้ทำอะไรอีกเอ่ย
3: สังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็ก
0: กลุ่มเพื่อนกลุ่ม2ช่วยเพื่อนกลุ่ม2ช่วยส่งไม้ให้เพื่อนหน่อย ่ะมีสังเกตทีแล้วสังเกตอะไรอีกคะ
4: สังเกตทิศครับ
0: อ่ะพอสังเกตทิศแล้วเอาป้ายไปติดแล้วสังเกตอะไรอีกวันนี้อ่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนกลุ่ม2จะตอบ
5: สังเกตลักษณะของแม่เหล็กค่ะ
0: เพื่อนบอกสังเกตลักษณะของแม่เหล็กใช่ไหมแล้วลักษณะของแม่เหล็กเป็นอย่างไรบ้างขอให้เพื่อนกลุ่ม3ลักษณะของแม่เหล็กอธิบายมาให้หมดนะคะที่สังเกตได
1: ้เป็นแท่งค่ะ
0: เป็นแท่งเป็นแท่งสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมีลักษณะยังไงอีก
1: มีสีแดงกับสีน้ำเงินค่ะ
0: มีสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วหมดหรือยังคะ
1: มีตัว S กับตัว N ค่ะ
0: ตัว S กับตัว N ใช่ไหมคะแล้ว S อยู่ฝั่งไหน
1: สีน้ำเงินค่ะ
0: แล้วตัว N อยู่ฝั่งไหนคะ
1: สีแดงค่ะ
0: สีแดงเพื่อนตอบถูกไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนที่สรุปผลให้เราฟังทั้งสองคนเลยค่ะมาดูนะคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าแม่เหล็กมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมี2สีคือสีน้ำเงินและสีแดงบนแท่งแม่เหล็กด้านสีแดงมีตัวอักษร N ด้านสีน้ำเงินมีตัวอักษร S นะคะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองค่ะก่อนที่จะหมดเวลาไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีดังนี้ค่ะ1ป้ายแสดงชื่อทิศต่างๆ2เชือกฟาง3แท่งแม่เหล็ก4ไม้คาน5เก้าอี้พลาสติกหรือเก้าอี้ไม้6ใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับทิศหน้าที่59ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.gs ค่ะนักเรียนคะสำหรับในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดของความเคารพ
7: ขอ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก

0: ในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซงตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอิ่มนะ
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ

ตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆ เรานะคะจะมาเรียนรู้ต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นการเรียนรู้ต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมาสถานการณ์จะแตกต่างกันออกไปและแนวคิดก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่เรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีคุณครูนะคะจะขอตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนด้วยกิจกรรมนี้ก่อนค่ะเป็นกิจกรรมนับให้ครบ30นาทีหรือ60นาทีกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีบัตรคำถามมีมาให้แค่4ใบนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะมาเปิดบัตรคำถามหลังจากที่เปิดบัตรคำถามหลังบัตรนี้จะมีคำถามอยู่ให้นักเรียนอ่านคำถามอ่านในใจหรืออ่านออกเสียงก็ได้ใครได้คำตอบก่อนให้ยกมือขึ้นแล้วถ้าหากว่ายกมือขึ้นแล้วคุณครูให้ตอบถ้าตอบได้เลยทันทีนะคะก็จะได้รับดาวไปแต่ว่าในการตอบของนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้บอกแนวคิดด้วยแต่ถ้านักเรียนยกมือแล้วนักเรียนตอบไม่ได้คุณครูจะหักดาวดีไหมคะเพื่อที่ว่าใครที่ยกมือนะจะต้องเป็นคนที่ได้คำตอบแล้วเท่านั้นเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะใบแรกเดี๋ยวคุณครูจะเปิดบัตรคำถามใบแรกก่อนเลยพร้อมไหมคะพร้อมนะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดบัตรคำถามแล้วนะเริ่มจากใบนี้เลยค่ะมีคนได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคนที่ได้คำตอบคนที่ยกมือคนแรกก็คือกลุ่มที่4นะคะเชฟค่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วกันนะคะแล้วเชฟเป็นคนตอบนะระยะเวลา55นาทีอีกกี่นาทีครบ60นาทีคะ
1: 5นาทีครับ
0: อีก5นาทีเชฟคิดยังไงลูก
1: นับต่อครับ
0: นับต่อจาก
1: 55นาทีครับ
0: ไปจนถึง
1: 60นาทีครับ
0: แล้วได้เท่ากับ
1: 60นาที5นาทีครับ
0: แล้วได้5นาทีใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะ5นาทีนะคะปรบมือให้เชฟหน่อยเดี๋ยวจะออกมารับดาวกับคุณครูมีคนมีแนวคิดที่แตกต่างจากเชฟเหรอคะเราใช้วิธีอะไรได้อีกคะนอกจากการนับต่อใช้วิธีการลบโดยนำ60ลบด้วย55ได้เท่ากับ5เช่นกันใช่ไหมคะแต่เชฟนะคะยกมือก่อนหาคำตอบได้ก่อนให้เชฟออกมารับดาวเลยค่ะหลังจากเชฟรับดาวไปแล้วขอให้เชฟเปิดบัตรคำถามใบต่อไปเชฟรับดาวไปก่อนนะคะและเปิดบัตรคำถามใบต่อไปค่ะใบที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะคะคนอื่นๆรออ่านนะพอเชฟเปิดเสร็จปุ๊บเด็กๆอ่านได้คำตอบยกมือก่อนนะคะเริ่มเลยค่ะมีคนได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเชฟกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะ